0: ถ่ายตามชายหาดพัทยาก็ได้เห็นแล้วว่าเราปรับปรุงถนนทางเท้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นายกเมืองพัทยายังได้กล่าวขอบคุณชาวจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดช่วงการเยือนเพราะมองว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้ธุรกิจบางกลุ่มแต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐและสร้างความประทับใจเชิงบวกต่อประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกด้วยค่ะ
2: ยังอยู่กันที่เรื่องท้องทะเลนะครับไปที่ภูเก็ตครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปติดตามความคืบหน้าการปั้นประติมากรรมใต้สมุทรโครงการระยา Underwater Art Museum พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งแรกของทวีปเอเชียแล้วก็เป็นแห่งที่3ของโลกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดกลุ่มนักดำน้ำลึกแล้วก็นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกครับดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมโรงงานบัวปูนปั้นและเสาโรมัน GRC ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตว่าการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่มีความพิเศษเช่นนี้จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อแนวปะการังธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงและสร้างจุดดึงดูดการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่โดยในเรื่องของงานประติมากรรมชุดนี้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากเหมาะสำหรับการลงไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ส่วนในมิติทางด้านวิศวกรรมทางทีมงานกำลังเร่งพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องทะเลและกระแสน้ำบริเวณหมู่เกาะรายาหรือเกาะราชามากที่สุดสำหรับงานศิลป์ใต้สมุทรชุดนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการถมหินสร้างสะพานข้ามทะเลโดยทุกชิ้นงานได้รับการออกแบบและคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถรองรับการเกาะฝังตัวเป็นตัวอ่อนปะการังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอนาคต
3: โครงการนี้จะทำให้เราเนี่ยฮะมีแหล่งน้ำน้ำที่พิเศษที่จะสามารถแบ่งเบาผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำต่อปะการังธรรมชาติได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ไม่ใช่แค่จะสร้างชื่อเสียงสร้างจุดดึงดูดของการท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการลดภาระของแนวปะการังธรรมชาติที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับในเรื่องของทางสตอรี่หรือว่าเรื่องราวนะครับของตัวประติมากรรมที่จะลงไปนำเสนอผมว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจมากนะครับเราก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ลงไปเร็วๆเราจะได้สามารถลงไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของประติมากรรมใต้ทะเล
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการประติมากรรมทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการปั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนนี้และมีกำหนดการที่จะนำลงไปติดตั้งใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะรายาจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2570หลังจากหมดฤดูมรสุมของภาคใต้โดยทช.จะยังคงติดตามและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งนี้เป็นแบบอย่างของการบูรณาการระหว่างงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบครับ
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยประกาศรางวัลโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมระดับประเทศ Thailand Board Game Design Contest 2026หรือว่า TBDC 2026นะคะโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อประเพณีและการละเล่นไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมบอร์ดเกมไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก้าวไกลสู่ระดับสากลบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันค่ะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการเปิดตลาดจำลองการซื้อขายบอร์ดเกมในบรรยากาศเทียบเท่าระดับโลกและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการนำวัฒนธรรมมาประยุกต์เป็นบอร์ดเกมรวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดระดับโลกโดยวิทยากรชั้นนำอาทิมิสเตอร์คอลลินสแปนเบอร์เกอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Peak BGM Manager และผู้ก่อตั้งบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดที่มาบรรยายในหัวข้อยาดมหงไทยบอร์ดเกมซอฟต์พาวเวอร์นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเป้าหมายของการสนับสนุนโครงการใน

0: ครั้งนี้มุ่งยกระดับวงการบอร์ดเกมไทยให้กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดวัฒนธรรมพื้นบ้านถ่ายทอดและประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบเกมที่ร่วมสมัยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และตลาดโลกด้านนายวัฒนชัยตรีเดชานายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมในปีนี้ว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมถึง194ทีมโดยมีไอเดียที่หลากหลายและสะท้อนความเป็นไทยก่อนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ10ทีมสุดท้ายซึ่งทุกทีมได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะจากเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญถึง4ครั้งโดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนให้นำไปจัดแสดงในงานแฟร์ระดับนานาชาติที่ไต้หวันและงานแสดงที่เมืองเอเซนในปีหน้าสำหรับรางวัล TBDC 2026มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ6รางวัลนะคะโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่เกมซ่อนหาจากทีม Time to Play รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เกมคุณเปรตขาย่าวจากทีมหมาดำกับแมวสลิดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เกมตีจับจากทีม Remembered รางวัลชมเชยได้แก่เกม Above the Cloud จากทีม Miscellaneousรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนหรือว่า Popular Vote ได้แก่เกมผีตาโขนจากทีม Go Vote และรางวัล Artwork and Presentation หรือรางวัลการออกแบบศิลป์และนำเสนอยอดเยี่ยมได้แก่ทีมเกมคุณเปรตขาย่าวจากทีมหมาดำกับแมวสลิดได้2รางวัลเลยนะคะสำหรับทีมนี้ยินดีด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้เข้าสู่ช่วงประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์ยังต้องจับตาพายุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนช่วงวันที่11-13กันยายนยังต้องจับตาตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูกูดอนธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส

0: as well as operations against scam networks.
1: หลายมากเราก็คงทราบกันเรื่องไซยาไนด์นะครับก็จำนวน24ตันแล้วก็เบนซีนอีก44ตันแล้วก็มีสารเคมีอื่นๆพวกกรดซัลฟูริกอีกหลายร้อยกิโลรวมๆก็เกือบ69ตันนะครับที่อัคคีปาการแห่งนี้ซึ่งเป็นการทำลายที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชน
0: And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำอิสราเอลที่มีคำสั่งให้ชาวยิวรื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์ที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีคำสั่งให้ชาวยิวรื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานบางแห่งในเขตเวสต์แบงค์เนื่องจากว่าก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชุมชนที่เข้าข่ายคำสั่งนี้มักจะมีลักษณะก่อตั้งขึ้นอย่างง่ายๆโดยบ้านสำเร็จรูปหรือรถบ้านเพียงไม่กี่หลังแต่ว่าทางการอิสราเอลก็ย้ำว่าคำสั่งของเนทันยาฮูไม่เป็นที่เห็นชอบจากทุกฝ่ายเท่าใดนักขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าคำสั่งของเนทันยาฮูอาจมาจากแรงกดดันของสหรัฐที่มองว่าการขยายถิ่นฐานของชาวยิวทั่วเวสต์แบงค์นับร้อยแห่งมีขึ้นอย่างไม่ชอบธรรมเนื่องจากขัดต่อข้อตกลงออสโลเมื่อช่วงทศวรรษที่1990ที่อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองพื้นที่ในเวสต์แบงค์ได้เฉพาะโซน4เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันชาวยิวได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่โซน A และ B ที่เป็นของปาเลสไตน์ด้วยโดยการเข้าไปยึดครองพื้นที่เหล่านั้นของชาวยิวก็มีพฤติกรรมคุกคามและกระทําทารุณต่อชาวปาเลสไตน์ที่เป็นเจ้าของที่ดินด้านกลุ่ม Peace Now ซึ่งเป็นองค์กรที่ต่อต้านการขยายถิ่นฐานชาวยิวระบุว่าปัจจุบันมีจุดตั้งถิ่นฐานที่ไม่ได้รับอนุญาตประมาณ340แห่งในเวสต์แบงค์นอกเหนือจากนิคมที่รัฐบาลอิสราเอลรับรองอย่างเป็นทางการ146แห่งดังนั้นหากยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ถือว่านิคมชาวยิวในเวสต์แบงค์ส่วนใหญ่ก่อตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
1: พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อคว้าชัยชนะที่ 43% ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐซักเซิร์นอันฮาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดอุลริชริกมันหัวหน้าพรรคได้เปิดเผยแผนจะตั้งรัฐบาลผสมโดยพรรคคว้าชัยชนะได้39ที่นั่งจาก83ที่นั่งในสภาท้องถิ่นและยังขาดอีกเพียง3ที่นั่งก็จะได้ครองเสียงข้างมากซึ่งก็มีรายงานว่านายซิกมันกำลังเจรจากับกลุ่มการเมืองในสภาหรือส.ส.เป็นรายบุคคลด้านความเคลื่อน

0: ไหวจากพรรคการเมืองกระแสหลักทั้งพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU พรรคสังคมประชาธิปไตยหรือ SPD และพรรคกรีนยืนยันว่าไม่เข้าร่วมอุดมการณ์การเมืองกับ AFD จึงเป็นที่แน่ใจแล้วว่า AFD อาจต้องหันไปพึ่งพาเสียงจากพรรคประชานิยมใหม่อย่าง BSW ซึ่งมี5ที่นั่งชัยชนะของ AFD ครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเยอรมนียุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และรัฐซักเซนอันฮานอาจกลายเป็นรัฐแรกของประเทศที่มีพรรคการเมืองขวาจัดก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำหลักในการบริหารประเทศโดยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดนโยบายสำคัญระดับภูมิภาคอาทิการศึกษาวัฒนธรรมกิจการตำรวจและการควบคุมผู้อพยพซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้ยังตึงเครียดและต้องจับตาส่วนประชาชนในท้องถิ่นก็มีจำนวนหนึ่งที่หวั่นว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มคนที่มีแนวคิดขวาจัดเกิดความฮึกเหิมมากขึ้นและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนถนนอย่างเป็นทางการและก็เปิดเผยนับจากนี้ซึ่งจะทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: แห่งหนึ่งในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาเปลี่ยนเมนูกาแฟอเมริกาโน่ที่จำหน่ายในร้านให้เป็นแคนาเดียโน่โดยทางร้านบอกว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงออกถึงการร่วมต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจากการที่ทรัมป์ได้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ต่างๆให้เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐไปเสียทั้งหมดโดยที่แคนาดาเผชิญก็คือการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาทั้งที่เป็นชื่อที่เรียกขานกันมานานถึง400ปีแล้วทั้งนี้ทะเลสาบออนทาริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบใหญ่ทั้ง5แห่งของทวีปอเมริกาเหนือโดยมีพื้นที่ติดรัฐออนทาริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้ก็มีผลบังคับใช้เฉพาะหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีผลผูกพันต่อการเรียกชื่อของแคนาดาองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น
0: สงครามในฉนวนกาซาทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งไปเกือบทั้งหมดแต่ก็ยังมีผู้เลี้ยงบางรายที่พยายามทำอาชีพนี้ต่อไปท่ามกลางซากปรักหักพังติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: คำกล่าวที่ว่าความพินาศในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลทำให้แม้กระทั่งฝูงผึ้งแทบไม่มีที่จะอยู่นั้นดูเป็นความจริงแต่ผู้เลี้ยงผึ้งอย่างอิบราฮิมอัลดับบาก็ยังไม่หมดหวังเขาใช้ดาดฟ้าของซากอาคารที่อยู่อาศัยของเขาในเมืองกาซาซิตี้เป็นที่เลี้ยงพวกมันอย่างประคบประหงมอัลดับบาและลูกชายของเขาต้องสวมหมวกตะข่ายป้องกันและถือเครื่องรมควันผึ้งตรวจสอบรังผึ้งที่เรียงรายอย่างเบามือเมื่อยกแผ่นรังผึ้งแต่ละแผ่นออกก็จะเห็นได้ว่าพวกมันหลายร้อยตัวจะพากันบินออกมาช่างดูเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำฟาร์มผึ้งแต่อย่างใดแต่อัลดับบาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอัลดับบาซึ่งเคยเป็นหัวหน้าสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งในฉนวนกาซาบอกว่าสงครามที่ปะทุขึ้นในเดือนตุลาคม2566ได้ทำลายวัฒนธรรมการเลี้ยงผึ้งของดินแดนปาเลสไตน์ไปจนหมดสิ้นก่อนสงครามที่นี่มีรังผึ้งมากกว่า 40,000 รังและผู้เลี้ยงอีกกว่า450คนแต่เมื่อเกิดสงครามการเลี้ยงผึ้งก็ถูกทำลายไปมากกว่า 95% เพราะผู้เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนที่ถูกอิสราเอลโจมตีอย่างหนักส่วนตัวเขาก็สูญเสียรังผึ้งไปประมาณ400รังโดยเขาเลี้ยงไว้ในพื้นที่เกษตรกรรมทางตะวันออกของเมืองกาซาซิตี้สงครามได้ทำให้เขามีรังผึ้งเหลืออยู่เพียง35รังเท่านั้นเขาจึงเลือกที่จะย้ายรังพวกมันขึ้นมาไว้บนดาดฟ้าแห่งนี้เนื่องจากจุดที่เลี้ยงเดิมเสียหายและอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารอิสราเอลไปแล้วแต่เขาก็ยอมรับว่าสภาพสถานที่เลี้ยงที่เป็นอยู่เวลานี้ยังห่างไกลจากสภาพความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสงครามทำลายล้างในฉนวนกาซาเริ่มต้นจากการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,221 คนตามการนับจำนวนของทางการอิสราเอลเมื่ออิสราเอลรณรงค์ทางทหารตอบโต้กลุ่มฮามาสเข้ามาในฉนวนกาซาได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 73,000 คนตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์และตัวเลขนี้ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าน่าเชื่อถือแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่การนองเลือดก็ยังคงดำเนินต่อไปในดินแดนเล็กๆแห่งนี้โดยกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีชาวปาเลสไตน์ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธอิสราเอลกล่าวว่า

0: ขณะนี้กองทัพของตนสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากกว่า 60% ของฉนวนกาซาแล้วขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงเลวร้ายโดยมีผู้คนหลายแสนคนอาศัยอยู่ในเต็นท์และอิสราเอลควบคุมการเข้าออกของสินค้าทุกชนิดอย่างเข้มงวดอัลอับบาบอกว่าเราขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเพราะการนำเข้าอุปกรณ์เลี้ยงผึ้งไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเขาจึงต้องติดต่อองค์กรภายนอกและกระทรวงต่างๆในกาซาและเวสต์แบงค์เพื่อขอความช่วยเหลือแม้จะเผชิญกับความทุกข์ยากและความท้าทายในการย้ายรังผึ้งไปยังพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยอัลอับบาก็ยังมีความหวังที่จะเห็นว่าฝูงผึ้งสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้และในวันที่เขายังเห็นฝูงผึ้งที่เขาเลี้ยงดูสามารถบินไปมาก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นเป็นอย่างมากก็เกิดเป็นความหวังส่วนตัวในวันหนึ่งเขาจะได้พบกับความสงบสุขและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเหมือนในประเทศอื่น
1: ๆได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ต้องมีผลวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียมาฝากแน่นอน
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้นัดที่2ของเรานะครับเฉือนชนะเกาหลีใต้ไปได้ตอนนี้ผ่านไป2นัดการันตีเข้ารอบ8ทีมแล้ว
3: โอ้โหเมื่อวานนี้เล่นเอาแฟนวอลเลย์บอลใจหายใจคว่ำเลยนะคะก็นำไปก่อน2-0ตอนหลังโดนตามมาแล้วสุดท้ายมาชนะในเซตที่5ก็เรียกได้ว่าสะใจแฟนวอลเลย์บอล
1: ใช่ค่ะสุดมันมากๆเลยเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ถึงเวลาวันนี้เริ่มมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เกมที่2ของทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้หลายคนเห็นฟอร์มของไทยช่วง2เซตแรกที่ว่าจะปิด3เซตรวดนะ
3: ไม
2: ่แต่ว่าเกมยืดเยื้อนะครับต้องเล่นถึง5เซตเลย
3: ใช่นะคะเพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยอันดับโลกเขาก็ดีกว่าเรานะคะก่อนแข่งเนี่ยไทยอยู่อันดับที่52ของโลกเกาหลีใต้อยู่อันดับที่25ของโลกนะคะก็เกมนี้โค้ชปาร์คกิวอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยเลือกผู้เล่นชุดแรกก็คือบุญริศวงทองนะคะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะคะแล้วก็นครินทร์อินทนูค่ะ
2: นะครับในช่วง2เซตแรกเราชนะไปก่อนนะครับ25-18แล้วก็25-16หลังจากนั้นเกาหลีใต้ฟอร์มดีขึ้นมานะครับเซต3ชนะเราไป25-20เซต4ก็เฉือนชนะเราไป25-22ต้องเล่นเซตที่5นะครับซึ่งเกมสูสีมากๆช่วงต้นเซตที่5เนี่ยเกาหลีใต้มีช่วงเขานำไหมนะ
3: ใช่
2: แต่เรามาแรงในช่วงท้ายเซตนะครับสุดท้ายชนะไป15-12
3: นะคะเรามีลูกบล็อกสวยๆได้หลายลูกเหมือนกันนะคะแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ตัดไปนี่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยไปให้กำลังใจในสนามด้วยเพราะว่าพวกเธอเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นที่เมืองฟุกุโอกะพอดีด้วยนะคะก็สำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงที่สุดในเกมนี้ก็คือนภาเดชพินิจดีค่ะทำไปได้25คะแนนชัยวัฒน์ถุงคำทำ20คะแนนขณะที่ธนัทบำรุงพักดีทำ13คะแนนแล้วเมื่อวานนี้ทูประดิษฐ์พระพุทธนะคะก็มีลูกบล็อกสวยๆหลายลูกทำไปอีก11คะแนนค่ะ
2: ครับไทยก็เก็บเพิ่มอีก2คะแนนชนะรวด2นัดตอนนี้รวมมี5คะแนนนะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ชนะ1แพ้1มีอยู่4คะแนนอันดับ3เป็นไต้หวันนะครับชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนอันดับ4ตอนนี้เป็นกาตาร์แพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนเลย
3: ค่ะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มในสาย C นี่ยังเหลืออีก1นัดนะคะซึ่งทีมหนุ่มไทยจะลงแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยกับไต้หวันนะคะในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ก็นักกีฬาบอกมีความหมายกับการเจอกับไต้หวันก็ยังมีความหมายอยู่เพราะว่าอยากจะชนะให้ได้ทุกที
2: เพราะว่าแข่งเสร็จเดี๋ยวเขาจะเอาแต่ละกลุ่มมาจัดอันดับ 1-8 นะครับแล้วก็มาประกบคู่กัน
3: ถูกต้องนะคะก็โจทย์เดียวกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็คือแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ขณะที่อันดับที่1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2027ค่ะแล้วก็อันดับโลกของเราเนี่ยหลังจากที่เอาชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้อันดับขึ้นรัวๆเลยนะคะจาก52ก่อนแข่งตอนนี้อันดับอยู่ที่48ของโลกแล้ว
2: ครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เข้ามารายงานตัวแล
3: ้
2: วหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องรับใช้ให้กับต้นสังกัดก่อน
3: ใช่
2: ครับเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกเพิ่งเปิดฤดูกาล
3: ค่ะแต่ว่าก็ยังมาไม่ครบสักทีเดียวนะคะยังมีอยู่ประมาณ 5-6 คนที่ยังรับใช้ต้นสังกัดอยู่นะคะนี่เป็นบรรยากาศที่โรงแรมทาราปาคริสโตเทลนะคะเป็นนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางไปรายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งแรกนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น ุ่นค่ะ
2: นี่ครับนี่โค้ชโชคนะครับโชคทวีพรหมรัตน์ก็เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของทางโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับแล้วก็มีพันษามีสัตย์ธรรมด้วยอันนี้ก็อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมงานสตาฟโค้ช
3: ค่ะก็โค้ชวังนะคะธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็บอกนะคะว่าความพร้อมตอนนี้เกือบ 100% แล้วค่ะก็ชุดนี้เนี่ยเขาเคยเข้าแคมป์ด้วยกันมาก่อนและตอนนี้เนี่ยลีกก็เพิ่งจะเปิดเรื่องความฟิตน่าจะพร้อมนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสปรีซีซั่นกับสโมสรกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเป้าหมายเลยคือการเก็บ6คะแนนใน2เกมแรกให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเจอคีกิสถานเจอฮ่องกงแล้วก็เจอญี่ปุ่นนะคะเก็บ6คะแนนเก็บชัยชนะให้ได้2เกมแรกก่อนนะคะส่วนการเจอกับญี่ปุ่นก็อาจจะมีการโรเตชันนะคะถ้าไม่เป็นตามแผนก็จะมีแผน2ในการบริหารจัดการนักเตะที่มีอยู่นะคะถึงตอนนั้นเดี๋ยวต้องมาดูความฟิตสมบูรณ์ของนักเตะกันอีกครั้งหนึ่ง
2: ฟุตบอลชายจะแข่งก่อนการแข่งขันที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับนัดแรกเราจะเตะวันที่16กันยายนนะครับจากนั้นช่วงเย็นก็ลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็ชุดนี้ก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะว่าหลายคนก็เพิ่งเล่นให้กับต้นสังกัดมา
3: ใช่นะคะก็มีนักเตะอย่างธนกิจโชติเมืองปากนะคะกองกลางจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอกว่าความฟิตตอนนี้ก็ซ้อมมาดีกับสโมสรนะคะก็คิดว่าทีมที่เจอกันในเอเชียนเกมเนี่ยเป็นทีมที่ดีมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถมากๆก็จะพยายามสู้กับทุกทีมให้ได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวมาดูสายแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะของเราอยู่กลุ่ม A นะคะร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะนัดแรกเนี่ยเราจะเจอกับคีกิสถานก่อน
2: 16กันยา
3: ถูกต้องนะคะแล้วก็นัดที่2 20กันยายนเจอกับฮ่องกงแล้วก็นัดที่3วันที่23กันยายนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะ
2: ก็เหมือนอย่างที่โค้ชวังบอกไว้นะครับแผนก็คือเน้น2เกมแรกที่เจอกับคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับถ้าเราชนะทั้ง2นัดเจอกับญี่ปุ่นก็ไม่กดดันละ
3: ค่ะก็มีคราวนี้ก็คือชุดนี้เนี่ยเราได้ยศกรบุรพามาร่วมทีมด้วยนะคะโค้ชวังเนี่ยก็ไปพูดคุยกับแอนโทนีฮัสสันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับฟีฟ่าเดย์ด้วยนะคะก็มานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมชุดนี้ในการลุยศึกเอเชียนเกมเราไม่ใช้ผู้เล่นที่มีอายุเกินเลยนะคะเราใช้ U23 ค่ะ
2: ขณะที่ฟุตบอลลีกของอาร์เจนตินานะครับไปชมเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองโรซาริโอตอนนี้ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาเนี่ยพอถึงช่วงนาทีที่10จะมีการหยุดนะครับหยุดพักให้เกียรติลีโอเมสซี
3: ่
2: ที่รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่เป็นลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาช่วงครึ่งฤดูกาลหลังมีแฟนบอลจำนวนมากเข้าชมเลยเพราะว่าเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองโรซาริโอเซนทันเจอกับนีเวลโอสบอยนะครับนีเวลโอสบอยเนี่ยเป็นอดีตทีมของลีโอเมสซี่ด้วยเนี่ยครับผ่านไป10นาทีนะครับผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมให้เกียรติลีโอเมสซี่คือไม่ใช่แค่คู่นี้นะทุกคู่เลยสำหรับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินานะครับพอถึงนาทีที่10จะมีการหยุดเกมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วแต่ว่าเบอร์เสื้อเบอร์10ยังรีไทร์ไม่ได้มันมีกฎของฟีฟ่าอยู
3: ่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะหลังจากที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปก็เนี่ยต้องมีการปรบมือให้หน่อยนะ
2: ครับก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับจากลูกเตะมุมเป็นทางแกสตันอาวิล่าทำประตูให้โรซาริโอเซ็นทรัลออกนำก่อน 1-0แล้วก็ครึ่งหลังเกมน่าจะจบด้วยชนะของเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่90+3เป็นแมทเทียสคอกคาร์โรหลุดเข้าไปยิงให้นิเวลโอสบอยตีเสมอ 1-1 ผู้ตัดสินต้องไปเช็ค VAR นะครับแล้วสุดท้ายยืนยันให้ประตูไป
3: ค่ะก็เป็นสุดท้ายเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะนีเวลส์เนี่ยแข่ง8นัดมี12คะแนนอยู่ที่6ของสาย A ส่วนโรซาริโอมี12คะแนนนะคะอยู่อันดับที่7ของสาย B ครับ
2: ก็ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆเนาะ
3: ค่ะ
2: เมสซี่รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับผ่านฟุตบอลโลกมา6ครั้งเข้าชิง3ครั้งได้แชมป์1ครั้งนะสำหรับทางลีโอเมสซี่
3: ลงเล่นไปถึง207นัดทำประตูไปถึง125ประตูเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลลาลิก้าสเปนอีก2คู่นะคะเกตาเฟ่เสนอกับเสมอกับเซลตานะคะ1ประตูต่อ1ค่ะ
2: ก็เกมนี้เจ้าบ้านมีใบเหลืองใบแดงแล้วน
3: ะ
2: โดนเหลืองแดงไปนาทีที่67เกตาเฟ่ก็อยู่อันดับ15มีอยู่4คะแนนส่วนเซลตาอยู่อันดับ16มีอยู่3คะแนน
3: ค่ะส่วนเอลเช่นะคะก็เมื่อวานนี้แพ้อีกแล้วนะคะแพ้เรอัลโซซาดาด2ประตูต่อ3ตอนนี้เอลเช่เนี่ยอยู่จมรองบ๊วยเลยอันดับ19มีเพียง1คะแนนเท่านั้นนะคะขณะที่เรอัลโซซาดาดค่ะ อยู่อันดับที่9มี7คะแนนค่ะ
2: คือเอลเช่เมื่อวานก็มีฮึดน
3: ะ
2: เพราะว่าโซเซดัดนำก่อน 2-0 แล้วตามตีเสมอได้ 2-2 นะครับโซเซดัดมาได้ประตูชัยช่วงนาทีที่90แหละ
3: ค่ะส่วนกาโชซาราอิตาลีนะคะผลกาเยอรี่ชนะเลเช่1ประตูต่อ0นะคะอูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ1ประตูต่อ2ค่ะ
2: ลาซิโอฤดูกาลนี้มาดีนะครับโอ้โหตอนนี้3นัดมี9คะแนนเต็มแต้มเท่ากับกลุ่มนำอย่างโรม่าแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับลาซิโอเมื่อคืนนี้โดนยิงนำก่อนแล้วก็ยิงคืน2ลูกรวดเลยผลงานดีเลย
3: ไปดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ20ปีกันบ้างนะคะแชมป์เก่าเกาหลีเหนือค่ะก็เอาชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อ0ในแข่งกันที่ประเทศโปแลนด์นะคะ
2: นี่เป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับแชมป์เก่าเกาหลีเหนือลงสนามเจอกับโปรตุเกสรายการนี้เนี่ยถ้าดูจากสถิติทีมจากเอเชียผลงานดีนะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าแทบจะทุกครั้งเลยต้องมีทีมเอเชียที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้และนี่เป็นจังหวะได้จุดโทษนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเป็นจังหวะทำแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เป็นคังระยูมียิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็ครึ่งหลังนาทีที่50เป็นคังระยูมีทำประตูที่2ของตัวเองให้เกาหลีเหนือชนะไป
3: ค่ะในรายการนี้เกาหลีเหนือเมื่อปี2024เป็นแชมป์เก่านะคะแล้วนี้ก็มาเจอกับโปรตุเกสก็เก็บชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงามนะคะชนะไป2ประตูต่อ0ก็ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกในรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้สำเร็จนี่เป็นการแข่งขันในกลุ่ม E นะคะเดี๋ยวนัดต่อไปในกลุ่ม E เกาหลีเหนือจะพบกับคอสตาริกาในวันที่10กันยายนที่เมืองลอสประเทศโปแลนด์นะคะนัดแรกนี่คอสตาริกาแพ้โคลอมเบียมา1ประตูต่อ3ค่ะ
2: ก็การแข่งขันจะแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับนำอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมกับอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมจาก6กลุ่มด้วยรอบ2จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้กลับมาเตะกันแล้วนะครับคู่ใหญ่ก็จะเป็นเรอัลมาดริดเจอกับทางอินเตอร์มิลานโจเซ่มูรินโญ่เจอกับอดีตทีมเก่าเคยพาอินเตอร์ได้ทริปเปิลแชมป์รวมทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
3: ค่ะก็เมื่อปี2010นะคะโจเซ่ผู้เคยนำทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้มานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะพาเรอัลมาดริดมาเจอกับทีมเก่าของเขาก็คืออินเตอร์มิลานนะคะก็จริงโจเซ่มูรินโญ่ก็เคยคุมทีมมาดริดเนี่ยแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะคะเมื่อปี2010ถึง2013ครั้งนี้จะเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงนะคะ
2: ก็เกมล่าสุดของมาดริดเพิ่งแพ้ไปนะครับเป็นการแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้สำหรับลาลิก้าสเปนแพ้เบติสไป0-1ก่อนหน้านี้เปิดฤดูกาลมา3นัดชนะรวดเลยนะมาแพ้ในเกมที่4นะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเขามีสื่อไปสัมภาษณ์คิลิยันเอ็มบัปเป
3: ้
2: บอกว่าฤดูกาลนี้สถานการณ์ของตัวเองตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างเขาบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาถึงขั้นลุ้นบอลลงดอเลยเพราะว่าผลงานส่วนตัวกับเรอัลมาดริดฤดูกาลที่แล้วที่ข้ามปีมาเน
3: ี่
2: ยเจ้าตัวก็ยิงได้ค่อนข้างเยอะนะครับ42ประตูจาก44เกมในฟุตบอลโลกก็ยิงได้ด้วยได้รองเท้าทองคำนะครับแต่ว่าไปแย่งบอลลงดอเนี่ยอาจจะต้องแย่งกับแฮร์รี่เคนลามียามาลแล้วก็โรดรีซึ่ง3คนนี้เนี่ยถ้าดูผลงานของทีมเนี่ยจะได้เปรียบกว่า
3: ค่ะแล้วดูเหมือนว่าการได้โจเซ่มูรินโญ่มาเนี่ยก็เขาน่าจะถูกอกถูกใจด้วยนะคะก็สำหรับความพร้อมของเรอัลมาดริดนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในลาลิก้าเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมแต่ว่าเพิ่งจะแพ้มานะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของแดนกลางมีทั้งติดโทษแบนแล้วก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าขุมกำลังทั้งอิริยานเอ็มบัปเป้จูดเบลลิงแฮมวินิซิอุสจูเนียร์นะคะก็น่าจะเป็นกำลังหลักของเรอัลมาดริดนะคะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอินเตอร์มิลานค่ะที่มีคริสเตียนคีวูวัย45ปีเป็นอดีตนักเตะกองหลังทีมชาติเยอรมนีนะคะโรมาเนียนะคะมาคุมทีมพาทีมชนะรวดเลย3เกมก่อนหน้านี้นะคะก็ถือว่าเปิดฉากสวยสำหรับกาโชเซเรียอานะคะล่าสุดก็เพิ่งชนะนาโปลีมา3ประตูต่อ2โดนนาโปลีนำไปก่อน2ลูกแล้วก็แซงกลับมาชนะ
2: อินเตอร์นี่ตั้งแต่คีวูเข้ามาทำผลงานดีได้แชมป์กาโชเซเรียอาฤดูกาลที่แล้วนะครับบรรดานักเตะของทีมก็จะมีอย่างนิโคโลบาเรลล่าเฟเดริโกดิมาโกลาวตาโรมาร์ติเนสเบนจามินปาวามาคุสตูรามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ออกสตาร์ทมาค่อนข้างสวยงามนะครับ3นัดในกาโชซาริอาในชนะรวดมี9คะแนนเต็ม
3: ค่ะก็สถิติทั้ง2ทีมนะคะเจอกันมา6ครั้งหลังสุดเป็นเรอัลมาดริดชนะ5นัดนะคะส่วนอินเตอร์มิลานชนะครั้งเดียวนะคะแมตช์ล่าสุดนี่ในการเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยตอนนั้นเรอัลมาดริดก็เปิดซานดิโก้เบเดเบลนี่แหละค่ะเอาชนะไป2ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2021ค่ะ
2: ครับ โปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันนี้นะครับจะเริ่มเตะกันแล้วมีคู่5ทุ่ม45ครับบรูซเจอกับแอสตันวิลล่า AKA 10เจอกับ LASK ตี2ก็จะมีปอร์โตเจอแมนซิตี้มาดริดเจออินเตอร์ดอทมุนเจอบียาริเอลและก็ลิลเจอกับรือเบติส
3: ค่ะ
2: มีข่าวของทีมฟิโอเรนติน่านะครับหลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลผลงาน3นัดแพ้รวดเสียประตูค่อนข้างเยอะยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับตอนนี้ปลดโค้ชฟาบิโอกรอสโซออกจากตำแหน่งแล้ว
3: นี่คือโค้ชคนแรกนะคะใน5ลีกยุโรปที่โดนปลดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นการโดนปลดคนแรกนะคะฟาบิโอกรอสโซนะคะก็ทำผลงานได้น่าผิดหวังอย่างที่บอกนะคะว่าแพ้รวด3นัดนะคะเริ่มจากการแพ้โรม่า0ประตูต่อ4แพ้ฟอร์ซิโนเน่0ประตูต่อ3แล้วก็แพ้โตริโน1ประตูต่อ2แล้ว3นัดเนี่ยเสียไปถึง9ประตูย
2: ิ
3: งได้ลูกเดียวเท่านั้นเองนะคะ
2: DKR พรุนเลยเหมือนกันนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือช่วงซัมเมอร์ช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยก็มีการทุ่มเงินประมาณ150ล้านยูโรในการเสริมทัพนะครับคือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปัญหาของฟิโรติน่าก็คือไม่มีปีกไม่มีตัวริมเส้นนะครับก็เลยซื้อมาเยอะก็จะมีอย่างเปโตอาร์เธอร์อัตตาราดูดรากูชินวิลเฟตยอนโตแล้วก็ฟรังโกมาสตันตูอโนแต่พอซื้อมาแล้วผลงานไม่ดีโอ้โห3นัดไม่มีแต้มยิงได้แค่ลูกเดียว
3: ค่ะทีมในพรีเมียร์ลีกก็มีนะคะ 3-4 นัดแรกนี่ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะคะก็สำหรับตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อนะคะน่าจะเป็นเปาโลวาโลนี่ค่ะอดีตกุนซือที่เคยพาฟิโอเรนติน่ารอดพ้นจากการตกชั้นฤดูกาลที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็แต่งตั้งกรอสโซเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายในการไปเจรจาดึงตัวมา
2: อัปเดตล่าสุดนะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าวาโนลี่จะเป็นเฮดโค้ชคนใหม
3: ่
2: ของฟิโอเรนติน่าย้ายมาปุ๊บก็จะลงฝึกซ้อมทันทีนะครับเพราะยังมีโครงจากชุดเก่าเหลืออยู่เยอะอยู
3: ่
2: นะครับแล้วก็ระบบการเล่นของเขาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาเล่นระบบ 4-3-3 แต่ว่าฤดูกาลที่แล้วไม่มีปีกธรรมชาติใช่ไหมตอนนี้เขาซื้อมาให้แล
3: ้
2: ว
3: มีกลุ่มกำลังให้นะคะเหลือแค่มาแบบนิดหน่อยประคับประคองไป
2: ข่าวบอกว่าเซ็นกัน2ปีนะครับพร้อมออปชั่นในการเซ็นเพิ่มเติมออปชันเพิ่มอีก1ปีนะครับก็เซ็นเบื้องต้นก่อน2ปี
3: นะคะก็มาคุมทีมแล้วก็เดี๋ยวเกมต่อไปนะคะจะบุกไปเยือนเวเนเซียทีมน้องใหม่ก็คือคืนวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เลยค่ะ
2: ครับขณะที่ทาง FIFA นะครับมีการแถลงยืนยันว่าจานนี่อินฟานติโนจะลงชิงประธาน FIFA อีกสมัยแน่นอนนะครับการเลือกตั้งประธาน FIFA จะมีขึ้น18มีนาคมปีหน้า
3: ค่ะ
2: เจ้าตัวแม้ว่าจะโดนกดดันหลายทิศทางเหลือเกิน
3: ใช่
2: แต่ยังจะลงชิงตำแหน่งอยู
3: ่ถูกต้องนะคะก็เรียกได้ว่าฝากกระแสดราม่าเลยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะไม่พูดถึงอนาคตของเขาตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงที่โปแลนด์เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง FIFA ก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกครั้งนึงนะคะว่าหลังจากที่เดือนเมษายนที่มีการประชุมใหญ่ FIFA นะคะว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในปี2027แน่นอนไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตาม
2: ครับเจ้าตัวดำรงตำแหน่งประธาน FIFA มาตั้งแต่ปี2016
3: 10ปี
2: นะครับและหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี2031อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากำลังเผชิญแรงกดดันจากแผนที่ถูกยกเลิกในการเปิดทางให้บริษัทลงทุนเอกชนเข้ามาถือหุ้นในรายการแข่งขันของ FIFA ซึ่งแผนดังกล่าวสร้างเสียงคัดค้านอย่างหนักในวงการฟุตบอลรวมถึงโดยเฉพาะเลยแหละก็คือทางยูฟ่านะครับที่ไม่เห็นด้วยถึงขั้นกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง
3: ใช่นะคะก็โดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์ไอร์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโน่เลยนะคะอย่างเปิดเผยเลยด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันคือเส้นบางๆเนี่ยมันอยู่ตรงเรื่องของการประกาศลงทุนเกี่ยวกับฟีฟ่าให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมนะคะแต่ว่าเขาก็ประกาศยกเลิกไปแล้วนะคะซึ่งทางยูฟ่าเองก็มั่นใจนะคะอินฟานติโน่จะลงก็ลงไปแต่ทางยูฟ่าเนี่ยจะหาคนมาลงสมัครแข่งกับอินฟานติโน่ให้ได้
2: คือตอนแรกทุกคนกลัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่โปแลนด
3: ์
2: ตอนแรกยูฟ่ามีขู่ว่าจะบอยคอร์ตทีมจากยุโรปจะไม่ไปแข่งขันนะครับแต่สุดท้ายก็แข่งกันตามปกติคือในเรื่องของการบอยคอร์ตไม่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการของฟีฟ่าที่จะจัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งยุโรปนะแต่ชาติเนี่ยยังไม่มีถึงขั้นออกมาพูดประมาณนั้นแต่ยุโรปขู่ไว้เฉย
3: แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้าเนี่ยในการประชุมเนี่ยก็คือที่ประเทศโมร็อกโกเนี่ยอินฟานติโน่ลงสมัครแน่นอนแต่ว่าจะมีใครมาท้าชิงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ
2: ส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับอีก้าสวีเทคไปแพ้ในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าแพ้ให้กับนักเทนนิสดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกแพ้กับเจิ้งฉินเหวินนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าใครดูนะครับในเซตแรกสวีเทคนำก่อน5ต่อ0เกมนะ
3: ค่ะ
2: แต่หลังจากนั้นเจิ้งฉินเหวินเนี่ยชนะ7เกมรวดเลยปิดเซตแรกชนะไป7ต่อ5แล้วมาชนะในเซต2อีก6ต่อ3
3: นะคะนี่เป็น US Open นะคะรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่สหรัฐอเมริกาค่ะหญิงเดี่ยวรอบ16คนนะคะอีก้าสวีเทคจากโปแลนด์มือวางอันดับ8ของรายการแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยเจอกับเจิ้งฉินเหวินมืออายุ23ปีนักเทนนิสจากจีนนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024นะคะปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะสวีเทคไปได้นะคะ2ต่อ0เซตเลย7ต่อ5 6ต่อ3เข้ารอบ8คนสุดท้ายค่ะ
2: ก่อนหน้านี้เจิ้งฉินเหวินอันดับโลกตกลงมาเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บเข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่นะครับใน US Open ปีนี้ผ่านการเล่นรอบคัดเลือกจนเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นนักเทนนิสคนแรกที่มาจากรอบคัดเลือกและเข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับตั้งแต่เอมมาราดูคานูทำได้ตอนได้แชมป์ US Open ปี2021เลย
3: แล้วเป็นแชมป์เดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะ
2: นะครับก็สุดยอดเลยนะ
3: ค่ะ
2: โอ้เซตแรกได้ตาม0ต่อ5แต่กลับมาชนะได
3: ้ค่ะส่วนในรอบ16คนสุดท้ายอีกคู่นึงนะคะเอเลนาริบาคิน่าวัย27ปีมือวางอันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานพบกับนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ13ของรายการดีกรีแชมป์ US Open เมื่อปี2018แล้วก็2020นะคะปรากฏว่าเอลิน่าริบาคิน่าแชมป์การสแลมออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็แชมป์วิมเบิลดันเมื่อปี2022เอาชนะโอซากะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะคะก็ทำให้ริบาคิน่าเข้ารอบ8คนสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเจอกับเจิ้งฉินเหวินนี่แหละค่ะที่เอาชนะอีกาสวีเทคมานะคะถ้าริบาคิน่าสามารถชนะเจิ้งฉินเหวินแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแทนที่อารีนาสบาเลนกาจากเบลารุสทันทีค่ะ
2: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งแข่งกันที่จังหวัดชลบุรีครับรายการนี้มีนักกีฬาจาก8ประเทศเข้าร่วมเป็นการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569รายการแฮนด์กันคิงส์คัพนะครับแข่งกันที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี
3: ค่ะก็มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน213คนจาก8ประเทศนะคะก็จะมีจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะคะสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดแข่งปืนสั้น7ดิวิชั่นโดยรายการแฮนด์กันดิวิชั่นโอเพ่นประเภทชายเดี่ยวและประเภทหญิงเดี่ยวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะปรากฏว่าในประเภทชายเดี่ยวแชมป์เก่าวิรวิทย์จารุเกียรติพงษาเจ้าของเหรียญทอง SEA Games ครั้งที่33ทำผลงานได้ดีที่สุดคว้าแชมป์แล้วก็ถ้วยพระราชทานไปครองได้อีกสมัยค่ะป้องกันแชมป์ได้นะคะ
2: ขณะที่มินตราปราโมทแชมป์เก่าปี2567คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อีกครั้งหนึ่ง
3: ค่ะทางด้านนายชลิตลัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ออสเตรเลียเลเชียครั้งที่11ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียออสเตรเลียในเดือนมกราคมปีหน้านะคะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่สมาคมจะเข้าร่วมจัดการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ในกีฬาสูงอายุนานาชาติครั้งที่7ค่ะ
2: ครับส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ตอนนี้ได้แชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล All Thailand Domestic Power รอบแกรนด์ไฟนอลหรือว่าชิงแชมป์ประเทศไทยนำแชมป์ของแต่ละรุ่นทั้ง15สนามนะครับมาแข่งขันกันที่ ที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
3: ค่ะก็รอบรองชนะเลิศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีชายนะคะทีม BBC Ultra เสื้อสีเข้มนะคะพบกับทีม KJA Black นะคะปรากฏว่า BBC Ultra จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเอาชนะไปได้13-9คะแนนค่ะ
2: ครับ
3: ส่วนอีกคู่ในรุ่นเดียวกันนะคะทีม Efit เสื้อสีส้มเอาชนะ SG นะคะ15-8คะแนนเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีม BBC Ultra นะคะซึ่งทีม BBC Ultra เนี่ยเอาชนะไปได้อีก20-16คะแนนก็ทำให้ BBC Ultra คว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองนะคะซึ่งหลังจบการแข่งขันดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์ประธานคณะทำงานโครงการนี้นะคะก็ชื่นชมนักกีฬาทุกทีมที่มาแข่งขันค่ะ
2: ครับ
3: ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระกัชปคิรินนะคะผู้อำนวยการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะเจ้าบ้านก็บอกว่ารู้สึกยินดีมากที่ได้ทำงานร่วมกันกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลนะคะได้มีการจัดบาสเกตบอล TOA 3x3 รอบแกรนด์ไฟนอลซึ่งช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ประโยชน์มากๆค่ะ
2: ก็มรังสิตตอนนี้นอกจากส่งเสริมบาสเกตบอลแล้วเห็นว่าจะมาทำฟุตบอลอาชีพด้วยนะครับก็จะส่งตามระบบของสมาคมกีฬาฟุตบอลไป
3: ค่ะ
2: นะนี่บาส 3x3 ในระดับอาเซียนเราก็ระดับเหรียญทองแล้วนะ
3: ค่ะ
2: นะครับเป็นที่นิยมตอนนี
1: ้ครับนี่อนาคตของชาติเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพพิธีเปิดสะพานแห่งแรกที่ใช้ข้ามพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือค่ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่แนบแน่นจากที่มีเส้นทางคมนาคมระหว่างการทางรถไฟและทางอากาศอยู่แล้ว
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งและประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีเจ้าตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าปะกันในวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569
1: วันนี้นะครับสามารถมาร่วมรายการกับเราได
0: ้
1: มาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมที่เพจ NBT ภาคเหนือครับเรามีแถมช่องทางนึงก็คือ Facebook Fanpage เจ้านิติภาคเหนืออยากให้ไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วย
0: นั่นแล้วเจ้ามาร่วมกันจัดรายการโดยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะเจ้า
1: ครับผมบรรยากาศที่บ้านเป็นจะได้พ้องวันนี้ขับรถมาก็หลายที่หลายทางก็มีหมอกตอนเช้า
0: เจ้า
1: หน้าฝนแบบนี้บรรยากาศดีขนาดเลย
0: แม่นเมื่อคืนฝนตกหนักขนาดที่ลำพูนเป็นได้พ้องเจ้า
1: ลำพูนก็ตกหนักเหมือนกันครับแล้วก็รวมถึงเมื่อเช้านี้รถติดน้อยหนึ่ง
0: แม่นต้องฟังมาเขาก็มีสถานการณ์ของน้ำที่ล้นตลิ่งที่จังหวัดเชียงรายมาฮึ่บพอกันตวยนะเจ้าร
1: วมถึงพี่น้องชาวน่านที่วันนี้จะได้รับเงินเยียวยาจากน้ำท่วมละตวย
0: แม่เจ้า
1: ช่วงสนทนาก็น่าสนใจขนาดเลยพิธีกรอยากแบบประสัมภาษณ์ในเรื่องของปักปากกานะครับผมหลายคนก็สงสัยว่ามันได้ผลแต่ก
0: ็
1: มีผลข้างเคียงก่อนนะครับผมจะอู้จ่าประเด็นปากกาลดน้ำหนักพร้อมวัยอันตรายไหมรวมผลข้างเคียงแล้วก็ข้อควรรู้ก่อนปักนั่นเอง
0: เจ้ากำลังเป็นกระแสเลยห้ามพลาดติดตามเลยนะเจ้า
1: แต่ว่าช่วงนี้ไปฟังข่าวออนไลน์เจ้านี้กันก่อนครับข่าวแรกเริ่มต้นกันที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ครับอย่างที่บอกกันไปหลังจากที่พี่น้องเจ้าน่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอุทกภัยนะครับวันนี้นะครับผม8กันยายนเงินเข้าแล้วเน้อตั้งแต่ตี2จนถึง6โมงเช้าวันนี้นะครับผมซึ่งทางปภ.ก็โอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทคือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรก 15,215 ครัวเรือนรวมทั้งหมดถึงเสี้ยง 136.93 ล้านบาทครับทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุไลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงินผู้ประสบอุทกภัย2569นะครับในอัตราเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้นะครับปภ.ได้ส่งรายชื่อธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วตัวนะครับผมแล้วก็ได้รับสิทธิ์วันนี้นะครับเพื่อไปเช็คกันที่ธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกกับระบบพร้อมเพลย์บัตรประชาชนนั่นเองโดยเกณฑ์กันจ่าย 9,000 ก็คือกรณีที่1ผู้ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังมาเกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีที่2ก็คือถูกน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันนั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางก็คือช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารโดยตรงนะครับผมที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็บนบอกว่านายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งทยอยส่งข้อมูลคนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านการตรวจสอบเพื่อเข้าระบบทันทีเลยมันต้องรอให้ครบทั้งหมู่บ้านใครเดือดร้อนก็ไปยื่นเสร็จก็เข้าระบบเลยซึ่งปภ.จะได้แจ้งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วก็สามารถโอนเงินช่วยเหลือให้บ่อยที่สุดนั่นเองครับ
0: เจ้าก็ลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็คือสะดวกสบายนะเจ้าตอนนี้ก็เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วเจ้าส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเจ้าซึ่งตอนนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งเรื่องของระบบนี้เชิงรุกแล้วโดยรัฐบาลออกค่าเบี้ยประกันให้คนไทยทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเจ้าสำหรับระบบประกันภัยพิบัตินี้จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม3ภัยธรรมชาติหลักด้วยกันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเจ้าโดยมีสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายภัยน้ำท่วมจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยเจ้าแผ่นดินไหวจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและจะจ่ายเพิ่มให้แถมต้าประเมินความเสียหายรวมสูงสุดมาเกิน 100,000 บาทต่อเตือนนะเจ้ากรณีที่เสียชีวิตหากเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขก็จะได้เงินผลประโยชน์คุ้มครองไปรายละ2ล้านบาทเจ้าโดยรัฐบาลเปิ้นก่อจัดสรรเบี้ยประกันภัยนี้ปีละ 15,500 ล้านบาทถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบเยียวยาแบบเดิมและช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวประชาชนก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือได้เวอร์ยิ่งขึ้นต่อยเจ้าตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคปภ.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมปรับปรุงข้อกฎหมายโดยตั้งเป้าว่าจะแยกให้ระบบนี้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เจ้าเพื่อที่จะ ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศอย่างครอบคลุมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเจ้า
1: การทำประกันก็สำคัญขนาดเลย
0: แม่น
1: ยิ่งรัฐบาลมาช่วยร่วมกับคปภ.เนี่ยทำให้เรามั่นใจนักขึ้น
0: ถูกต้องเจ้า
1: ตุลาคมนี้จะได้ใจกันละครับ
0: ตอนนี้เปิ้นแห่งกันขนาดก็รอที่จะจ่ายเงินได้เลยนะเจ้า
1: ไปที่ทำเรื่องนึงครับผมจาก NBT ภาคเหนือนะครับผมรัฐบาลเร่งแก้ไขหนี้สินครูครับลดภาระหนี้ดอกเบี้ยแล้วก็ป้องกันหนี้เพิ่มตัวแล้วก็จะให้ครูเนี่ยมีเงินเหลือดำรงชีวิตตัวนะครับต่างท่านประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแนวเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างจริงจังทั่วประเทศเลยครับเพื่อลดปัญหาทางการเงินช่วยให้ครูมีสมาธิและก็ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันนะครับข้อมูลทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พบว่าครูหลายคนน่ะมีหนี้สินเกินตัวนะครับผมก็เลยจัดตั้งสหกรณ์กลางขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการหนี้พร้อมปรับปรุงระเบียบและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวซึ่งมาตรการก็คือหักเงินชำระหนี้กำหนดให้ครูต้องมีเงินเดือนเหลือนะครับผมน้อยกว่า 30% แล้วก็มีการตั้งเครดิตล็อกก็คือมาฮื้อเป็นการสร้างหนี้เพิ่มนั่นเองแล้วก็เป็นการร่วมกันหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยการจัดตั้งกรรมการร่วมกัน2กระทรวงก็คือช่วยกันฮื้อนะครับผมปรับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินเนี่ยทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินช่วยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพค.แล้วก็ชพส.นะครับผมแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาคือเหลือเพียง 3.5% ต่อปีจนถึงธันวาคม2570แล้วก็ลดลงจากเดิมอยู่ประมาณ 6-7% นั่นเองครับ
0: เจ้าก็ถือว่าการเร่งรัดแบบเคลียร์หนี้สินครูก็เนี่ยกันมาอย่างต่อเนื่องเหมือนจะแค่ว่าครูนะเจ้าข้าราชการอื่นๆรัฐบาลไปก็ช่วยเหลือเหมือนกัน
1: จะได้มีสมาธิในการทำงาน
0: แม่เจ้าเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็ต้องคอยดูแลอย่างเข้มงวดเหมือนกันเจ้าตอนนี้รัฐบาลเปิ้นก็ออกมาเตือนแล้วเรื่องที่นายจ้างคนไทยห้ามแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนคนไทยห้ามจ้างเลยนะเจ้าถ้าฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดบอกเกิน 200,000 บาทโดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นบอกว่าตอนนี้รัฐบาลได้เน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบโดยเฉพาะงานที่เปิ้นห้ามต่างด้าวทำอย่างเช่นงานนวดไทยตัดผมเสริมสวยขับขี่ยานพาหนะเจ้าถือว่าเป็นอาชีพสงวนตามพระราชกำหนดที่ให้คนไทยตาอันนะเจ้าโดยถ้าแปลว่าใครฝ่าฝืนนะเจ้าอัตราโทษและบทลงโทษตามกฎหมายสูงเหมือนกันเนอร์สำหรับนายจ้างและสถานประกอบการปรับเริ่มต้นที่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนหากแปลว่าแยกผิด3แหมจำคุกบ่เกิน1ปี

0: รือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 20,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนหรือว่าอาจจะโดนตึงจำตึงปรับเลยนะเจ้าและจะโดนห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีด้วยกันสำหรับแรงงานต่างด้าวเจ้าที่มาเนี่ยการโดยบ่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะโดนส่งตัวปิกประเทศทันทีและห้ามขอใบอนุญาตเนี่ยการในไทย2ปีเจ้ารัฐบาลตอนนี้เปิ้นก็ขอความร่วมมือนอกตึงนายจ้างและประชาชนงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวในกลุ่มอาชีพสงวนดังกล่าวโดยเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของคนไทยและดูแลระบบแรงงานให้อยู่ในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเจ้า
1: บางอาชีพคนไทยเขายังมาฮู้เลยนะว่าต่างชาติทำมาได
0: ้
1: นะครับต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเห็นชาวต่างชาตินะครับผมมาทำงานอาชีพสงวนของคนไทยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได
0: ้ถูกต้อง
1: ค่ะไปตีข่าวนะครับผมที่เป็นกระแสนะครับช่วงก่อนก็คือคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต
0: ์
1: ที่เปิ้ลบอกว่ามีการยกเลิกการแสดงไปเพราะว่าโครงสร้างของเวทีแน่นครับทางสคบ.เปิ้ลก็ได้เห็นความสำคัญนะครับผมประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เนี่ยคือคืนบัตรเต็มจำนวนเลยเน้อแล้วก็เลือกย้ายรอบได้ตัวซึ่งกรณีที่พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนของการจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์คืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่9ล่าสุดท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบก็ได้สั่งให้สคบเร่งหารือกับผู้จัดงานนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาแล้วก็คือเยียวยาผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยมีทางเลือกได้แก่คืนเงินเต็มจำนวนสำหรับคนที่มาสามารถเข้ามาชมรอบใหม่วันที่9แล้วก็คนที่ถือตั๋ววันที่2เนี่ยสามารถย้ายรอบได้ก็คือไปชมวันที่อื่นซึ่งวันนี้วันที่8ก็ยังไปดูได้โดยแล้วก็ผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักอย่างเอกก็ประสานกันได้โดยขั้นตอนการขอรับเงินก็คือติดต่อได้ที่ไทยติเกตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมคอลเซ็นเตอร์02-262-3456นะครับแล้วก็บนบอกว่านอกจากนี้นะครับผมยังมีค่าชดเชยในเรื่องของค่าที่พักค่าเดินทางรวมถึงค่าธรรมเนียมการเลื่อนตัวเครื่องบินเนี่ยประชาชนเก็บหลักฐานไว้เนอใบเซ็ตต่างๆนะครับยื่นสคบได้เปิ้นจะได้ช่วยกันประสานงานเรียกร้องเยียวยานะครับผมจากผู้จัดงานเป็นรายกรณีไปหากผู้บริโภคท่านใดมาได้รับความสะดวกหรือว่าต้องการร้องเรียนเพิ่มเติมก็สายด่วนสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: เจ้าก็จะได้เหมือนกันนอกคนที่ไปวันที่2
1: มีคนในกลุ่มเฮาตัวนะ
0: แม่นแต่มันก็เยียวยาให้เต็มที
1: ่
0: เจ้ามีโอกาสก็กลับไปดูใหม่นะเจ้า
1: ไปที่ข่าวทีวีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าไปที่ข่าวทีวีกันพองเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดฮื้อสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2ปันชุดมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านตีหอประชุมตีว่าการอำเภอท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจำนวนรวม2ปันชุดมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้เจิญสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และมอบให้นายอำเภอท่าวังผาส่งต่อไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาพระกรุณาธิคุณและพบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยเจ้า
1: สำหรับจังหวัดน่านนะครับได้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก็ดินถล่มรุนแรงเมื่อช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงครับส่งผลกระทบให้ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณฝนสะสมหรือว่าเรนบอมนั่นเองเนาะในพื้นที่ต้นน้ำก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วนะครับ
0: เจ้า
1: ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยหลายที่หลายตังฝนก็ยังตกอยู
0: ่แม่นช่วงนี้ก็ฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่องเลยเจ้า
1: ไปที่จังหวัดเชียงรายกันพ้องครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับผมที่เมียนมานะครับร่วมติดตามสถานการณ์น้ำสายหลังจากที่ฝนตกหนักขนาดเลยนะครับบรรยากาศที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวอร์ตง

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่นะครับบรรยากาศน้ำนักขนาดเลยเนาะสภาพนะครับผมสถานการณ์น้ำสายนะครับมีการประสานข้อมูลระดับน้ำและก็แนวทางในการรับมืออย่างใกล้ชิดเลยเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์น้ำสายที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าโดยให้บอกว่าผลจากน้ำฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือของเมียนมาเนี่ยส่งผลกระทบให้ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง 88.6 มิลลิเมตรแล้วก็ทำให้แม่น้ำใสเพิ่มสูงขึ้นบวยขนาดเลยครับ
1: เบื้องต้นจังหวัดเชียงรายก็ได้ยกระดับการเฝ้าระวังแล้วเจ้าโดยแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปที่โทรศัพท์มือถือในตอนเมื่อเช้าแล้วก็ตอนควายๆแต่ว่าเพื่อที่จะให้ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์และก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่มีการเอารถแบ็คโฮเจ้ากำจัดขยะสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่คอสะพานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงที่มวลน้ำจะล้นเข้าพื้นที่ชุมชน
0: อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนจะแค่น้ำจะมีเศษไม้เศษอย่างตัวซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วครับขณะที่น้ำยังอยู่ภายใต้ประวันแนวกั้นน้ำอยู่แล้วก็ยังไม่มีรายงานน้ำทะลักเข้าท่วมเศษพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนที่สำคัญของอำเภอแม่สายแต่เจ้าหน้าที่และก็พี่น้องก็ยังต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ก็ขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที
0: ่
1: ทางการและก็เซลล์บอดแคสต์ของ
0: เ
1: จ้าส
0: ่
1: วนที่แม่ฮ่องสอนก็เหมือนกันเจ้ามีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยเจ้าโดยตางรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนูนาเปิ้นก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์และก็สำรวจความเสียหายจากเหตุรกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีต่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ปางหมูและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมกันลงพื้นที่เจ้า
0: ตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบคือน้ำป่าไหลหลากน้ำนะครับเศษไม้เศษหินและก็วัสดุต่างๆไหลเข้ามาในบริเวณหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำพัดเสียหายไป3หลังแล้วก็เส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบตัวจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็นำประชาชนอพยพไปพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเองก่อนที่มวลน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูต่อไปครับ
1: เจ้าตอนนี้ต่างแม่ฮ่องสอนเปิ้นก่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้กับผู้ประสบภัยครบถึง3มื้อแล้วแล้วก็มีการแห้งทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกู้หลังก่อนที่จะวางแผนดำเนินการบ่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำแห่นะเจ้า
0: อย่างที่บอกคือการฟังวิทยุหรือว่าเสียงตำทรายเนี่ยพ่อหลวงบ้านประกาศได้ฟังเลยเนอ
1: แม่นเจ้าเก็บข้าวเก็บครัวบ้านไหนที่อยู่ใกล้เหมือนเป็นของว่าเนินเขาแล้วก็ริมน้ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะเจ้า
0: หลังจากที่เมืองน่านน้ำท่วมเปิ้นก็มีการฟื้นฟูกันขนาดเลยผู้ว่าก็ได้ล้างถนนล้างพื้นท้องว่าสถานที่ต่างๆจะพาไปแอลที่น่านนะครับผมจังหวัดน่านนะครับแถลงข่าวเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านครับยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวคุณภาพเตรียมจัดกิจกรรมหมุนเวียน5ครั้งนะครับผมน่านครับ Festival for All District นะครับบรรยากาศที่โรงแรมเวียงแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดก่อได้เปิดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหัตถกรรมเมืองน่านหรือว่าน่านครับ Festival for All Districtโดยมีหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและก็ช่างฝีมือเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิ้นก็บอกว่าการจัดงานหัตถกรรมเมืองน่านจัดขึ้นเพื่อยกระดับภูมิปัญญาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่านให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้คนได้และเชื่อมโยงงานหัตถกรรมเข้ากับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มาเห็นหูต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรูปแบบการจัดงานจะเอางานหัตถกรรมออกสู่พื้นที่ไลฟ์สไตล์และคาเฟ่เจ้าภายใต้แนวคิดคราฟต์เอ็กซ์คาเฟ่โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนรวมถึงหมด5เตื้อ

0: คู่วิกเลย
1: เออหลายๆคนอาจจะมาแอลโซนเหนือแล้วก็ลวดเจียงใหม่ก็มีหลายที่เหมือนกัน
0: จ้าติดตามกันได้นะครับ
1: จ้า
0: ไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับผม
1: แม่ฮ่องสอนเนี่ยเปิ้ลประเพณีนี่กำลังเกิดได้ย
0: ิน
1: เปิ้ลฮ้องว่าเอโดปอมีเจ้าเป็นงานประเพณีที่เปิ้ลฮ้องว่าเป็นรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนในหูบนี้เจ้าเปิ้ลจัดขึ้นที่หนองจองคำตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเจ้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี
0: นะอ่อนนะฮะขนาดเลยนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าแล้วก็เผยแพร่ประเพณีเอโดปอมีประเพณีสำคัญของชาวกะแยแล้วก็ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพวิถีวัฒนธรรมแล้วก็สุขภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าหน้าฝนแบบนี้นำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงอาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการบริชุมชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็มีการอาปาตัวเนอร์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหรือสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านของกินกำกินแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของประเทศไทยด้วยครับ
1: บุญสำคัญของชาวกะแยโดยเปิ้นแปลความหมายว่าการเรียกขวัญคนและขวัญข้าวประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเป็นการขอบคุณขอขมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและธรรมชาติเบิร์นเจอว่าจะเป็นพรเพื่อเกิดความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตต่อเจ้าก
0: ำลังเคยได้ยินเหมือนกันนะครับเอโดปอมีนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่น้องเปิ้นมีอาหารกำกินที่เฮาต้องไปเปิ้นท้องว่าทดลองหลายอย่างก็ไม่เห็นครับ
1: เจ้าที่เป็นเปิ้นท้องข้าวอะไรอย่างอ่ะเขาหกแม่ห้องสอน
0: เขาเปิด
1: เขาเปิดมันก่อเจ้าอันนี้ยังไม่เคยลองใครไปก็ต้องลองแล้วมาบอกเขาตนว่ารสชาติเป็นจะได้ไหม
0: ครับส่วนคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับบักไก่บักไก่ที่อำเภอแม่ริมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ส่วนพฤกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็เชิญชวนประชาชนร่วมชมดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นพริบานพร้อมกันนะครับเก็บภาพความประทับใจแล้วก็ดูความสวยงามในช่วงปลายฤดูฝนแห่งนี้ครับนะครับบรรยากาศของทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์นะครับกำลังทยอยผลิบานพร้อมเพียงกันในพื้นที่จัดแสดงของสวนพฤกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งสร้างบรรยากาศเหมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความหลากหลายของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมาอย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้การประท้วงว่าความงดงามความหลากหลายของพันธุ์พืชครับ
1: นอกจากความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูผลิบานแล้วนะเจ้ากระเจียวกับปทุมมาก็ยังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและยังเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยตั้งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิ้นก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติจะอีนะเจ้ามาแอลมาสัมผัสความงดงามของดอกกระเจียวประทุมมาและใจช่วงเวลาแห่งนี้เจ้าพักผ่อนเยือนหูธรรมชาติสัมผัสความงดงามเจ้าเรียกได้ว่าหน้าฝนดอกไม้ก็งดงามแบบแพ้หน้าหนาวเลย
0: 50,000 กว่าต้นเต็มพื้นที่เลยแล้วก็น้องๆ นักเรียนสามารถไปศึกษาดูงานกันได
1: ้
0: ชมบรรยากาศกันได้ช่วงนี้หน้าฝนก็ดอกไม้หลากหลายครับ
1: เห็นเปิ้นมีอย่างคานอปี้วอล์กเวย
0: ์สกายวอล์กตัว
1: เจ้าน่าไปเดินน่าไปแอลขนาดเลยเจ้า
0: ต้องบอกว่าสวนพฤกษศาสตร์แม่ริมนี่เกาะเปิ้นฮ้องว่าสามารถติดต่อได้ในเรื่องของศึกษาดูงานเอาออนไปเป็นหมู่คณะนะครับเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ไปทักทายคุณผู้ชมครับที่ชมออนไลน์อยู่นะครับผมต้องบอกว่าคือคักแต่เลย
1: เจ้ามีคุณอเนกนะเจ้าคุณแย้มมีคุณน้องอาร์มน้องอาร์มบอกว่ามารอตั้งแต่เช้าแล้วนะเจ้า
0: คุณแมวน้อยตัว
1: เจ้า
0: หลายคนก็เตรียมรอวันพรุ่งนี้วันที่9เดือน9รอเอฟของละ
1: เจ้าต้นน้ำสวัสดีเจ้า
0: ก็ยินดีตัววันนี้นะครับผมในช่วงสนทนาอู้จ๋าอย่างที่พิธีกรบอกน่าสนใจที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คือเรื่องของการปักปากกาลดน้ำหนักลดพุงเนี่ยสนใจอยู่นะ
1: จะเป็นจะได้
0: เขาจะต้องดูว่ามันมีอันตรายก็รวมถึงผลกระทบตัวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้ยังกับสกรรมก่อนครับ

0: ดวงดาราประดับอยู่คู่เวหาถึงเพลาล่วงลับดับสิ้นสูญผสบไทยทั่วล่าโศกอาดูลความอาลัยเพิ่มพูนไม่เสื่อมคลายแสนโศกาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญชาติพระปีชาสามารถจะหาไหนเพื่อนพึ่งพาช่วยเหลือเอื้อราไทยสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาวันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ิกมาในช่วงนี้เจ้าจะมาอุจากันเรื่องประเด็นที่กำลังเป็นกระแสและหลายๆคนก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศลดน้ำหนักผอมเวยอันตรายก่อรวมไปถึงข้อข้างเคียงและก่อข้อควรหูก่อนปากเจ้าวันนี้เฮาได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรภกามโนซอยอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาร่วมรายการในวันนี้เจ้า
1: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับ
1: คุณหมอครับก่อนอื่นต้องถามก่อนอย่างหลายคนบอกว่าปากกาปักเนี่ยมันเป็นจะได
0: ้
1: มันคืออย่างครับคุณหมอครับ
3: ปากกาลดน้ำหนักใช่ไหมคะคือยาฉีดซึ่งเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรียนแบบฮอร์โมนจากร่างกายแล้วก็มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักค่ะปัจจุบันที่ใช้กันอยู่หลักๆเนี่ยจะฉีดทุกอาทิตย์นะคะมันไปออกฤทธิ์อยู่3ที่นะคะที่แรกคือไปที่สมองค
0: ่
3: ะทำให้รู้สึกอิ่มไปกดศูนย์หิวก็เลยกินน้อยลงนะคะที่ที่2ที่ไปคือไปที่กระเพาะกะลำไส้ทำให้กระเพาะกะลำไส้เนี่ยบีบตัวช้าลงอาหารก็เลยอยู่ท้องนานขึ้นนะคะเช่นเดิมเนี่ยกินข้าวทุก4ชั่วโมงกลายเป็นต้องกินทุก8ชั่วโมงก็เลยได้รับแคลอรี่น้อยลงนะคะที่ที่3ที่ไปคือไปที่ตับอ่อนกระตุ้นการหลั่งอินซูลินน้ำตาลก็เลยลดลงได้ค่ะจริงๆแล้วยาตัวนี้เดิมเคยพัฒนามาใช้เป็นยาลดน้ำตาลในคนไข้เบาหวานแล้วก็มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักตอนนี้เลยใช้เป็นยาลดน้ำหนักที่ใช้กันอยู่ค่ะ
0: อ๋อก็คือประสิทธิภาพคือคล้ายๆกับยาลดน้ำหนักเลย
3: คือยาลดน้ำหนักเลย
0: มันคือยาลดน้ำหนักเลยเพียงแค่เป็นวิธีการปักปากกา
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วปากกาลดน้ำหนักตัวนี้มันเหมาะสำหรับทุกคนก็ครับหรือว่าเฉพาะคนที่อ้วนหรือว่ามีพุงต้านเนี่ยครับ
3: ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ได้นะคะจริงๆก็มีข้อบ่งชี
1: ้
3: กับข้อห้ามอยู่เดี๋ยวขออนุญาตขอสไลด์นะคะน่าจะเป็นสไลด์ที่3
0: เจ้า
3: ข้อค่ะ
1: ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย
3: ์ใช่ค่ะแพทย์จะเป็นคนสั่งจ่ายให้ใช้นะคะ
0: เจ้า
3: โดยข้อบ่งชี้เนี่ยตามขอสไลด์ที่2หรือ3
1: ค
3: ่ะข้อบ่งชี้นะคะก็คือจะใช้ในคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วน
0: เจ้า
3: ปกติจะคำนวณเป็น BMI หรือว่าดัชนีมวลกายค่ะก็คือเอาน้ำหนักที่เป็นกิโลหารส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2ถ้าเกิด BMI หรือว่าดัชนีมวลกายเกิน30ก็สามารถใช้ได้นะ
0: เจ้า
3: ไปอีกสไลด์นะคะหรือว่าเกิน27ร่วมกับ

0: มีโรคร่วมของอ้วนค่ะเช่นเป็นความดันเป็นเบาหวานไขมันสูงนะคะพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ค่ะอีกข้อบ่งชี้อื่นๆคือจะมียาบางตัวเนี่ยที่ลดการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ในผู้ที่มีภาวะอ้วนอันนี้ก็สามารถใช้ได้อีกกลุ่มนึงคือคนที่มีภาวะไขมันเกาะตับถ้าเกิดยังไม่มีตับแข็งแต่ว่ามีพังผืดละเป็นระยะที่ 2-3 เนี่ยค่ะก็สามารถใช้ยานี้เพื่อชะลอไม่ให้ไขมันเกาะตับแย่ลงได้ค่ะ
1: โอ้เจ้าก็ถือว่าเหมือนใช่ว่าลดน้ำหนักอย่างเดียวก
2: ็
1: คือมีโรคหลายๆอย่างที่แฝงอย
0: ู่ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถช่วยดูแลเรื่องนี้ได้นะเจ้า
2: ส่วนประกาศลดน้ำหนักนี้มีข้อห้ามสำหรับกลุ่มไหนบ้างครับที่ว่าใช้ไปได้เลยครับหรือว่ามีผลข้างเคียงครับ
0: ข้อห้ามก็คือไม่ควรใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะหรือคนที่วางแผนจะมีลูกหรือว่าคนที่ให้นมบุตรอยู่นะคะอื่นๆก็คือคนที่เคยมีประวัติครอบครัวหรือว่าประวัติตัวเองเป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิดหนึ่งนะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าจะสามารถเพิ่มมะเร็งไทรอยด์ชนิดนี้ได้ในสัตว์ทดลองค
1: ่
0: ะเรียกว่าเมดัลลี่ไทรอยด์แคนเซอร์นะคะกลุ่มอื่นที่ไม่ควรใช้คือคนที่เคยมีประวัติแพ้ยากลุ่มนี้มาก่อนอีกกลุ่มนึงที่ใช้ได้แต่ต้องระวังแต่ไม่ใช่ข้อห้ามนะคะคือคนที่เคยมีเบาหวานขึ้นตาแบบรุนแรงเพราะว่ายากลุ่มนี้อาจจะทำให้เบาหวานขึ้นตาแย่ลงได้ถ้าจะใช้ในกลุ่มนี้แนะนำปรึกษาแพทย์แล้วก็ให้จักษุแพทย์ช่วยดูด้วยค่ะ
1: เจ้า
2: ต่อไปเห็นนี่เป็นบอกว่าคนที
1: ่
2: เฮือนมบุตรก็บ่ได้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าบางคนคลอดมาแล้วอ้วนอยู
1: ่
2: อยากปักปากกาอีกก็ไม่ได้เนาะ
1: มีข้อห้ามหลายอย่างอยู่นะเจ้าเพราะว่าการปักปากกาเนี่ยเวลาปักไปแล้วนะเจ้ามันจะใช้เวลาเวยก่อนในการลดน้ำหนักแล้วจะมีข้อเสียจะได้พองจ้า
0: น่าจะอยู่สไลด์ที่ถัดถอยไป2อันนะคะ
1: เจ้า
0: ปักปากกาเนี่ยไม่ใช่ว่าปักเข็มแรกแล้วน้ำหนักจะลดเลยนะคะส่วนใหญ่น่าจะอยู่ประมาณที่เดือนหนึ่งของการใช้หรือว่า4เข็มจะเริ่มเห็นน้ำหนักลดลงค่ะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะลดลงสูงสุดประมาณเดือนที่6บางคนหรือปีนึงก็จะลดลงสูงสุดแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่ใช้ด้วยนะคะปกติเราจะคุยกันว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตั้งต้นนะคะประมาณ 15-20% เป็นตัวเลขที่เขารายงานกันมานะคะยกตัวอย่างเช่นเดิมก่อนใช้หนัก100กิโลใช้ไปประมาณปีหนึ่งอาจจะเหลือประมาณ 80-85 กิโลขึ้นอยู่กับชนิดของปากกาแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนอง
1: จ
0: ะบอกไว้ก่อนว่าตัวเลข 15-20% ของน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะคะบางคนอาจจะลดเยอะกว่านั้นบางคนอาจจะลดน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วก็บางคนอาจจะไม่ลดเลยค่ะมีการศึกษาพบว่าประมาณ1ใน10คนที่ใช้น้ำหนักอาจจะไม่ลดลงเลยก็ได้นะคะ
1: เจ้าก็บอกได้ 100% ว
0: ่
1: าใครน้ำหนักต้องลด
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของตัวยาในปากกาเนี่ยก็คือแตกต่างกันไปมีแบบแบ่งเกรดอีกเหรอเจ้า
0: จริงๆปัจจุบันยากลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากลำไส้มีตัวกระตุ้นตัวรับอยู่2ตัวนะคะกลุ่มแรกคือ GLP-1 นะคะอีกกลุ่มคือกระตุ้นตัวรับ2ตัวคือ GLP กับ GIP ตัวที่กระตุ้นทั้ง2ตัวเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยค่ะ
1: เจ้า
2: หลายคนคิดว่าการปักปากกาเฉพาะคนอ้วนจริงๆอยากรู้ว่าคนที่เปิ้นอยากดูแลสุขภาพลดพุงมาได้อ่ะกลุ่มที่เปิ้นดูแลสุขภาพ
0: ไม่ได้อ้วนมาก
1: เจ้า
2: ดูแลหุ่น
1: ถ้าไปปรึกษาหมอจะแบบผอมแล้วจะไม่แย่อีกอย่างอะไรอย่างน
2: ี้
1: ก็จะมีคำแนะนำอีก
0: จริงๆถ้ายังไม่อ้วนหรือว่า BMI ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่คุยกันไปถือว่าเป็นการใช้นอกข้อบ่งชี้ค่ะถ้าจะใช้เนี่ยอาจจะใช้ได้แต่อาจจะต้องระวังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นถ้าผอมเกินไปอาจจะมีภาวะขาดสารอาหารขาดโปรตีนขาดกรดไขมันที่จำเป็นขาดวิตามินนะคะหรือบางคนเนี่ยคนผอมบางทีมวลกล้ามเนื้อเขาน้อยอยู่ละปักปากกานี้ไปเนี่ยนอกจากไขมันจะลดลงแล้วนะคะกล้ามเนื้อก็จะลดลงเพราะฉันต้องระวังเรื่องกล้ามเนื้อฝ่อด้วยค่ะ
1: เจ้า
0: อื่นๆคือมันจะมีผลข้างเคียงด้วยนะคะเช่นคลื่นไส้อาเจียนบางคนอาเจียนเยอะจนขาดน้ำพวกนี้ก็ต้องระวังถ้าเกิดใช้ไม่ถูกข้อบ่งชี้ค่ะ
2: อย่างที่คุณหมอบอกมันต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แต่หลายคนอย่างที่บอกก็คือซื้อมาเองหรือว่าบางคลินิกที่พูดทั้งว่าจะจำหน่ายโดยไม่ได้รับการ
1: ดูแลถือว่าแบบ
0: หิ้วมา
1: ถูกกฎหมายก็แบบว่าบางคลินิกที่มีขายอาจารย์
0: จริงๆไม่แนะนำนะคะแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะการไปซื้อเองบางคนไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็มีค่ะหรือว่าหิ้วมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยค่ะเราไม่แน่ใจว่ายาตัวนั้นเขาผสมอะไรไปไดรูทหรือเอาน้ำเกลือมาทำให้มันเจือจางหรือเปล่าหรือบางทีการเก็บไม่ถูกต้องนะคะปกติยาตัวนี้ต้องแช่เย็นถ้าเก็บอุณหภูมิทั่วไปบางทียาจะสลายบางทีฉีดเข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าบางทีเขาผสมอะไรเข้าไปด้วยมีผลกระตับกระไตไหมฉันแนะนำเข้ามาปรึกษาแพทย์ ดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เริ่มมีคนที่ไปปักปากกาเถื่อนแล้วก็ต้องมารักษากับหมอเอกเจ้า
0: ปักปากกาเถื่อนแล้วมารักษาก็มีเจอบ้างค่ะอาจจะมีการอาจจะไม่ได้ใช้ยาเถื่อนจริงแต่ว่าแพทย์อาจจะแนะนำไม่ถูกต้องเช่นปรับยาไวเกินไปก็มาด้วยอาการคลื่นไส้ขาดน้ำได้ก็มีค่ะการปรับยาไวเกินไปบางทีคนไข้จะทนผลข้างเคียงไม่ได้ค่ะก็จะมีคลื่นไส้ได้ค่ะ
1: อย่างเดี๋ยวนี้ถ้าคลินิกที่เปิดปักปากกาอย่างนี้ต้องมีใบอนุญาตก่อเจ้า
0: ปกติต้องมีค่ะ
1: ต้องมีด้านนี้โดยเฉพาะตัว
0: อาจจะเป็นแพทย์ทั่วไปได้
1: แพทย์ทั่วไปแต่ใส่ได
0: ้
1: แต่ถ้าไปซื้อในคลินิกอีได้ก็จะซื้อในร้านขายยาเฉยๆอี
0: ร้านขายยาถ้าไม่มีแพทย์อันนี้อาจจะไม่แนะนำค่ะ
2: มันต้องระวังในเรื่องความสะอาดอย่างตัวเพราะว่าอย่างคุณหมอบอกมีผลข้างเคียงในเรื่องของขึ้นไส้อาเจียน
1: มัน
2: มีผลต่อสมองมันก็ค่ะคุณหมอบางคนแบบปวดท้องว่าอย่างไรอ่ะ
1: อย่างไรเป็นฉีดไปแล้วเป็นเหมือนทำให้คือเหมือนมันมารบกวนฮอร์โมน
2: ความเคร
1: ีย
2: ดอย่างอีก็ค่ะ
1: อย่างอีได้ก็
0: ความเครียดส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่บางทีจะมีผลข้างเคียงส่วนใหญ่นะคะเป็นเรื่องทางเดินอาหารมากที่สุดค่ะอาเจียนคลื่นไส้ท้องผูกฝรั่งมักจะเป็นท้องเสียนะคะบางคนรุนแรงมากจนขาดน้ำต้องมาแอดมิดแต่ว่าอาการรุนแรงเจอไม่ค่อยบ่อยค่ะ
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: การฉีดต้องให้หมอฉีดตาอั้นห้ามฉีดคนเดียวอีก
0: หมอเป็นคนสั่งจ่ายแต่ผู้ป่วยเอาไปฉีดเองที่บ้านได้ใช่ค่ะ
1: เจ้าฉีดที่ถูกต้องนี่มันต้องฉีดบริเวณไหนเจ้าปกติ
0: ฉีดตรงไหนก็ได้ที่มีชั้นไขมันส่วนใหญ่จะแนะนำตรงบริเวณหน้าท้องค่ะ
2: เมื่อกี้คุณหมออู้ถึงเรื่องงานขึ้นไส้อาเจียนอย่างบางคนเห็นเพื่อนๆบางคนจะมีอารมณ์เบียงอย่างผมนึกว่าเป็นอารมณ์
1: ปากปากกา
2: ใจไม่ก็ครับ
0: ไม่น่าจะเกี่ยว
2: จะกินได้น้อย
0: หรือบางทีอาจจะอยากกินแต่กินไม่ได
2: ้
0: อารมณ์เบียงได
1: ้ต้องมาใจทุกคนไม่ใช่ฉีดแล้วจำเป็นจะอั้น
2: อย่าง
1: ที่คุณหมอบอกว่าฉีดเข้าไปแล้วก็จะมีผลต่อตับอ่อนหรืออะไรที่แบบว่าไประงับการอยากอาหาร
0: ค
1: ือยาจะเป็นอย่างอีกตัวเลยก็เจ้า
0: ใช่ค่ะยาออกฤทธิ์ตรงกระเพาะลำไส
1: ้
0: ทำให้บีบตัวช้าลงค่ะก็เลยเหมือนอาหารอยู่ท้องนานขึ้นค่ะ
1: อ๋อมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนอิ่มอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: อิ่มนานประมาณ6เดือนบางคนเริ่มเห็นผลเร็วที่สุด
0: ก็ประมาณ3เดือนก็เริ่มลดลงแบบเยอะๆก็มีค่ะจริงๆเนี่ยการปรับปากกามันไม่ใช่ตัวหลักในการลดน้ำหนักนะคะ
1: จะ
0: บอกคนไข้เสมอว่าการใช้ปากกาลดน้ำหนักเป็นแค่ตัวช่วยนะคะในการลดน้ำหนักจริงๆเขาต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วยค
1: ่
0: ะต้องออกกำลังกายคุมอาหารร่วมด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเพราะว่าสมมติปากปากกาเนี่ยอนาคตเราต้องหยุดใช้ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามถ้าเกิดเราพฤติกรรมดีแล้วเรายังคงปรับพฤติกรรมออกกำลังกายคุมอาหารต่อน้ำหนักเราก็จะขึ้นไม่เยอะแต่บางคนเนี่ยพอหยุดใช้แล้วไม่ทำอะไรเลยน้ำหนักก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกลับสู่น้ำหนักเดิมค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเสมอว่าต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วย
1: อย่างบางคนไปปรับอากาศแล้วกิน
2: เหมือนเดิม
1: พอออกกำลังกายก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวไปตรวจยากับไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่บอกปนทองว่าโยโย่เอฟเฟกต
0: ์
2: บางคนฉีดไปแล้วแต่ยังกินเหมือนเดิมพอผอมไปแล้วปิ๊กมากินเหมือนเดิมอีกก็มีไหมครับคุณหมอคร
0: ับ ใช่ค่ะโยโย่เอฟเฟกต์คือพอหยุดใช้ยาแล้วน้ำหนักค่อยๆกลับขึ้นมาค่ะมีการศึกษาว่าคนไข้ที่เคยใช้ยาเนี่ย 90% พอหยุดยาละน้ำหนักจะค่อยๆขึ้นเท่ากับน้ำหนักก่อนใช้ยาโดยจะขึ้นประมาณเดือนละครึ่งกิโลแล้วก็น้ำหนักจะกลับสู่น้ำหนักปกติประมาณที่ปีครึ่ง
1: เจ้า
0: เพราะว่าฮอร์โมนเขากลับมาเหมือนเดิมกระเพาะลำไส้กลับมาบีบตัวเท่าเดิมเขาก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมค
1: ่ะก็ไม่ได้ว่าปักแล้วจะลด
0: ไม่ใช่ตลอดไปค่ะเพราะว่าโรคอ้วนอย่างจริงถือเป็นโรคเรื้อรังนะคะคล้ายๆเบาหวานกับความดันเนาะหยุดยาเบาหวานน้ำตาลก็ขึ้นใช่ไหมคะหย
2: ุ
0: ดยาความดันก็ขึ้นนะคะ
2: อย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่พฤติกรรมแต่เลย
1: แม่
2: เรื่องการกินเรื่องการดูแลสุขภาพเนาะคร
1: ับ ก็คือต้องถามว่าไขที่จะเริ่มปักปากกาได้จะเป็นวัยรุ่นเป็นอายุเท่าใดถึงอายุเท่าใดที่จะสามารถ
0: ผู้ใหญ่ใช้ได้หมดนะคะสำหรับเด็กเนี่ยตัดที่วัยรุ่นอายุเกิน12ปีขึ้นไปค่ะสำหรับวัยรุ่นอายุเกิน12แล้วน้ำหนักต้องเกิน60ด้วยนะคะแล้วก็ BMI ต้องถึงก็คือ BMI เกิน30หรือเกิน27ร่วมกับโรครวมค
1: ่
0: ะในเด็กน้อยไม่แนะนำนะคะอายุน้อยกว่า12ยังไม่มีการศึกษารองรับ
1: เพราะว่ากำลังโตเนาะเป็นพัฒนาการของ
2: แต่ว่าอย่างที่บอกคือเด็กไทยเดี๋ยวนี้ชอบกินของหวานกินขนมทำให้เกิดเป็นเด็กอ้วนนัก12ปีแล้วก็น้ำหนักเกิน60ก็เริ่มได้แล้วเนา
0: ะ
2: ผู้ปกครองก็ไปปรึกษาได้แต่ที่สำคัญมันต้องปักด้วยตัวเองนะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องก็คืออย่างเราโดนเข็มฉีดยาบางคนอาจจะเป็นลมแล้วเพิ่งมาปักเองก็ถือว่าต้องแบบมีเนี่ยเป็นของใจรากมาก่อนอยากทำแต่นะเจ้าแล้วอย่างปากปากกาเนี่ยมี ช่วงเวลาตีระบุกระเจ้าว่าควรจะปักเจ้าแมลง
0: อ๋อได้หมดค่ะปักเวลาไหนก็

0: ได้เลยค่ะให้ภายในวันนั้นปักครั้งหนึ่งแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็อีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อเว้นระยะห่าง1อาทิตย์
0: ใช่ค่ะฉีดทุกอาทิตย
1: ์อย่างคนที่ไปเริ่มเข้ารับการปักปากกาจะมีระยะเวลาในการทำกี่เข็มคะ
0: บอกไม่ได้แล้วแต่ความพอใจว่าถึงน้ำหนักที่ต้องการแล้วหรือยังค่ะแพทย์ก็จะมีการปรับขนาดขึ้นเรื่อยๆโดยจะปรับขนาดขึ้นทุกๆเดือนค
1: ่
0: ะน้ำหนักก็จะลดลงตามขนาดที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วแต่บุคคลค่ะไม่มีตัวเลขชัดเจน
2: เมื่อกี้เห็นในรูปคือปักข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าเข็มหนึ่งปักอันนี้50ซีซีอันนี้50ซีซีครับคุณหมอ
0: ไม่ถึง50ซีซีนะคะเวลาฉีดเข้าไปฉีดน้อยมากค่ะไม่ถึง1ซีซีก
1: ็
0: อาทิตย์นี้อาจจะด้านซ้ายอีกอาทิตย์ก็ด้านขวาให้วนบางทีจิตฉีดจุดเดิมซ้ำๆอาจจะมีรอยช้ำอะไรได้ค่ะ
1: อ๋อเจ้าอย่างบางคนสังเกตอาการตัวเก่าตัวยังมันก่อฉีดเข้าไปจะเป็นลมและอีกกว่าได้ต้องอาจจะต้องฉีดแมลงแน่น
0: อ
1: น
0: จะได้แล้วแต่ความสะดวกอะไรเลย
1: ต้องกวนกันทำงานของในชีวิตประจำวันนะเจ้า
2: อย่างที่คุณหมอบอกก็คือจริงๆมันเป็นยารักษาเบาหวาน
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วคนที่เป็นความดันเบาหวานโรคไตอีกอยากปรึกษาหมอนี่มีข้อข้างเคียงจากในห้อง
0: เบาหวานถ้าจะใช้แนะนำเข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่ามียาเบาหวานบางตัวที่อาจจะต้องลดยาลง
1: เ
0: พราะว่ายาตัวนี้ทำให้น้ำตาลต่ำได้นะคะโรคไตใช้ได้ถ้าเกิดไม่ได้ฟอกไตหรือว่าไม่ใช่ไตระยะสุดท้ายนะคะโรคตับใช้ได้ถ้าเกิดไม่ใช่ตับแข็ง
1: ค่ะโรคไหนที่ห้ามเด็ดขาดเลย
0: ที่ห้ามเด็ดขาดก็โรคที่มีมะเร็งไทรอยที่กล่าวไปตะกี้ค
1: ่
0: ะมะเร็งไทรอยชนิดเมดัลลารีค่ะหรือคนที่มีข้อห้ามตับแข็งไตวายระยะสุดท้ายห้ามใช้ค่ะ
1: ตอนนี้อันที่คุณหมอทราบมาจากข้อมูลว่ามีกลุ่มไหนที่มาปักปากกามากที่สุดเจ้า
0: น่าจะเป็นกลุ่มที่มีภาวะอ้วนค่ะเบาหวานก็มีค่ะเบาหวานแล้วก็อ้วนก็ใช้กันเยอะค่ะ
2: พูดถึงเรื่องดื้อยาพ่อง
1: เจ้า
2: อย่างบางคนฉีดไป 4-5 เข็มปอละเนี่ยแล้วก็หยุดเองอีได้ก็ครับคุณหมออ
0: ๋อถ้าหยุดเองก็ต้องยอมรับว่าน้ำหนักอาจจะกลับขึ้นมาได
1: ้
0: ค่ะถ้าเขาไม่ปรับพฤติกรรม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวขอพูดเรื่องปรับพฤติกรรมนิดนึงแล้วกันค่ะการปรับพฤติกรรมนอกจากคุมอาหารแล้วเนี่ยจะแนะนำเสมอว่าต้องออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายจะแนะนำทั้งคาร์ดิโอเช่นแอโรบิกนะคะกับเวทเทรนนิ่งยกเวทเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพราะว่ายาตัวนี้ค่ะฉีดไปนอกจากไขมันจะลดลงละกล้ามเนื้อจะลดลงประมาณ 25% เพราะฉะนั้นในช่วงที่ใช้ยากล้ามเนื้อเขาฝ่อแน่นอนถ้าเขาไม่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็จะฝ่อทีนี้สมมติอนาคตเขาต้องหยุดใช้ยาเนาะสิ่งที่ขึ้นมาน้ำหนักก็จะขึ้นมาไขมันก็จะขึ้นแต่กล้ามเนื้อจะไม่ขึ้นตามค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าหยุดใช้ยาเราจะขาดทุนไขมันมันจะมาสะสมแทนกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายบูสต์กล้ามเนื้อรอไว้ก่อนเพื่อที่ว่าอนาคตสมมติจะไม่ต้องหยุดใช้ยาเราจะไม่เกิดกล้ามเนื้อฝ่อนะคะส่วนเรื่องอาหารก็จะแนะนำให้สมมติขึ้นไส้ก็กินทีละน้อยๆแต่กินบ่อยๆได้ลดอาหารมันอาหารเผ็ดทานโปรตีนให้ถึงนะคะโปรตีนต้องกินให้เพียงพ
1: อ
0: ประมาณ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อกิโลต่อวันเช่นถ้าหนัก50เนี่ยก็ให้กินประมาณ60กรัมต่อวันโปรตีน60กรัมก็เท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ1ฝ่ามือประมาณ 4-5 ชิ้นนะคะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อฝ่อนะคะโปรตีนก็เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันพวกนมโลแฟตพวกนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อลดอาการท้องผูกทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆหลีกเลี่ยงผักผลไม้ที่หวานเพื่อลดอาการท้องผูกแล้วก็กินพวกถั่วธัญพืชพวกนี้ตามความเหมาะสมค่ะ
2: ไข่ต้มก็สำคัญนะคุณ
0: ไข่ต้มก็ได้ค่ะใช่ค่ะไข่ต้มก็มีโปรตีน
1: ก็คือสิ่งที่ก่อนที่จะคิดจะไปปักปากกาที่คุณหมอบอกแล้วว่ากล้ามเนื้อจะฝ่อลง
0: ใช่ค่ะ
1: ปักให้ออกกำลังกาย
0: ใช่ออกกำลังกายด้วย
1: เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่อยไปรับคำปรึกษาเรื่องการปัก
2: เห็นมีคนบอกว่าการพักผ่อนก็สำคัญนะครับคุณหมอบางคนปักปากกาแต่ก็ยังนอนดึกพฤติกรร
0: ม
2: การพักผ่อน
0: การพักผ่อนไม่เพียงพอจริงๆส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนได
1: ้
0: เพราะว่าเขาพบว่าคนที่อดนอนนะคะบางทีเขาจะหิวเยอะก็จะกินเยอะขึ้นเงี้ยค่ะจริงๆการอดนอนก็สัมพันธ์กับเรื่องอ้วนการพักผ่อนก็สำคัญค่ะ
2: นะ
1: ก็คือมาได้ต้องบอกว่ามาได้ช่วยทุกอย่างเราก็ต้องใช้ชีวิตในการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆแล้วก็พี่ทองว่าเป็นทางเลือกอย่างนึงซึ่งหลายคนสงสัยว่าปักแล้วมันจะลดแท้ก็มีผลข้างเคียงอย่างพ่องสุดท้ายนี้เนาะอยากฝากให้คุณหมอนะครับผมจะอู้เตือนเนาะแล้วก็อู้ถึงการดูแลสุขภาพในเรื่องของสุขภาพในลดน้ำหนักอย่างนี้ครับฝากคุณหมอครับ
0: ถ้าอยากใช้ปากกาลดน้ำหนักนะคะแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแพทย์ก็จะเป็นคนให้คำแนะนำการปรับขนาดนะคะไม่ควรไปซื้อยาหิ้วหรือว่าไปซื้อเองตามอินเทอร์เน็ตนะคะเราต้องดูว่าเรามีข้อบ่งชี้หรือข้อห้ามอะไรหรือเปล่าในการใช้ยานะคะในช่วงที่ใช้แนะนำปรับพฤติกรรมร่วมด้วยค่ะเพราะว่ายาเป็นแค่ตัวช่วยนะคะการลดน้ำหนักที่ยั่งยืน คือการปรับพฤติกรรมคุมอาหารและออกกำลังกายยามีส่วนช่วยทำให้ลดน้ำหนักไวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นและทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักต่อค่ะ
1: เจ้าค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้คำตอบแล้วแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจตัวเองว่าจะไปปักปากกาหรือไม่นะจ๊ะ
2: ครับผมที่คณะแพทย์ก็มีคนมาปรึกษาเยอะอยู่กับครับคุณหมอ
0: มีค่ะช่วงนี้เยอะค่ะ
2: แล้วก็อย่างที่บอกก็คือสามารถปรึกษาได้ตั้งแต่12ปีขึ้นไปรวมถึงคนอ้วนตัว
1: ช่องทางไหนพ่อเจ้า
2: ครับมีช่องทางติดต่
0: อที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะเจ้าซึ่งหลายๆโรงพยาบาลใกล้บ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมอก็คำปรึกษาอยู่แล้ว
2: นี่ครับผมเฮามีเพจ Facebook คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก
1: ็
2: สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ตัวแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นหน้าเพจให้ข้อมูลความรู้ตัวเน
0: าะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เจ้าต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรภกามโนซอยเจ้าอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบต่อมไร้ท่อและเมทาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการปักปากกาลดน้ำหนักเจ้าขอบคุณนักนะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ผู้ชมครับที่เราจะย้ำกันสักการ์มช่วงหน้าพบกับพยากรณ์อากาศครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวใจสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
3: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ในช่วงนี้เราจะมาเช็คสภาพอากาศกันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ต้องเตรียมเสื้อกันฝนออกบ้านกันเพราะฝนตกตลอดเลยซึ่งวันนี้พบกับคุณฐาปนาจันทร์กันนะครับผมนักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรียนเชิญรายงานได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนกรคุณนัสนันและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของสภาพอากาศเป็นภาคเหนือนะครับก็เริ่มจากแผนที่อากาศก่อนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นลักษณะของร่องมรสุมนะครับก็คือเส้นแดงๆกู้นะครับพาดผ่านในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเฮานะครับกระทำให้วันนี้เองภาคเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้ตัวแอลตัวนี้นะครับก็คือลักษณะของทางด้านตะวันออกของภาคเหนือของเฮารวมถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากกว่าบริเวณอื่นนะครับในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าภาคเหนือของเฮาเมฆปกคลุมก็ค่อนข้างหนักนะครับทําให้เจ้านี้ก็บางพื้นที่ก็ครึ้มๆนะครับก็อาจจะมีแสงแดดแทรกเข้ามาพ่องนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายค่ําในแนวโน้มฝนก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็เมฆก็จะหนักขึ้นนะครับ

0: ถ้าตรวจอากาศเช้านี้นะครับบริเวณภาคเหนือของเราภาคเหนือตอนบนก็ยังประปากลุ่มฝนเตื้อนะครับในส่วนของเรดาร์พิษณุโลกภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ยังประปากลุ่มฝนเจ้านี้เตื้อนะครับก็คาดว่าช่วงบ่ายค่ำก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของแบบจำลองฝนรวม4ชั่วโมงนะครับวันนี้เองภาคเหนือของเราก็ฝนอยู่ที่ประมาณ170ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับวันพุธก็เหมือนกันนะครับฝนก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ170ของพื้นที่นะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่24ถึง28องศาเซลเซียสนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้ออกประกาศต่อเนื่องนะครับเป็นฉบับที่3นะครับก็ในช่วงวันที่8ถึง12นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเฮานะครับบริเวณที่จังหวัดที่มีฝนตกหนักนะครับก็ตามภาพเลยนะครับ8ถึง12นะครับสีเหลืองก็คือปริมาณฝนตกหนักธรรมดานะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหนักมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในส่วนของภาคเหนือตอนล่างเป็นหลักนะครับในส่วนของประกาศฉบับนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ตัวเองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่น้ำไหลผ่านนะครับสภาพอากาศโดยรวมช่วงนี้นะครับฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องและก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้ตัวและก็ฝากติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิดไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศ0532779199ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ
1: ขอบคุณนักเจ้าก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองตกหนักช่วง8ถึง12กันยายนนี้ตัวนะเจ้าช่วงนี้ไปพอความน่ารักของน้องๆในช่วงกับเมืองอุ้มมวลเจ้า
2: เจ้าพระเจ้าชื่อเด็กหญิงวรวรรณปัญญาแก้วเจ้าชื่อเล่นชื่อน้องใบตองเจ้าอยู่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เจ้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เจ้าวันนี้ขอมาเสนอคำว่าเต้าเต้าแปลว่าหกล้มเจ้าอย่างเช่นน้องน้องระวังเต้าเน้อแปลว่าน้องน้องระวังหกล้มนะเมืองอู้ม่วนถ้าเฮาบอกอู้แล้วผ่านจากอู้เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณนักเจ้าเต้าก็คือหกล้ม
3: แม่น
1: ค่ะไหนระวังเต้าเนอร์ก็ส่งมาได้นะเจ้าตีหลายกลุ่มกำเมืองอุ้มม่วนนั่งคนส่งมาได้หลายๆคลิปเลยนะเจ้า
3: ช่วยกันอนุรักษ์กำเมืองคนเมืองถ้าเขามาอู้แล้วใครจะอู้ครับคุณผู้ชมครับรายการของ MIT ภาคเหนือนะคะยังหมดบทเสี่ยงเตื้อจบรายการในวันนี้นะครับผมยังมีรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับผมแล้วก็รายการห้องนั่งเล่าตัวส่วนวันพุธนะครับผมสนทนาน่าสนใจขนาดเลยครับจะมาอู้จ่าในเรื่องของกิจกรรมเพทโอเนอร์คาแคมป์ของคณะแพทยศาสตร์มช.เหมือนกันครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอย่างที่บอกก็คือช่วงบ่ายยังมีรายการคลิปเด่นคนเมืองข่าวดีประเทศไทยแล้วก็สีมงแรงนะครับผมวันนี้ปะกับคุณอุ้ยธีรพงษ์แล้วก็น้องแก้มวรลักษณ์ขำกำนึงครับ
1: เจ้า
3: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะเจ้าเวลาเสี้ยงแห่แล้วเนาะเราสองคนขอลาท่านผู้ชมพร้อมทีมงานไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องเล่านะครับเช้าวันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมลลิตจันทนะมลกะครับ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง11 NBT North รวมถึง Facebook Live นะฮะผ่านเพจ NBT พิษณุโลกก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้อากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ฝนตกหนักอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกมานะฮะเมื่อไม่กี่วันก่อนหรือเมื่อวานว่าช่วงนี้เนี่ยประมาณวันที่8จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนี่ยครับก็จะทำให้ทุกภาคนะฮะเน้นไปที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนตกหนักนะฮะก็ให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะฮะในพื้นที่ไหนที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะฮะเรามีบทเรียนมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนะก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะครับรวมถึงการเตรียมป้องกันในพื้นที่นะฮะระแวกบ้าน

0: ตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะอย่างที่พี่ก๊อตบอกเลยว่าเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะข่าวสารทางภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเนาะไม่ว่าเราจะต้องเจอกับพายุหรือว่าต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและอีกอย่างนะคะก็ที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือเนี่ยก็คือในเรื่องของภัยแล้งด้วยซึ่งณขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักก็จริงแต่ปริมาณน้ำเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีแล้วก็พี่น้องเกษตรกรวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกด้วยค่ะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องเน้นย้ำกันในทุกวันเลยค่ะเพราะอย่างในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็มีในหลายโรคเลยเนาะอย่างเมื่อวานนี้ที่เราเน้นย้ำกันก็คือในเรื่องของโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่สำคัญช่วงนี้ก็คือโรคโควิด-19 แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้งก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: ครับวันนี้ข่าวสารเรานะฮะก็อัดแน่นเหมือนเคยครับอย่างเช่นเรื่องของนี่ฮะต่อเนื่องกันเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมเรื่องของอุทกภัยฮะตอนนี้เนี่ยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมครม.แล้วก็รัฐบาลก็มีมาตรการออกมาครับเรียกว่าเป็นอีกนโยบายหนึ่งออกมาครับเดินหน้าประกันภัยพิบัตินะฮะในการคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันไปในเป็นข่าวแรกนะฮะว่ารัฐบาลก็จะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะเยียวยาเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยไม่ใช่การเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการเรียกว่าการเหมือนกับทำประกันภัยให้กับประชาชนนะฮะกว่า30ล้านครัวเรือนซึ่งถือว่าจะทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เร็วมากขึ้นช่วยเหลือได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นไม่ใช่แค่ภาคใต้อย่างเดียวแต่ว่าครอบคลุมทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับส่วนช่วงของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นะครับก็มาอัปเดตกันหน่อยนะฮะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมแล้วก็ผู้ถือสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะรายใหม
1: ่
0: ที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้เพื่อที่จะได้ใช้งานเนี่ยเดือนหน้าแล้วนะครับ1ตุลาคมนะฮะก็ย้ำกันอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางภาครัฐเนี่ยก็ยังค้นพบข่าวว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าผ่านเกณฑ์แล้วแต่หลายท่านค่ะยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางภาครัฐได้มีการเน้นย้ำว่าอีกกว่า 500,000 รายเลยค่ะที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแต่ถ้าอยากรีบใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ก็รีบไปดำเนินการนะคะยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะรวมถึงในช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้นะคะต้องห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพดีแต่เราจะมีสุขภาพอย่างไรที่มีความมั่นคงแล้วก็ยืดยาวใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตเนี่ยได้อย่างยาวนานแบบนี้นะคะอีกหนึ่งโรคภัยที่ตอนนี้เนี่ยมีความกังวลกันมากอาจจะเป็นภัยเงียบที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีการแสดงอาการเลยแต่ว่าเป็นในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะในช่วงสรรหามาเล่าในการรู้ทันป้องกันก่อนที่หัวใจจะพังค่ะจะเป็นอย่างไรต้องห้ามพลาดในช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้เลยค่ะ
0: ครับก่อนเข้าสู่ช่วงประเด็นเป็นข่าววันนี้นะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะฮะที่ประเทศไทยครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพนะฮะในการประชุมประจำปีผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารโลก World Bank Group นะครับถือเป็นการต้อนรับงานประชุมนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างนะครับมาฟังครับก็คือหัวใจแบบน้ำใจแบบไทยนี่เองครับที่มีความอบอุ่นจริงใจพร้อมกับการสื่อสารที่ชัดเจนครับเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของโลคอลฮีโร่ครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ครับคือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมกันครับต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับที่มีกว่า190ประเทศมาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนคนไทยนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ www.am2026thailand นะครับ thailand www.go.th ครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานเลยนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะจะจัดการประชุม IMF ขึ้นนะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานบทใหม่เลยค่ะของไทยในเวทีการเงินระดับโลกเลยซึ่งก็เชื่อว่างานนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านของเราค่ะทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะและที่สำคัญประเทศไทยของเราจะได้โชว์ศักยภาพค่ะทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆก็ขอเชิญชวนนะคะพวกเราทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันค่ะ
0: ครับช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินครับวันนี้นำเสนอในตอนผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีครับ

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วม

0: าติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร
2: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงอนุรักษ์ส่งเสริมผ้าไหมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามกันต่อในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะมาติดตามกันต่อในช่วงประเด็นเป็นข่าวนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็มีทั้งประเด็นนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องของในส่วนของประกันภัยพิบัติค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางรัฐบาลได้มีการเดินหน้าประกันภัยพิบัติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนรับมือกับ3ภัยค่ะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งพร้อมจ่ายค่าสินใหม่เบื้องต้นเนี่ยสูงสุด 10,000 บาทและชดเชยตามความเสียหายจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยของประชาชนครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนค่ะโดยเป็น3ประเภทภัยด้วยกันนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ค่ะเป็นการปรับแนวทางจากการรอเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่ภาครัฐนะคะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
3: สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะครับในกรณีของอุทกภัยเนี่ยจะจ่าย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวเนี่ยจ่าย 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนโดยจะดำเนินการจ่ายภายใน15วันนะครับแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนกรณีของการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้ของความคุ้มครองนี้ครับก็จะได้รับเงินผลประโยชน์2ล้านบาทต่อรายนะครับทางนี้ภาครัฐก็จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเนี่ยประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งรัฐบาลก็ระบุว่าเป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและช่วยลดภาระงบประมาณในด้านของการเยียวยาผู้ประสบภัยในระยะยาวครับ
2: ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของประกันภัยพิบัตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางภาครัฐเนี่ยได้มีการปรับนะคะแนวทางซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรอเนาะในเรื่องของการเยียวยาต่างๆแต่ปัจจุบันนี้ค่ะทางภาครัฐเนี่ยมีการเดินหน้าในเรื่องของประกันภัยพิบัติซึ่งคุ้มครอง3ภัยด้วยกันนะคะก็คือเน้นย้ำเลยในเรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องรอในเรื่องของการเยียวยาแล้วนะคะแต่จะเป็นการเปลี่ยนระบบเป็นการรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าก็คือประชาชนเนี่ยหรือว่าผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองเนี่ยสูงสุดเลยเบื้องต้นก็คือ 10,000 บาทแล้วก็ตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมแล้วนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งด้วยค่ะ
3: พูดง่ายๆก็เหมือนเวลาเราทำประกันภัยเนี่ยเป็นคนถือกรมธรรม์นะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะเป็นคนถือกรมธรรม์ให้แล้วก็เอามาแจกจ่ายให้กับประชาชนในการที่จะป้องกันภัยประกันภัยต่างๆนะครับอย่างที่บอกไป3ภัยนะครับก็ถือว่าเราไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองรัฐบาลเนี่ยเป็นคนจ่ายให้ก็คือ 15,500 ล้านบาทต่อปีนี่นะครับก็คือว่าถือว่าเป็นการที่ไม่ได้รอเยียวยาอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นการที่จะนำเงินเนี่ยออกมาใช้เยียวยาให้กับประชาชนได้ภายใน15วันม
2: ี
3: ระยะเวลาที่เร็วขึ้นด้วยนะครับไม่ต้องรอแบบงบประมาณอาจจะล่าช้าเหมือนปีก่อนๆที่เกิดอุทกภัยขึ้นในภาคใต้หรืออะไรต่างๆนี้ก็ถือว่าอีกเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามนะฮะในการที่จะทำประกันภัยให้กับประชาชนนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องของในพื้นที่กันบ้างฮะในช่วงของไทยช่วยไทยพลัสครับ

0: ครับมาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเดิมเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนแล้วนะครับท่านถือบัตรอยู่แล้วเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ใหม่นะครับมีการคัดกรองสิทธิ์ใหม่แล้วก็ได้สิทธิ์นั้นไปเลยนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรใหม่ต้องมีการรีบ e-KYC ให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลย้ำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้นะครับตรวจสอบสถานะของตัวเองโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะครับต้องยืนยันตัวตน e-KYC นะครับหากว่าต้องการเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองนะครับโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องมีการยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC นะครับและประสงค์ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เนี่ยควรดำเนินการให้แล้วเสร็จนะสำเร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับณวันที่4กันยายน2569เนี่ยพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนเนี่ยจำนวนถึง 3,139,886 รายครับดำเนินการไปแล้วเนี่ย 2,639,799 รายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนสำเร็จ2,613,730 รายครับและยังไม่สำเร็จอีก 26,069 รายในขณะที่ยังมีอีกเยอะนะครับประมาณ 587,000 รายที่ไม่ได้ดำเนินการนะครับสำหรับการดำเนินการก็แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันครับได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยมีอยู่จำนวน 6,366,645 รายจำนวนนี้ก็คือไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ครับ
1: สำหรับกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะที่ระบบแจ้งว่าต้องยืนยันตัวตนค่ะต้องรีบไปดำเนินการนะคะ EKYC ให้สำเร็จโดยหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ควรดำเนินการภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะส่วนกลุ่มผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วภายในวันที่31สิงหาคมหากมีข้อมูลต้องแก้ไขหรือเอกสารเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอหรือเขตได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะก่อนที่จะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งการยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะหรือยืนยันแล้วแต่ไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรอบเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะ
0: นี่นะฮะก็ฝากคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับช่วยกันแชร์ต่อบอกต่อๆกันไปนะครับเพราะว่าสิ้นสุดที่เดือนนี้เดือนกันยายนแล้วนะครับถือว่าต้องมีการeKYC ให้เรียบร้อยสำหรับผู้ที่ได้บัตรใหม่นี่นะครับถือว่าเรามีความพยายามมันก็แต่แรกแล
1: ้
0: วเราแบบฝ่าฟันอุปสรรคในการที่จะลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์ตรงนี้มานะครับอย่าลืมนะฮะไปยืนยันตัวตน eKYC ให้เรียบร้อยนะฮะในการที่พร้อมใช้งานนะครับในวันที่1ตุลาคมนี้เลยนะครับ
1: ค่ะก็อย่างที่พี่ก้อยบอกนะคะว่าโหเราเป็นผู้ที่แบบต่อสู้มาจนถึงรอบสุดท้ายแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้เสียสิทธิ์กันเลยนะคะเพียงแค่รีบไปดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทั้งที่ถือรายเดิมอยู่กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วเพียงแค่ไปยืนยันตัวตนให้เสร็จแล้วก็รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้ดีกว่าเพราะจะได้เริ่มใช้สิทธิ์กันในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็คือเน้นย้ำเลยว่ารายเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ค่ะเพราะว่าระบบเนี่ยมีการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือว่าวงเขียวที่ขึ้นว่า EKYC เนี่ยยังไม่ขึ้นวงเขียวเนี่ยก็รีบไปดำเนินการกันให้เรียบร้อยจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันด้วยค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากๆก็คือโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งทางภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการอำนวยความสะดวกนะคะลดภาระค่าครองชีพเนี่ยมาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์60-40ซึ่งทางภาครัฐค่ะก็ได้มีการบอกว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าเนี่ยได้มียอดค่า

0: ประเทศซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทนี้นะคะก็มีเป้าหมายสำคัญค่ะร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและผู้ประกอบการในชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศช่วยเพิ่มสภาพคล่องและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายย่อยของบุคคลธรรมดาค่ะ
1: ขณะนี้ครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับรัฐบาลจึงเชิญชวนครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ตอนนี้ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่นะครับให้ตรวจสอบสิทธิ์วางแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการส่งต่อรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการและชุมชนช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อเนื่องและกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับเรียกว่าเป็นการที่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะฮะในการซื้อของดำรงชีวิตใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเกิดเม็ดเงินนะครับหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยเนี่ยได้ถือว่าลืมตาอ้าปากได้ตรงนี้เพราะว่าน
0: ะ
1: ฮะอย่างโครงการเข้ามาเนี่ยนะฮะก็มีร้านค้าที่สมัครเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับก็ทำให้ได้ส่วนตรงนี้ไปด้วย
0: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่ร้านค้าแต่กลุ่มไรเดอร์ก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นการกระจายรายได้เนี่ยทั่วประเทศอย่างจริงจังเลยค่ะก็ในเดือนสุดท้ายนี้แล้วนะคะก็วางแผนการจับจ่ายกันให้ดีนะคะไทยช่วยไทยพาร์ทที่เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน60ต่อ40รีบไปใช้สิทธิ์กันให้เรียบร้อยนะคะเดือนสุดท้ายนี้แล้วแต่ถ้าหากได้เสียงตอบรับที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการต่อโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามข่าวสารของภาครัฐเนี่ยกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ผ่านมาเกือบ2อาทิตย์แล้วหลายบางคนอาจจะใช้หมดแล้วก็ได้นะเพราะว่าใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทใช่มั้ยของรัฐนะครับก็นะฮะก็วางแผนนะครับในการใช้เงินด้วยนะครับกับสิทธิ์โครงการนี้นะครับมาติดตามกันต่อครับในเรื่องของสภาพอากาศครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาบอกนะครับว่าในช่วงของวันที่8ถึง13กันยายนนี้เนี่ยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเริ่มแรกนะฮะที่ภาคอีสานพร้อมกับจับตานะครับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นในระยะต่อไปครับโดยช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้นะครับร่องมรสุมจะพาดผ่านทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับ
0: ซึ่งจากนั้นนะคะในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งสำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากควรเตรียมความพร้อมค่ะยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่เสี่ยงและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่ได้ดูในเพจบางเพจนะครับที่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้เนี่ยดีเดย์นัดเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับในช่วงของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงวันนี้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะฮะในการที่รับลูกๆหลานๆกลับจากโรงเรียนด้วยนะครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็หลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดผลกระทบก็อย่าเพิ่งชะล่าใจกันเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะหรือว่าในบางพื้นที่เสี่ยงเนี่ยถ้าได้รับเซลล์บอร์ดแคสจากทางปภ.แล้วให้รีบปฏิบัติตนเนี่ยตามคำที่มีการแนะนำนะคะอย่างให้เคลื่อนย้ายหรือว่าอพยพสิ่งของและที่สำคัญต้องดูแลในเรื่องของกลุ่ม ราะบ้างผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะคะต้องดูแลกันให้ดีมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ต่างๆเพราะเราจะไม่ทราบเลยค่ะว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะต้องเจอกับน้ำป่านะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีหรือว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่ต้องประสบกับภัยจริงๆเนี่ยก็สามารถโทรไปที่สายด่วนปพ1784เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรายังอยู่นะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำกับการรับมือฝนตกหนักเนี่ยอย่างในพื้น

0: ที่พิษณุโลกค่ะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของน้ำป่าชะตราการนะคะที่มีการซัดโคลนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยทับถนน1237ระดมกำลังเร่งเปิดทางค่ะซึ่งล่าสุดรถก็สามารถสัญจรได้แล้วนะคะน้ำป่าไหลหลากนะคะในพื้นที่อำเภอชะตราการได้มีการพัดต้นไม้แล้วก็ดินโคลนลงทับกับถนนทางหลวงหมายเลข1237ค่ะส่งผลให้รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งระดมกำลังเคลียร์เส้นทางล่าสุดสามารถเปิดการจราจรให้รถผ่านได้แล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3:00 น.ค่ะของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ่อภาคกระแสน้ำเนี่ยค่ะมีการพัดพาต้นไม้แล้วก็ดินโคลนจำนวนมากเลยนะคะอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยลงมาทับถมกันบนผิวถนนทางหลวงหมายเลข1237ค่ะช่วงบ้านรักชาติบ้านเทิดชาติทำให้รถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เบื้องต้นกำลังของตำรวจตระเวนชายแดนที่3153ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเร่งนำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางค่ะ
1: ต่อมาในช่วงเช้าครับนายพีรากรราชเพียแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาคครับได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ครับในขณะที่ฝ่ายปกครองหมวดทางหลวงชาติตรการทหารตชดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรวมถึงจิตอาสาครับร่วมกันเร่งเคลียร์ดินโคลนและต้นไม้ที่กีดขวางจนสามารถเปิดเส้นทางให้รถสัญจรผ่านได้ครับและล่าสุดนะครับเมื่อเวลาประมาณ10:00 น.ของเมื่อวานนี้เนี่ยรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกติครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและจุดเสี่ยงครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำพร้อมกับขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนะครับเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยครับ
0: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางหลวงหมายเลข1237ค่ะบริเวณช่วงบ้านรักชาติถึงบ้านเทิดชาติก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะในเรื่องของการสัญจรการเดินทางเนี่ยก็ต้องวางแผนกันให้ดีค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่างในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบเนี่ยจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะก็ในส่วนนี้ในแต่ละพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมหรือว่าต้องมีการสัญจรเดินทางไปตรงไหนช่วงดูฝนแบบนี้ก็ต้องขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
1: มาอีกเรื่องนึงครับถือว่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกเลยตอนหน้านี้ที่กับเหตุการณ์ชนและหนีเกิดขึ้นเรื่องนี้ต้องขอบคุณสส.โฟกนะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกที่ถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้ตามนะครับนำตัวผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุมารับลงโทษนะครับเรื่องนี้ครับเป็นสารวัตรอนะฮะมีการมอบตัวแล้วนะครับรับทราบ2ข้อหานะครับขอโทษครอบครัวกับน้องข้าวปั้นนะครับเรื่องนี้ครับสารวัตรอนะครับเข้ามอบตัวพร้อมกับทนายความหลังที่ตกเป็นผู้ต้องหาในการขับรถ Fortuner ชนน้องข้าวปั้นครับเยาวชนวัย16ปีเสียชีวิตก่อนหลบหนีจากจุดเกิดเหตุครับโดยตำรวจแจ้ง2ข้อหาครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวรับสารภาพพร้อมกับกล่าวขอโทษและแสดงความประสงค์จะเยียวยาครอบครัวครับเมื่อเวลาประมาณ 19:45 นครับเมื่อวันที่6กันยายน2519ที่สภ.เมืองพิษณุโลกนะครับพันตำรวจโทอครับผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์ Toyota Fortuner พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายพีรณัฐระทวยหรือน้องข้าวปั้นอายุ16ปีจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับก่อนที่จะหลบหนีจากจุดเกิดเหตุได้เดินทางเข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนพร้อมกับทนายความครับโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6ร่วมติดตามการดำเนินคดีนะครับหลังจากสอบปากคำเนี่ยนานประมาณ30นาทีครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมและน้าสาวของน้องข้าวปั้นเนี่ยเข้ามาพบกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุทั้ง2ฝ่ายก็ได้พูดคุยกันนะครับภายในห้องสอบสวนโดยผู้ต้องหาเนี่ยได้กล่าวขอโทษครอบครัวครับพร้อมกับแสดงความเสียใจและความสำนึกผิดรวมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ
0: ด้านตำรวจค่ะได้มีการระบุว่าเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาได้แก่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและขับรถหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะคะโดยผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพขณะที่ข้อกล่าวหา อื่นๆรวมถึงประเด็นแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดพยานบุคคลและพยานแวดล้อมโดยเฉพาะพยานที่อยู่ในสถานบันเทิงตะวันแดงค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะตำรวจจะตรวจร่างกายเก็บ DNA ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดเพื่อค้นหาสารเสพติดหรือสารอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบรถยนต์ Fortuner และทะเบียนอย่างละเอียดโดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6ขณะที่ตำรวจยืนยันค่ะว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องกันพร้อมรวบรวมหลักฐานทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุอย่างรอบคอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับในที่นี้ก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับพร้อมกับขอโทษแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะต่อครอบครัวของน้องเข้าปั้นค่ะซึ่งก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นในเรื่องของอุบัติเหตุแบบนี้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยค่ะต่อมาค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพาคุณผู้ชมมาดูกับงานเฉลิมฉลองค่ะเนินมะปางจัดใหญ่เลยนะคะฉลองครบรอบ50ปีรวมพลังชาวอำเภอแปลอักษรเลข50ค่ะสื่อถึงความภาคภูมิใจและความร่วมมือของคนในพื้นที่ค่ะณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาอำเภอเนินมะปางโดยมีนายอำเภอเนินมะปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงกันค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้นะคะคือการแสดง50ปีเนินปางรำลึกค่ะโดยนางรำจิตอาสากว่า500คนจากทุกตำบลและหมู่บ้านรวมแสดงกันอย่างพร้อมเพียงและแปลอักษรจากจุดยืนเป็นรูปเลข50นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยถ้ามองจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นได้อย่างโดดเด่นชัดเจนเลยนะคะสะท้อนถึงความสามัคคีและก็พลังความร่วมมือของชาวเนินมะปางค่ะ
1: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีมอบกิตติบัตรและรางวัลจากกิจกรรมในวาระครบรอบ50ปีนะครับทั้งการแข่งขันกีฬาเนินมะปางสัมพันธ์50ปีรวมใจเป็น1ครับและการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีเพื่อเชิดชูผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นตลอดนะฮะในวันที่6กันยายนภายใต้แนวคิดกึ่งศตวรรษเนินมะปางเมืองน่าอยู่ดูท่ามงามเด่นล้ำวัฒนธรรมครับมีกิจกรรมทั้งพิธีทางศาสนาการแข่งขันกีฬาเวทีเสวนานิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมฉลองครับเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงเส้นทางในการพัฒนาของอำเภอเนินมะปางตลอด5ทศวรรษพร้อมกับสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนอำเภอเนินมะปรางให้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการรวมพลังเลยนะคะของชาวอำเภอเนินมะปรางที่มีการแปลอักษรนะคะเป็นเลข50ก็ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ50ปีนะคะของเนินมะปรางก็เป็นการแสดงถึงความสามัคคีนะคะแล้วก
1: ็
0: พลังใจร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการเฉลิมฉลอง50ปีเนินมะปรางในครั้งนี้ค่ะ
1: มาปิดท้ายกันที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรครับตอนนี้มีการเปิดปฏิบัติการสวนหัวใจนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผู้ป่วยหัวใจและโรคหลอดเลือดนะครับให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มาตรฐานและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับโรงพยาบาลกำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครับการเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อนครับ
0: ด้านแพทย์หญิงอังคณาอุประพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรท่านได้กล่าวค่ะว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญนะคะของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการแห่งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านหัวใจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะลดระยะเวลาการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่ารวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนนะคะจากการรอรับการรักษาซึ่งความสำเร็จในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของโรงพยาบาลกำแพงเพชรบริษัทพัสเฮลท์จำกัดตลอดจนบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่รวมการสนับสนุนด้านบุคลากรเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านหัวใจและหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถือเป็นอีกเรื่องที่ดีนะครับในการที่นำเทคโนโลยีในการรักษาแล้วก็มาพัฒนาเรื่องของการรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพต่างๆในการรักษานะครับทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย
0: ค่ะก็เมื่อเราพูดถึงในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะช่วงหน้าก็ต้องห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมในช่วงสรรหามาเล่านะคะเราจะมารู้ถึงในเรื่องของการรู้ทันป้องกันก่อนหัวใจพังค่ะซึ่งอย่างที่เราเน้นย้ำนะคะว่าในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นภัยเงียบของโรคหลอดเลือดหัวใจจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงสรรหามาเล่าค่ะแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
2: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
3: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
4: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
3: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
5: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
6: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
5: งร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
6: นาราดเอ้าฮ่าให้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้เอ้าฮ่าให
7: ้เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่

0: วิทย์เจริญชัยกุลครับแพทย์เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรคที่ช่วงหลังมานี้คนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากกับโรคหลอดเลือดหัวใจกันมากขึ้นอะไรคือปัจจัยหรือว่าสาเหตุให้ทำให้คนไทยเนี่ยเป็นโรคนี้กันมากขึ้นนะครับ
2: ก็หลักๆแล้วเราปัจจุบันก็เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับ
3: แล้วก็เรารับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาทางด้านปัจจัยการรับประทานอาหารเป็นอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นแล้วก็การไม่ขยับร่างกายมากขึ้นด้วยบริบทของอาชีพปัจจุบันของเราทำให้เกิดโรคความเสี่ยงทั้งโรคไม่ติดต่อได้แก่แบบโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเบาหวานเนี่ยครับ
0: ก็เป็นทำให้เกิดโรค NCD ขึ้นมานี่แหละครับแล้วก็อาจทำให้เกิดภาวะของหลอดเลือดหัวใจตีบตันขึ้นมาได้ถูกไหม
1: ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นภัยเงียบเลยใช่ไหมคะคุณหมอเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแต่ว่าไม่ได้แบบแสดงจนชัดเจนจนแบบว่าเราแบบต้องไปหาหมออะไรแบบนี้ค่ะในส่วนนี้ค่ะคุณหมอหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: ก็ไอหลอดเลือดหัวใจนะครับปกติก็เดี๋ยวโชว์เลือดครับก็คือปกติแล้วมันก็จะมีในรูปเขาก็จะมีผนังหลอดเลือดที่ปกติอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ
0: ครับ
3: แล้วเมื่อมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดไม่ว่าจะเกิดจากความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่หรือว่าไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะเกิดการบาดเจ็บพอเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็จะเกิดทำให้เกิดไขมันเนี่ยเข้าไปแทรกซึมแทรกซึมตรงผนังหลอดเลือดนะครับ
0: ครับ
3: ทำให้เกิดคราบไขมันขึ้นมาไอ้ข้าวไขมันเนี่ยตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการอะไรจะอาการค่อนข้างสบายดีเลยจนไขมันเนี่ยมันพอกคูณขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
3: บางครั้งก็จะมีการซ่อมแซมมีแคลเซียมเข้ามาเกาะหรือว่าเรียกว่าหินปูนแล้วก็พอข้าวไขมันเนี่ยมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะรูของเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแคบลงพอมันแคบลงจนระดับนึงก็จะทำให้เกิดอาการขาดเลือดหรือว่าเจ็บหน้าอกหรืออีกในกรณีนึงคือถ้าข้าวไขมันเนี่ยมันเกิดแตกขึ้นมาหร
1: ือ
3: เราเรียกว่ามันก็จะเกิดการอุดตันแบบเฉียบพลันซึ่งทำให้นำมาสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันได้อย่างที่เป็นข่าว
0: ในวิธีการรักษาเบื้องต้นอย่างเงี้ยอย่างการที่จะเอาคราบไขมันตัวนี้ออกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
3: คือณปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาเอาออกไปแต่ว่าเราสามารถป้องกันได
1: ้
3: เพื่อไม่ให้เกิดคราบไขมันแปลว่าเราอยากจะรู้ว่าในคนไหนที่มันเกิดคราบไขมันแล้วหรือคนไหนที่มีความเสี่ยงในการเกิดคราบไขมันเยอะกลุ่มนี้เราจะต้องนำมารักษาพิจารณาเพื่อดูแลการรักษาเบื้องต้นก่อน
1: ค่ะอย่างที่คุณหมอเล่ามานะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยอาจจะมาจาก NCD เนาะหรือว่าการที่เราไม่ได้ขยับตัวหรือว่าในเรื่องของไขมันต่างๆที่เราทานเข้าไปนอกจากในเรื่องของความดันแล้วค่ะแล้วก็เรื่องของไขมันแล้วเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอะไรอีกไหมคะที่คนเราเนี่ยมักมองข้ามไปอะค่ะคุณหมอ
3: ก็อย่างโรคประจำตัวก็อาจจะมีเบาหวานหรือภาวะโรคอ้วนและที่สำคัญเลยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยก็คือเรื่องสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่นะคะเพราะในส่วนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นอาจจะมีภาวะในเรื่องของโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดเนี่ยแบบมากขึ้นแต่เหมือนกับว่าไม่รู้ตัวถูกไหมคะคุณหมอในส่วนนี้เราจะมีวิธีการสังเกตได้ยังไงคะว่าเราจะมีอาการอย่างไรหรือเปล่าเลยเราจะได้รีบไปพบคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็อย่างแรกก็คือถ้าอาการเป็นเยอะแล้วอย่างเช่นคือหลอดเลือดมันตีบจนประมาณนึงแล้วก็คือจะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยง่ายแต่ว่าถ้ายังไม่มีอาการเหล่านั้นก็อาจจะพิจารณาก็ตรวจการตรวจร่างกายประจำปีก็เป็นตัวช่วยได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดไขมันหรือว่าความดันหรือว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยครับหรือว่าถ้าใครที่มีความเสี่ยงมากๆอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็อาจจะพิจารณาตรวจได้นี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างหลอดยกตัวอย่างดูให้ดูหลอดเลือดของจริงให้ดูครับก็คือในรูปทางด้านซ้ายอะครับก็คือจะเป็นหลอดเลือดปกติจะเป็นหลอดเลือดของเด็กครับ ก็คือจะเห็นว่ามันเรียบเนียนแต่คนที่เป็นหลอดเลือดแดงแข็งตัวเนี่ยจะเห็นว่ามันมีไขมันเข้าไปแทรกค่อนข้างมากขรุขระแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเกิดเรื่องถ้ามันเกิดการแตกขึ้นมาหรือว่ามันติดตามมากขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการทางโรคหัวใจอะครับ
0: อันนี้ก็คือสาเหตุหลักเลยที่ทำให้หลอดเลือดติดตันแบบนี้นะครับในส่วนของถ้าเกิดว่าไม่มีแสดงอาการมาก่อนหรือว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนอย่างเงี้ยถือว่าอาจจะเป็นภัยเงียบเข้ามาได้ไหมครับบางคนไม่มีอาการเตือนเลยถูกไหมฮะ
3: ใช่ก็มันก็จะมีวิธีการตรวจในปกติเราก็จะประเมินความเสี่ยงด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างที่บอกไปก็คือความดันไขมันหรือเบาหวานต่างๆแต่ในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงมันก้ำกึ่งหรือว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะพิจารณาว่าจะให้การรักษาดีไหมแล้วก็จะมีวิธีการตรวจก็คือCT โคลีแคลเซียมหรือว่าการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดแดงนะ
1: คร
0: ับ
3: ก็ปกติแล้วหลอดเลือดแดงที่เป็นหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3เส้น
0: ครับ
3: ถ้าเกิดว่ามันมีหินปูนเกาะก็แสดงว่ามันอาจจะมีคราบไขมันขึ้นมาแล้ว
1: ณ
3: ปัจจุบันก็คือเราสามารถทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่ามันมีแคลเซียมมาเกาะหรือยังก็คือเป็นการตัดภาพ2มิติเพื่อดูแคลเซียมมาอย่างในรูปเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเส้นเลือดหลักก็จะมีแคลเซียมโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือจะแสดงว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงของหรือว่าเริ่มมีคราบไขมันเข้ามาเกาะแล้ว
0: ครับ
3: ซึ่งวิธีการตรวจเนี้ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับใช้เวลาทำประมาณแค่10ถึง15นาทีไม่ต้องลดอาหารแล้วก็ได้รับรังสีแต่ว่าได้รับค่อนข้างน้อยก็เหมือนเทียบกับทำแมมโมแกรมแค่1ครั้ง
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วในส่วนนี้ที่คุณหมอได้มีการกล่าวถึงการตรวจ CT แคลเซียมสกอร์ตัวนี้ค่ะมันมีการตรวจที่แตกต่างจากในเรื่องของการตรวจหัวใจแบบอื่นอย่างไรบ้างอะคะ
3: การตรวจหัวใจแบบอื่นที่เรารู้จักกันก็จะมีหลักๆ ก็คือจะวิธีการทำวิ่งสายพานก็วิ่งสายพานเนี่ยเป็นการตรวจสมรรถภาพก็คือว่าดูว่าขณะที่ออกกำลังกายอยู่มีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าวิธีแคลเซียมเนี่ยมันเป็นการประเมินความเสี่ยงนะครับไม่ใช่การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจแปลว่าถ้าคนไหนที่มันมีอาการแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกมีอาการเหนื่อยแล้วเนี่ยแคลเซียมสกอร์เนี่ยจะไม่ใช่ เครื่องมือในการวินิจฉัยเราจะทำในคนที่ไม่มีอาการแต่ว่าประเมินความเสี่ยงแล้วยังไม่แน่ใจว่าควรจะได้รับการรักษาหรือเปล่า
0: ก็คือว่ายังไม่มีอาการออกมาก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าใช้ในการตรวจแคลเซียมสกอร์ดูว่าภายในหลอดเลือดมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่า
3: ใช่
0: มั้ยครับแล้วในเรื่องของการตรวจล่ะครับคือต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรมั้ยฮะ
3: ก็เตรียมตัวไม่ยากครับก็คือไม่จำเป็นต้องงดอาหารเรางดอาจจะชากาแฟแล้วก็สามารถทำได้ครับค่อนข้างง่าย10ถึง15
0: นาทีไม่ต้องเตรียมตัวเยอะด้วยนะครับ
1: คุณหมอคะแล้วทำไมตัวค่าของแคลเซียมในหลอดเลือดอะคะถึงบอกในเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคหัวใจได้อะคะ
3: ก็ตัวค่าของแคลเซียมเนี่ยครับก็คือมันก็จะปริมาณสัมพันธ์กับคราบไขมันในหลอดเลือดครับยิ่งมีปริมาณมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น อย่างณปัจจุบันเราก็จะแบ่งหลักๆของค่าแคลเซียมเนี่ยครับก็จะเป็น0 1ถึง99
1: ค่ะ
3: 100ถึง299แล้วก็มากกว่า300ครับโดย0เนี่ยก็จะถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแล้วก็ไล่ตามระดับไปความเสี่ยงของสูงมากกว่า300เนี่ยครับก็จะเทียบเท่ากับคนที่เคยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงมากโดยเมื่อเรารู้ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะมาสู่แนวทางของการรักษานะครับโดยปัจจุบันแนวทางการรักษาหลักเราก็จะดูที่คอเลสเตอรอลในเลือดเป็นหลักซึ่งตัวที่เราโฟกัสก็คือเป็นตัว LDL อย่างในคนที่มีแคลเซียมสกอร์สูงมากกว่า300ถึง 1,000 เนี่ยครับเราจะค่อนข้างควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับโดยเป้าหมายก็จะต่ำน้อยกว่า55นะครับคอเลสเตอรอลโดยก็จะต้องกินยาสเตตินนะครับเป็นยาไขมันหรือว่าถ้ายังไม่ได้เป้าหมายอาจจะพิจารณายาตัวอื่นไปด้วยนะครับ ตัวถ้าอย่างแคลเซียมสกอร์100ถึง299เราก็จะ LDL ก็จะคุมหย่อนลงมาอย
1: ู่
3: ที่น้อยกว่า70หรือว่าถึง1ถึง99ก็จะน้อยกว่า100 0น่ะจริงๆก็คือความเสี่ยงต่ำแต่ไม่ใช่ความเสี่ยง0เลยนะครับ
0: ครับ
3: หมายถึงว่าถึงแม้คนที่มีแคลเซียมสกอร์0น่ะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความดันหรือว่าบางคนคอเลสเตอรอลตั้งต้นสูงมาก LDL มากกว่า190คนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจในครอบครัวเนี่ยในกลุ่มนี้จริงๆเรายังต้องรักษาอยู่ดี
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วในส่วนนี้ค่ะช่วงวัยช่วงอายุไหนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่แบบต้องน่ากังวลที่สุดคะแล้วเราควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ณปัจจุบันนะครับตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาก็จะแนะนำว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า40แล้วก็ผู้หญิงที่อายุมากกว่า45แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงยังไม่ชัดเจนก
1: ็
3: คืออยู่ในค่าก้ำกึ่งเนี่ยเราอาจจะพิจารณาตรวจได
1: ้ค่ะแล้วแบบนี้ในกลุ่มปัจจุบันนะคะมักจะพบในเรื่องของกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีในวัยรุ่นหรือว่าในช่วงอายุเท่าไหร่ขึ้นไปบ้างอะคะคุณหมอ
3: ก็จริงๆมันก็เป็นโรคความเสื่อมก็คือเราจะเจออายุมากขึ้น
1: อ๋อค่ะ
3: ก็ถ้าจากประสบการณ์นะครับก็ประมาณเริ่มเจอตั้งแต่อายุ30ถึง35ขึ้นไป
1: ก็คือช่วงกลุ่มวัยรุ่นเลยที่ไม่ได้มีการออกกำลังกายไม่ได้รักสุขภาพอะไรถูกไหมคะคุณหม
0: อพูดถึงการตรวจนี่เหมาะกับใครบ้างครับแล้วก็ต้องมีอาการก่อนไหมถึงจะต้องมาตรวจหรือว่าสามารถตรวจในช่วงเวลาอายุ30เลยนะเข้ามาตรวจได้หรือยังไงฮะ
3: ก็จะเน้นย้ำอีกทีก็คือต้องเป็นการตรวจสำหรับคนที่ไม่มีอาการเท่านั้น
1: ค่ะ
3: ถ้าคนที่มีอาการแล้วเราจะเลือกวิธีการตรวจด้วยวิธีอื่นอาจจะเป็นทำวิ่งสายพานหรือว่าทำซีทีเหมือนกันก็คือคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นการฉีดสีเข้าไปด้วยเราจะทำในคนที่ไม่มีอาการเท่านั้นแล้วก็ประเมินและปัจจัยเสี่ยงมันยังก้ำกึ่งยังไม่ได้มีคือหมายถึงว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าคนไข้ยังไม่แน่ใจว่าควรจะกินยาลดไขมันหรือเปล่าในกลุ่มนี้ก็คือจะมีประโยชน์ค่อนข้างมาก
1: ค่ะก็คือว่าถ้ากลุ่มที่มีอาการเนี่ยอาการชัดๆเลยก็คือเจ็บหน้าอกดูเหนื่อยง่ายที่เหมือนกับว่าจะเป็นภาวะในเรื่องของโรคหัวใจถูกไหมคะคุณหมอและถ้าต่อไปอะค่ะถ้าสมมติว่าเรามาตรวจแล้วเราเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงเราควรจะต้องมีการรักษาหรือว่าปรับพฤติกรรมอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็แรกเริ่มเลยก็คือต้องปรับพฤติกรรมโดย1ก็คือเรื่องอาหาร
1: ค่ะ
3: อาจจะต้องลดอาหารที่ทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงอย่างเช่นของทอดของมันหรือว่าของหวานต่างๆ
1: ค่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็ควบคุมปัจจัยอื่นอย่างเช่นความดันโลหิตสูง
1: ค่ะ
3: แล้วก็ควบคุมเบาหวานให้น้ำตาลอยู่ในได้เป้าและสุดท้ายก็คือเลิกสูบบุหรี่และสุดท้ายก็คือเรื่องไขมันเนี่ยครับต้องได้เป้าตามเกณฑ์อย่างที่กล่าวไป
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วตัวผลตรวจเนี้ยค่ะมีความแม่นยำมากขนาดไหนคะเมื่อเวลาพอเรามาตรวจแล้วเนี่ยผลเนี้ยมีการแม่นยำในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับวิธีประเมินแบบเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็เป็นที่มาของการตรวจก็คือก่อนนั้นเนี้ยในกลุ่มที่อยู่ในช่วงปานกลางเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าการกินยาลดไขมันเนี่ยมันคุ้มไห
1: ม
3: แต่เมื่อเรามีการศึกษาว่ามาทำ CT แคลเซียมสกอร์เนี่ยพบว่ามันมีประสิทธิภาพในการรักษาของแต่ละคนเพิ่มขึ้นหมายความว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าเรากินไปแล้วน่าจะได้ประโยชน์แน
1: ่ๆอ๋อค่ะในส่วนนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงในกลุ่มทั้งวัยรุ่นนะแล้วก็กลุ่มแบบว่าประชาชนทั่วไปเลยค่ะในเรื่องของการที่ยังลังเลในเรื่องของการที่จะไปตรวจสุขภาพค่ะคุณหมอ
3: ก็จะบอกโรคหลอดเลือดหัวใจอะครับเป็นโรคที่มันต้องใช้เวลาในการเกิดแล้วก็มันพอมันเกิดไปแล้วอะการรักษามันจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีโอกาสเกิดซ้ำค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราควรจะป้องกันก่อนที่จะเกิดโร
1: ค
3: การที่เราจะป้องกันก่อนได้ก็คือเราอาจจะต้องมาเช็คไม่ว่าจะการตรวจเลือดตรวจร่างกายต่างๆหรือว่าการทำ CT แคลเซียมสกอร์ก็เป็นทางเลือกนึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องในอนาคตนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางในการรักษาเพราะว่าครั้งหนึ่งถ้าเกิดโรคมันดำเนินไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้ครับ
1: ค่ะ ค่ะคุณหมอคะแล้วในส่วนนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมที่มีความสนใจอยากจะไปตรวจที่ศูนย์โรคหัวใจของมอนาเรสวนนี้ค่ะจะต้องมีการติดต่อหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
3: ก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนเรศวรนะครับก็มีศูนย์โรคหัวใจนะครับก่อตั้งมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ทางศูนย์โรคหัวใจเนี่ยก็มีทีมคณาจารย์ทั้งด้านอายุรกรรมโรคหัวใจนะครับที่มีทางความเชี่ยวชาญทั้งด้านการสวนหัวใจการจี้ไฟฟ้าหรือว่าการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงมีคุณหมอหัวใจเด็กแล้วก็คุณหมอผ่าตัดทรวงอกซึ่งเราเป็นทีมสหสาขาซึ่งมีการบูรณาการค่อนข้างมากมีเครื่องมือในการตรวจค่อนข้างครบถ้วนเกือบจะครบทุกอย่างในที่มีในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจการอันตราซาวด์3มิติหรือว่าการทำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับอาจารย์หมอวันนี้มากเลยนะที ่มาให้ความรู้เนาะหรือว่าสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ทำให้แบบคนไทยเป็นกันเยอะแล
1: ้
0: วก็ควรที่จะแก้ไขอย่างไรในการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญงดสูบบุหรี่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของผู้ชมที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็ป้องกันนะฮะในการที่จะเกิดภาวะหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันตรงนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับอยู่ด้วยกันค่ะกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องของวัยทองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะใครที่มีความรู้สึกว่าลักษณะอาการแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันจะใช่วัยทองหรือเปล่า ลองมาชมแล้วก็ลองมาฟังมาพูดคุยกับคุณหมอกันนะคะและพิเศษค่ะวันนี้ดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์นะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้เรากลับมาพูดคุยกันแล้วก็เจาะลึกถึงประเด็นเรื่องของวัยทองค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้เรียนเชิญอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะมาให้คำตอบกับทุกท่านที่มีคำถามและมีอาการที่ต้องบอกว่าต้องสงสัยเป็นวัยทองหรือเปล่านะคะแล้วจะมีวิธีการแก้อาการแก้ปัญหาเหล่านี้และป้องกันได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญนะคะท่านหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะคะภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทวิวรรณพันธศรีนะคะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าเข้าใจวัยทองเราจะสดใสสมวัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะ
1: เข้าใจวัยทองแต่ว่าเรายังไม่ทองเน
0: า
1: ะ
0: เรายังวัยรุ่นค่ะอาจารย
1: ์คืออยากจะใช้คำว่าเข้าใจคือหมายถึงว่าเราเข้าใจคนอื่นก็คือไม่ใช่เข้าใจตัวเองเพราะเรายังไม่วัยทอง
0: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะทีนี้อาจารย์ว่าเมื่อไหร่ถึงจะเป็นวัยทองเราจะสังเกตยังไงเราอาจจะเห็นว่าเขาดูหงุดหงิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือบางคนก็คิดว่าตัวเองคิดว่าอายุได
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วคือเราตัดที่ประจำเดือนเลยก็คือประจำเดือนมันต้องหายไปเลย1ปีแล้วถ
0: ึ
1: งจะเรียกว่าเป็นวัยทองถ้าเรายังมีประจำเดือนอยู่ถึงแม้อายุเราจะได
0: ้
1: คืออายุจะประมาณช่วง48ถึง52แต่ว่าบางท่านคือ45ก็ดูแอดวานซ์กว่าหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบางทีเอ๊ะหญิงวัยป้าหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะคือโดยทั่วไปจะประมาณ48ถึง52แต่ว่ามันก็จะแล้วแต่ละครอบครัว
0: ไม่เหมือนกัน
1: คือบางครอบครัวเขาเป็นสาวนาน55ยังมีประจำเดือนมายังสามารถทองได้อยู่เหมือนที่เซเลบในทีวีที่เขาเพิ่งแบบอายุใกล้ๆ50แล้วเขาตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีความแต่ละบ้านที่ไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปก็คือ48 52ประมาณเนี้ยก็คือจะหมดประจำเดือนไปแล้วแบบถาวรก็คือไม่มีโอกาสตั้งครรภ์แล้วค่ะ
0: เอาประจำเดือน
1: เอาประจำเดือนเป็น
0: ที่ตั้ง
1: ใช่แต่ว่าถ้าอายุ48ถึงแถวๆนั้นคือเอ๊ะแล้วประจำเดือนหายไปเราก็จะสงสัยมากขึ้นว่าวัยทองหรือเปล่าแต่ถ้าอายุสัก40แล้วประจำเดือนหายไปอ๋อวัยทองหรือเปล่าคือเราท้องมั้ยคนละแบบก็คือจะคิดตามอายุแล้วก็ประจำเดือนที่หายไปแล้วให้สงสัยนิดนึงแต่วัยทองจริงๆก็คือ1ปีเลยค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ครบ1ปีคือสมมติว่าประจำเดือนขาดไปสัก3เดือน4เดือนแล้วก็ไม่ท้องด้วยอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นอาการใกล้ๆวัยหมดประจำเดือนแต่เรายังไม่วัยทองค่ะ
0: ค่ะอันนั้นเป็นอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวเฉยๆยังไม่เรียกว่าวัยทอง
1: จริงๆมันมีหลายแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวทั่วไปก็มีแล้วก็ถ้าเป็นช่วงบางคนจะมีเขาเรียกเพอริเมนโพสคืออาการใกล้ๆจะวัยทองอันนี้ก็คือแบบอาจจะมีอาการคล้ายคนเป็นวัยทองเลยแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละเดือนด้วยเพราะว่ารังไข่ยังทำงานสร้างฮอร์โมนในบางเดือนแล้วเสร็จแล้วมันก็เลยทำไมเดือนนี้หงุดหงิดจังทำไมเดือนนี้ไม่หงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นบางครั้งมีร้อนๆหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่แน่ใจเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมาคุยกับแพทย์ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาการที่เกี่ยวกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปหรือว่าจริงๆแล้วรอบตัวมันน่าเบื่อจริงๆก็คืออาจจะหงุดหงิดตลอดเวลาหรือเปล่า
0: ค่ะอ่ะอันเนี้ยเป็นคำตอบที่ว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าวัยทองคำตอบมันก็คือเอาประจำเดือนเป็นที่ตั้งจ้ะตอนนี้มีคุณผู้ชมเข้ามาหลายท่านเลยค่ะแล้วทุกคนติดแฮชแท็กคอมเมนต์อะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยค่ะอาจารย์อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้ในดิฉันดูอยู่เนี่ยนะคะหลายท่านยังไม่ได้แชร์นะแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กที่หน้าแชร์หน้าเพจแชร์ของท่านนะคะแล้วก็คอมเมนต์คำถามแล้วก็คอมเมนต์คีย์เวิร์ดเข้ามาได้เลยอะไรก็ได้เกี่ยวกับวัยทองถ้าแอดมินเรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมอบให้กับท่านนะคะอ่ะทีนี้ทักทายกันคุณอาจารย์ค่ะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลยอ่ะนะคะบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่น้องนำเจ้าโอ้อันนี้มีทักทายเข้ามาด้วยนะคะถ้าเข้าสู่วัยทองอันนี้มีถาม ขอถามเลยได้ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าเข้าสู่วัยทองแล้วปรับอารมณ์เข้าใจตัวเองแล้วไม่รับยาเพื่อมาทานเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เราเตรียมไว้อยู่ช่วงหลังๆเนาะแต่ไม่เป็นไรเรากระโดดไปกระโดดมาก็ได้ก
0: ็คือ
1: มันเป็นวิถีธรรมชาติค่ะประจำเดือนหมดไปตามช่วงเวลาของรังไข่ที่เขาหมดความสามารถในการมีลูกแล้วด้วยตัวเองเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบางคนเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยๆประจำเดือนเขาก็ค่อยๆหมดแบบอาจจะห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆหายไปแล้วก็ความรู้สึกของการปรับตัวมันไม่ได้เยอะคืออาการมันก็จะมีตั้งแต่ร้อนโหวบแบบนอนไม่หลับแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะมีแบบหงุดหงิดบางคนซึมเศร้า
0: ซึมเศร้า
1: แบบมีได้หลายรูปแบบซึมเศร้าโดยไม่เข้าใจทำไมเอ๊ะเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะหงุดหงิดแต่ทำไมเรามันแนวเศร้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงมันอยู่ทั้งตัวเลยค่ะมันก็จะได้ตั้งแต่ปากแห้งคอแห้งตาแห้งช่องคลอดแห้งอ่อนเพลียเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวรู้สึกไม่แข็งแรงก็คือได้ทั้งตัวเลยแล้วความรู้สึกเนี้ยบางคนมันจะเป็นนิดเดียวหรือแทบไม่รู้สึกเลยคือถ้าทำงานเพลินๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเขาก็เลยแบบไม่ได้จำเป็นจะต้องมาพบแพทย์ซึ่งตามคอมเมนต์ที่เขียนมาคือถูกต้องก็คือถ้าเราอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรที่ชัดเจนก็ไม่จำเป็นจะต้องมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ค่ะเราปรับตัวได้แต่คนที่เขาปรับตัวไม่ได้หรือจริงๆถามว่าเราปรับตัวได้นี่ถามคนรอบตัวด้วยก็ดีนะคะคือบางครอบครัวนี่คุณสามีหรือคุณลูกคุมตัวมาใช้คำว่าคุมตัวมาคือคุณแม่ไม่ยอมรับก็คือคุณแม่บอกฉันสบายดีแต่คนรอบตัวบอกว่ามันไม่ได้แล้วแม่ก็คือคุมตัวมาหาหมอเธอแม่แล้วก็

0: เราก็จะแบบคุยกันหลายๆเรื่องว่ามันมีหลายทางเลือกค่ะก็คือบางทีเราอาจจะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าคนไข้บางคนคืองงว่าอันนี้คือฉันไม่สบายฉันรู้สึกร้อนๆหรือฉันนอนไม่หลับฉันเครียดคือมันเป็นจากฮอร์โมนหรือจริงๆแล้วเป็นโรคอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันได้หรือว่าลองรักษาระยะสั้นแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้พอใส่ฮอร์โมนไปเสร็จแล้วโอ้มันดีขึ้นมันสบายแสดงว่าเป็นผลจากฮอร์โมนหรือบางคนเนี่ยเวลามาเจอคุณหมอเนี่ยก็จะประเมินเป็นคนๆไปว่าโอ้เขาแบบโอ้หัวใจเต้นแรงเหงื่อออกเกินเหตุหรือว่าอายุยังไม่เข้าจริงๆเป็นไทรอยด์ก็ได้นะคะก็คือเป็นโรคอื่นเราก็อาจจะต้องมาดูว่าจริงๆมันไม่ใช่วัยทองก็ได้แต่ว่าพอดีมันทับซ้อนกันในช่วงเวลานี้ก็เลยถูกเหมารวมว่าเป็นวัยทองเนี่ยค่ะไม่ต้องรักษาก็ได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าสุขสบายดีแต่ว่าอาจจะต้องดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นแค่นั้นเอง
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนก็ได้ค่ะ
1: ตอนนี้เห็นคำถามจากคุณผู้ชมที่พิมพ์กันเข้ามาหลายๆคนนะถามเรื่องของอาการกันเยอะเลยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่มันบ่งชี้เลยว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราวัยทองแน่ๆคุณแม่คะอาการของแม่มันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขออาจารย์บอกนิดนึงค่ะว่าอาการวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเขาได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ข้ออาการตอนนี้มีรูปประกอบด้วยนะคะก็มีผู้ใจดีวาดรูปให้ตามนี้เลยค่ะก็คือถ้าเอาอาการตัวเองก็จะแบบมีร้อนวูบวาบอันนี้เด่นเลยคนไข้จะบอกว่ามันร้อนวูบวาบแล้วมันก็สัมพันธ์กับการนอนไม่หลับจริงๆบางคนบอกว่ามันตื่นมาร้อนเลยหรือบางทีเขาไม่รู้มันเป็นร้อนแบบนิดนึงแต่ทำให้เรานอนไม่ดีคุณภาพการนอนไม่ดีแล้วพอนอนไม่ดีตอนกลางวันมันก็อ่อนเพลียแล้วมันเรื้อรังคือมันเป็นทุกวันเพราะฉะนั้นทุกวันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนนอนน้อยโดยตลอดซึ่งทำให้การทำงานคุณภาพชีวิตความสุขความอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอะค่
1: ะ
0: ก็เลยอ่อนเพลียอะไรตามไปด้วยแล้วก็นอนไม่ดีแล้วจะยิ้มแย้มมันก็ยากอะค่ะก็หงุดหงิดหรืออาจจะเป็นอีกแบบอาจจะซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่อันที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนแล้วก็เรื่องของช่องคลอดแห้งที่บางทีมันไม่ได้รู้สึกแย่มากไม่ได้กระทบสุขภาพชีวิตในการทำงานอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: อ๋อคือมันเป็นปัญหาที่เรามองไม่เห็นถ้าเราไม่มาหาหมอด้วยนะคะอาจารย์ยิ่งพวกแบบมวลกระดูกลดลงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นว่ามีเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยถ้าเป็นในส่วนของวัยทองอาจารย์แล้วก่อนหน้านั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของประจำเดือนทีนี้ถ้ามันมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้เอาของตัวเองมาเป็นอันนี้นะคะอาจารย์ว่าหรือไม่ถามว่าถ้าสมมติว่าคือประจำเดือนเราก็ยังมาอยู่สม่ำเสมอแต่ว่ามันนอนไม่หลับเมื่อกี้เห็นมีนอนไม่หลับด้วยถ้าอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าวัยทองหรือยังหรือว่ามันเป็นสาเหตุอื่นอาจารย์คะ
0: ถ้าประจำเดือนยังมาสม่ำเสมอนะคะมักจะเป็นสาเหตุอื่นค่ะมักจะนะมักจะแต่ว่าอาจจะต้องดูเป็นรายๆไปแล้วก็บางคนจะมีแบบเขาเรียกอาการก่อนมีประจำเดือนก็คือในผู้หญิงเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนระดับไม่เท่ากันก็คือมีแบบขึ้นสูงสุดช่วงตกไข่แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเป็นเนินเตี้ยๆก่อนที่จะหายไปแล้วก็มีประจำเดือนทีเนี้ยช่วงที่ฮอร์โมนก่อนที่จะมีประจำเดือนสักประมาณ3วัน5วันเนี่ยตรงนั้นอะบางคนจะมีความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
1: ยังไงคะอาจารย
0: ์มีอาการตรงนั้นเลยก็คือ5วันก่อนมีประจำเดือนเนี่ยจะมีแบบเป็นได้ทุกอย่างคล้ายๆวัยทองก็คือรู้สึกเหมือนฮอร์โมนมันหายไปแต่มันหายไปแค่5วันเองนะคะแล้วก็แต่รู้สึกละเรื่องร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียปวดศีรษะก็มีปวดศีรษะไมเกรนนอนไม่ค่อยดีร
1: ู
0: ้สึกตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรือร้อนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกอยู่แป๊บนึงแล้วก็ประจำเดือนมารู้สึกดีขึ้นหลังประจำเดือนหมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนไม่ใช่วัยทองซึ่งอันนี้แก้ง่ายมากเลยก็คือแก้แค่5วันนั่นแหละที่เราจะทำให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นยังไงซึ่งแต่ละรายจะไม่เหมือนกันยาก็จะไม่เหมือนกันด้วยแล้วเราก็คงต้องคุยเป็นรายๆสำหรับคนไข้แต่ละคนซึ่งถ้าในฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจคำนี้เยอะคือเข้าใจว่าเขาน่าจะมีอาการชัดเจนแล้วก็เขาก็จะมีแบบใน Google ต่างๆนานามีกลุ่มมีการสอนว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงอ่ะค่ะก็เป็น premenstrual syndrome PMS ค่ะก็คือจะใกล้เคียงกับ perimenopause PMS เหมือนกันแต่ว่าความหมายคนละแบบกันสำหรับสาวๆที่ยังมีประจำเดือนมาสม่ำเสมอลองสังเกตตัวเองดีๆว่าความรู้สึกนั้นน่ะมันเป็นแค่ช่วง 5-7 วันก่อนมีประจำเดือนไหมหรือว่าจริงๆหงุดหงิดทั้ง

0: ือนถ้างุนหงิดทั้งเดือนไม่ใช่ละก็คืออาจจะเป็นโรคอื่นเป็นไทรอยหรือเอ๊ะทำไมฉันอ้วนง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไทรอยต่ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเรื่องอยู่ที่มันสามารถทับซ้อนกันได้ค่ะก็เข้ามาปรึกษาได้ค่ะจริงๆคุณหมอทั่วไปก็น่าจะให้คำปรึกษาได้หรือว่าถ้าไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับผู้หญิงก็มาหาสูตินรีแพทย์ได้ค่ะ
1: หรืออาจจะเป็นแบบคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีสูตินรีแพทย์ประจำอยู
0: ่
1: ก็ลองปรึกษาดูก็ได้นะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีเรื่องของแบบพวกไทรอยอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีอาการลักษณะคล้ายๆกันค่ะอาจารย์มันมีโรคอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ที่มันแบบว่าอาการมันคล้ายๆกับไวทองนอกจากไทรอยอะ
0: โอ้ไทรอยนี่คืออันดับหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าจริงๆมีอย่างอื่นอีกเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ค่อยชัดมากคือต้องป่วยเยอะๆหน่อยเป็นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าบางคนทานยาบางชนิดที่บังเอิญทำให้ฮอร์โมนมันต่ำลงหรือว่าบางทียานั้นมันทำให้นอนไม่หลับหรือว่าทำให้หัวใจเต้นแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมาดูได้ว่าโรคประจำตัวเรามันเกี่ยวเนื่องกับอาการเหล่านี้ไหมแบบบางคนบอกเพิ่งเป็นมา3เดือนก็อ๋อก็3เดือนนี้ใช้ยานี้อยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูเป็นคนๆไปแต่ว่าไทรอยด์คือเจอเยอะที่สุดละว่ามันทับซ้อนกันกับไวทองแล้วก็ไปโทษว่าตัวเองเป็นไวทอง
1: เราสังเกตด้วยตาได้ไหมคะอาจารย์ว่าลักษณะของแบบไทรอยด์มันยังไง
0: โอ้ยากมาก
1: แล้วก็แตกต่างจากไวทองยังไง
0: คือถ้าเป็นไทรอยที่ชัดเจนมากๆอ่ะก็จะแบบโอ้ตาโปนคอโตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มือสั่นคือยกมือขึ้นมาแล้วแบบไม่สามารถทำให้มันนิ่งได้มือสั่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นคือเป็นเยอะนะคะก็คือระดับสูงกว่าคนปกติสักแบบ 4-5 เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนเนี่ยแต่สูงเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นไทรอยนิดๆอ่ะแบบไม่ได้สูงมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นอาการอะไรที่ชัดเจนมากอาจจะแค่เหงื่อออกนอนไม่หลับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวใจเต้นเร็วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือถ้าบอกว่าเอ๊ะมันไวทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นไทรอยด์ก็คือถ้ากลัวเป็นไทรอยด์ก็คือต้องไปตรวจเท่านั้นถึงจะรู้ใช่ไหมคะ
0: หรือว่าบางคนเลือดออกผิดปกติคือจริงๆเขาอาจจะเป็นเรื่องอื่นอยู่คือเป็นแบบเนื้องอกโพรงมดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีเลือดออกผิดปกติเหมือนกันแล้วก็คิดว่าอ๋อไวทองไงฉันเป็นไวทองประจำเดือนมันก็เลยมาบ้างไม่มาหลายมีกระปิดกระปออะไรเงี้ยปรากฏจริงๆมีเนื้องอกอยู่ข้างในก็มีบางทีมันเข้าใจผิดเพราะว่าอายุได้พอดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ไงเขาถึงบอกว่าต้องตรวจภายในแล้วก็พบสูติแพทย์ทุกปีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนั้นคือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นหลักถ้าถามว่าทุกปีอันนั้นนะคะก็คือเราอยากให้แน่ใจว่าเราไม่ได้อยากเจอตอนเป็นมะเร็งเราอยากเจอตอนที่ยังไม่เป็นมะเร็งแล้วรักษาแล้วเราจะได้ไม่ได้ต้องขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งไงอันนั้นก็เลยเป็นเหตุในการที่แบบอยากจะให้เข้ามาพบเจอทุกปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนหลังก็จะมีการตรวจที่ดีขึ้นอาจจะกลายเป็นทุก3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเทคโนโลยีของการส่งตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คงเป็นเรื่องของคัดกรองมะเร็งแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเลือดออกเนี่ยโดยเฉพาะอายุเนี่ย40อัพเนี่ยบางทีมันทับซ้อนกันมันมีทั้งเนื้องอกมีฮอร์โมนมีไวทองรวมกันแล้วบางทีเราไม่เข้าใจแล้วเราก็อาจจะกลายเป็นเหมาว่ามันคือไวทองก็บางทีต้องมาตรวจเพราะมันยากๆจริงๆว่าอันเนี้ยคือกำลังจะไวทองหรือจริงๆแล้วมันทองไปแล้วล่ะเธอแต่ว่าอาการไม่เยอะแต่เลือดที่ออกอยู่เนี่ยเลือดออกเป็นเนื้องอกอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ยแต่แบบนี้ยิ่งแล้วเลยค่ะอาจารย์เราประเมินเองสรุปเองไม่ได้เลยนอกจากคอยสังเกตอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าดูแล้วมันมีอาการว่าแบบมันดูเข้าข่ายนะไอ้3 4 5ข้อที่อาจารย์ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่มาหาหมอมันอันตรายมั้ยคะอาจารย์หรือว่าคนที่รู้สึกว่าเราเป็นไวทองเราต้องพบแพทย์นะต้องพบไหมอาจารย์คะ
0: จริงๆอย่างเรื่องเลือดก่อนเอาเรื่องเลือดเพราะว่าเลือดมันเกี่ยวกับเนื้องอกได้เงี้ยค่ะก็คือเรื่องเลือดเนี่ยคือถ้ามันมาเป็นรอบชัดเจนแล้วก็มันก็ไม่ได้มีกระปิดกระปอยไม่ได้ดูมีความรุงรังมากเงี้ยค่ะมาเป็นรอบนานๆมาทีแล้วก็มาแล้วจบมาแล้วแบบ3วัน5วันจบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอดูแลตัวเองไปก่อนก็ได้แล้วก็ครบปีก็มาตรวจกับสูตินรีแพทย์เงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องร้อนวูบวาบอะไรพวกนี้คือมันรบกวนคุณภาพชีวิตก็รบกวนมากรบกวนน้อยถ้ารบกวนมากเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่าไปอดทนเลยเราควรจะมา ดูแลกันแล้วมันจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นจริงๆแล้วก็มันไปสัมพันธ์กับโรคอื่นๆด้วยนะคะคือพอร่างกายมันแย่มันพังมันนอนน้อยอะเดี๋ยวโรคอื่นๆก็ตามมาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์เคยมีเคสของผู้ป่วยไวทองที่แบบว่าเป็นเยอะๆอย่างงี้มั้ยคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดนึงอะ
0: มี
1: จริงเหรอคะ
0: เยอะๆแบบ
1: ยังไงคะเขามีอาการยังไง
0: ก็คือแบบถึงขั้นบอกว่าอยากฆ่าคนอย่างนี
1: ้
0: เข้ามาในห้องหมอแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ฮอร์โมนคือจะต้องแบบหงุดหงิดคือบางทีมันอาจจะโอเวอร์แลปกับความเครียดในชีวิตของเขาด้วยก็คือเขาคงมีหลายเรื่องรวมกันนะแล้วก็คือฮอร์โมนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่สุขสบายก็เลยจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนแต่ว่าในบางคนคืออาจสมมติอย่างเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ใช้ฮอร์โมนในสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมแต่เขาก็ร้อนวูบวาบได้เราก็จะมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ฮอร์โมนอีกนะคะสำหรับหลายท่านที่แบบกังวลเรื่องฮอร์โมนโอ๊ยกลัวต่างๆนานาเงี้ยค่ะจริงๆยาที่มีอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยสูงแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คือจะประเมินเป็นคนๆเรียบร้อยแล้วตรวจเบื้องต้นก่อนว่ามีข้อบ่งห้ามไหมว่าห้ามใช้ฮอร์โมนไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ได้เราก็ใช้แล้วจริงๆเราไม่ได้จะใช้ตลอดไปก็คือเราใช้แค่พอให้คนไข้ปรับตัวได
1: ้
0: แล้วก็พอปรับตัวได้เสร็จเราอาจจะเอาฮอร์โมนออกไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าโอ้มันต้องใช้ตลอดไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าไม่อยากใช้ฮอร์โมนเลยอยากจะลองใช้ทางเลือกอื่นแบบกลัวมากเลยที่บ้านมีมะเร็งเต้านมอยู่หลายคนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ฮอร์โมนใช้ยาที่มันไม่ใช่ฮอร์โมนก็ได้ค่ะ
1: ก็
0: มีทางเลือกอยู่แต่ว่าคนไข้อาจจะแบบอ่ะสูตินรีแพทย์ปุ๊บมันคือฮอร์โมนมันไม่ได้เสมอไปมันมีทางเลือกอื่นที่ประสิทธิภาพใช้ได้อยู่เหมือนกันในการรักษาอาการทั้งหมดค่ะ
1: ถ้าอาจารย์หมอคะถ้าเราเป็นไวทองจริงๆคือตัวเลือกที่หนึ่งคืออาจารย์จะต้องทานฮอร์โมนถูกไหมคะถ้าสมมติว่าคือเขาไม่ได้มีอาการข้างเคียงหรืออะไรที่ผิดปกติที่เขาแอคทีฟดีกับการใช้ฮอร์โมนก็คือจะเป็นตัวเลือกที่หนึ่งที่เราจะใช้ถูกไหมคะ
0: จริงๆคุยเป็นคนๆเลยค่ะว่าอาการเยอะมากขนาดไหนแต่ว่าคือถ้าให้ถามว่าสิ่งที่รักษาอาการไวทองได้ดีที่สุดคืออะไรคำตอบคือฮอร์โมนก็คือต้องแบบมันรักษาได้ทุกสิ่งอย่างแล้วก็ประสิทธิภาพสูงด้วยแต่ถ้าเป็นยาอื่นอ่ะเขาก็จะประสิทธิภาพน้อยกว่าฮอร์โมนแต่มันก็ยังดีสำหรับคนบางคนที่อาการไม่เยอะอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: ก็เลยให้ตอบข้อสอบจะตอบว่าฮอร์โมนคือเบอร์หนึ่งแต่ในชีวิตจริงเวลาคุยกับคนไข้เป็นคนก็คืออาจจะไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ฮอร์โมนเสมอไปก็คือเลือกตัวทางเลือกอื่นได้ค
1: ่ะแล้วมันต้องทานไปตลอดชีวิตไหมคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่อาการไวทองจะเป็นเยอะอยู่ประมาณ2ปีแรกแล้วก็สองปีแรกของการหมดประจำเดือนปุ๊บแต่บางคนก็จะเป็นก่อนหมดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้โดยทั่วไปก็จะประมาณ2ปีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะแบบลองปรับตัวลองปรับขนาดยาลองลดลงแล้วมันก็มักจะหยุดยาได้ค่ะโดยทั่วไปก็ใช้ไม่เกิน5ปีค่ะ
1: แหมเราก็นึกว่าพอแบบเข้าวัยทองแล้วทานฮอร์โมนแล้วก็ต้องทานไปตลอดชีวิตไม่ใช่
0: ไม่ใช่เราใช้แค่บรรเทาอาการแล้วมันก็มักจะเป็นแค่ไม่เกิน5ปีค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่บางคนมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่แบบไม่ได้เขาต้องอยู่ไปตลอดก็บอกว่าเขาจะฆ่าคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีบางรายเหมือนกันแต่ต้องประเมินข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาของเขา1ปีที่ผ่านมาเขาตัวอ้วนขึ้นเขามีไขมันในเลือดสูงมีโรคอื่นที่แทรกเข้ามาเนี่ยฮอร์โมนอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของเขาแล้วในเวลานี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีที่ผ่านไปด้วยนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เลยใช้ไม่เกิน5ปีแล้วเราก็จะไปสนใจประเด็นอื่นของวัยทองแทน
1: ค่ะอาจารย์มีคนพอฟังอย่างเงี้ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฉันไม่อยากทานฮอร์โมนล่ะมันมีพวกแบบอาหารเสริมหรือมันมีสมุนไพรหรือว่ามีทางเลือกอื่นไหมเพราะว่าก็เคยแบบเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะแล้วก็เขาเล่ามาเขาบอกกันมาต่อว่าเอ้ยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีอย่างอื่นที่มันแทนฮอร์โมนได้ไหมคะ
0: มีอย่างอื่นที่แทนฮอร์โมนได้แต่ว่าที่ปลอดภัยเลยจะเป็นยาที่อยู่ในโรงพยาบาลก็คือยาที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราคัดมาละก็คือโอ้กว่าที่ยาตัวนึงจะอยู่ในโรงพยาบาลได้เนี่ยเขาจะต้องมีงานวิจัย

0: ั่วโลกให้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณหมอก็จะไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนี้พบบางบุคคลหรือเปล่าแล้วก็ระยะยาวของการรับประทานเนี่ยก็ไม่ทราบนะว่าสุดท้ายมันจะไปเป็นมะเร็งหรือจะอะไรยังไงไหมแม้ว่ามันจะสกัดมาจากพืชหรือ เป็นวิตามินหรืออะไรก็ช่างมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันถ้าใช้เป็นระยะเวลายาว
1: ๆค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเราบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นแบบพวกสมุนไพรที่มันมาจากพืชจะบอกว่ามันน่าจะปลอดภัยมากกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้คอนเฟิร์มความปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ไม่คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าจริงๆยาหลายตัวที่มีในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็สกัดจากพืชค่ะ อย่างเช่นยารักษามะเร็งตัวนึงนะคะมันสกัดจากแพงควยค่ะต้นดอกแพงควยหน้าบ้านเราเนี่ยค่ะเขาสกัดออกมากลายเป็นยารักษามะเร็งซึ่งแบบผมร่วงนะคะก็คือผมร่วงแล้วก็แบบขึ้นไส้อาเจียนอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยาหลายชนิดสกัดจากพืชแต่ว่าเมื่อมันสกัดออกมาแล้วเป็นสารประกอบเข้มข้นเนี่ยมันสามารถมีผลข้างเคียงได้ก็คือถ้าเรารับทานจากพืชแบบเราทานผักเราทานถั่วเราทานอะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ไม่เป็นไรค่ะก็คือมันไม่ได้มีความเข้มข้นสูงแต่เมื่อไหร่ถ้าสกัดออกมาเป็นความเข้มข้นสูงแล้วเนี่ยมันคืออาจจะมีผลข้างเคียงด้านอื่นตามมาด้วย
1: ค่ะ
0: คือธรรมชาติเขาดีไซน์ไว้ดีแล้วค่ะเขาจะแบบรับยารับอาหารได้แค่นี้เหมือนรับประทานส้มเขียวหวานธรรมดาเนี่ยถ้าเราทานส้มทั้งลูกอ่ะก็คือเราก็จะได้น้ำตาลระดับนึงแล้วเราก็ได้ไฟเบอร์ได้กากใยแต่ถ้าเราไปคั้นส้มออกมาทานแต่น้ำส้มอ่ะกากใยเราก็ไม่ได้แล้วเราก็ได้น้ำตาลเยอะมากเลยเพราะว่าเราจะสามารถทานส้มไปได้ทีละ6ลูกเพราะว่าเราทานแต่น้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ถ้าเป็นส้มเป็นลูกเราจะทานได้แค่ลูกเดียวเพราะเราอิ่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเขามีการเหมือนปกป้องป้องกันดีไซน์มาเรียบร้อยแต่พอเราไปสกัดเข้มข้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงในแต่ละตัวยาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือมีการโฆษณากันในทีวีหรือบอกว่าอย.รับรองคือเขารับรองให้เป็นอาหารเสริมเขาไม่ได้หมายความว่าจะให้มาเป็นยารักษาอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ชัดเลยอาจารย์หมอตอบชัดเลยทีนี้นะคะเรื่องของสมุนไพรทีนี้วิตามินล่ะคะอาจารย
0: ์วิตามินก็เหมือนกันค่ะก็คือวิตามินเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไปต่างประเทศจะเห็นแบบมาเป็นกระปุกใหญ่มากก็คือกระปุกละพันเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝรั่งเขากินกันคือฝรั่งเขาแบบเขาไม่ได้โชคดีเหมือนเราก็คือเขาอยู่ในประเทศที่หิมะตกหรืออยู่ในทะเลทรายซึ่งเขาอะไม่มีพืชผักอุดมสมบูรณ์แบบเราเพราะฉะนั้นอาหารที่เขาจะรับประทานในแต่ละวันอะมันไม่เพียงพอแน่นอนในการที่จะมีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆครบอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะท่านหิมะตกอยู่แต่ในบ้านก็กินอาหารแช่แข็งอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เลยต้องทานวิตามินเสริมอันนี้ไม่เถียงเขาแต่ว่าในประเทศไทยคือเรามีของที่ดีกว่าเขาเยอะเลยเป็นของที่เขาอิจฉาเรามากก็
1: ค
0: ือเรามีอาหารจริงๆของที่เรียวแล้วไม่ได้มีผ่านกระบวนการเคมีอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราแค่เลือกที่มาของอาหารให้มันเหมาะสมปลอดสารพิษเงี้ยค่ะเราก็ได้วิตามินได้คุณค่าอาหารครบถ้วนค่ะเราไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะกินแล้วเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคก็แค่รับประทานอาหารให้มันแบบครบตามที่เราทานทุกวันเนี่ยก็โอเคแล้ว
0: ใช่ค่ะมันเป็นของดีกว่าที่บรรจุขวดอีกค่ะ
1: อ๋อนะคะอ่ะอันนี้ก็ชัดเหมือนกันเรื่องวิตามินทีนี้นะคะขออนุญาตมาดูที่คอมเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะคุณออกัสนะขออนุญาตอ่านชื่อนะคะคุณออกัสบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันปวดเมื่อยตามตัวบ่อยๆค่ะอาจารย์ทั้งที่ก็ไม่ได้ไปทำงานหนักอะไรเป็นพิเศษนะคะอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณของไวทองไหม
0: ได้ค่ะเป็นสัญญาณของไวทองได้จริงๆต้องจริงๆคนถามก็น่าจะรู้ว่าเป็นสัญญาณของอายุที่สูงขึ้นก็คือตอนเราเด็กๆเราทำอะไรนิดๆหน่อยๆนี่สบายมากหรือไปวิ่งมาวันรุ่งขึ้นยังร่าเริงอยู่เลยก็คือมันเป็นตามอายุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อก็ได้นะคะกล้ามเนื้อก็คือมวลกล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะหายไปตั้งแต่หลังอายุ35แต่เราไม่รู้ตัว
1: ค่ะ
0: แก้มเราจะตอบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเราก็จะเริ่มห้อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือไขมันมันจะเข้ามาแทรกอะไรอย่างเงี้ยยกแขนแล้วมันดึงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหล่านี้คือกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อมันหายไปค่อยๆหายไปทีละนิดค่ะหลังอายุ35มันก็เลยทำให้รู้สึกแรงไม่ค่อยมีเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของความเอจจิ้งไม่อยากเรียกภาษาไทยภาษาคือความชราเนาะก็คือเป็นเอจจิ้งไปตามอายุซึ่งเราต้องพยายามออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นแต่อีกอันนึงก็คือมันเป็นความไม่ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้อมันค่อนข้างตึงแล้วมันก็เลยขัดยอกง่าย

0: ายอันนี้ต้องใช้การออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเข้าด้วยค่ะคือต้องออกเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและออกแบบยืดเหยียดเพื่อให้กล้ามเนื้อมันมีความยืดหยุ่นสูงมันก็จะไม่ค่อยเคล็ดไม่ค่อยตกหมอนเอื้อมมืออะไรไปจับอะไรแล้วมันไม่ยอกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องออกกำลังกายทั้งสองแบบซึ่งน่าจะต้องมีตอนต่อไปถ้าคอมเมนต์มาว่าออกกำลังกายยังไงนะคือขอเสริมกล้ามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยนะคะน่าจะเชิญอาจารย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูมา
1: ค่ะยังไงดีถึงจะเหมาะยังไงดีถึงจะกระชับอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์มีถามต่อด้วยนะว่าแบบเราจะต้องดูแลสุขภาพยังไงล่ะแล้วจะทำยังไงให้แบบอารมณ์มันดีขึ้นอารมณ์มันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบหงุดหงิดบ่อยเวลาเราเข้าสู่ช่วงวัยทองเพราะว่าวัยทองมันคือวัยหมดประจำเดือนใช่ไหมคะอาจารย์นี่ถามเข้ามาในคอมเมนต์ด้วย
0: หงุดหงิดบ่อยคือจริงๆอ่ะต้องถามว่าสิ่งรอบตัวมันน่าหงุดหงิดหรือเปล่าบางทีสิ่งรอบตัวมันน่าหงุดหงิดขึ้นด้วยนะคะก็เราก็อาจจะต้องยิ้มอ่อนมองบนบ้างในบางเรื่องที่มันอยู่รอบตัวแล้วมันน่าหงุดหงิดด้วยตัวเองแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันแบบมันดูง่ายเกินไปคือเอ๊ะแค่เรื่องแค่นี้เองหรอคือเราต้องมีสติอันดับแรกต้องมีสติก่อนว่าเรื่องแค่นี้มันควรหงุดหงิดจริงไหมหรือจริงๆมันสะสมมาแล้วหลายเรื่องอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาพบแพทย์ค่ะมันสามารถทดลองได้ว่าเราลองใช้อันนั้นอันนี้ไหมหรือจริงๆของทางคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะเรามีคลาสเลยเป็นคลาสสอนเรื่องวัยทองตอนวันศุกร์ตอนเช้าค่ะก็คือเราจะตรวจกันที่ห้องเบอร์5วันพุธกับวันศุกร์เช้า
1: ซึ่
0: งตอนเช้าวันศุกร์เนี่ยเราจะมีคลาสของการสอนเรื่องทั้งหมดที่พูดในวันนี้รวมถึงมากกว่านี้ด้วยออกกำลังกายเลยนิดนึงด้วยโดยคุณพยาบาลที่น่ารักมากแล้วก
1: ็
0: คนไข้ก็จะมารวมกลุ่มกันแบบประมาณแล้วแต่วันก็คืออาจจะมี10คนอยู่ในห้องนะแต่ละคนก็ถือพัดค่ะก็คือ แล้วก็นั่งฟังคุณพยาบาลไปแล้วก็จริงๆหลังจากฟังทั้งหมดแล้วว่าหลายคนกลับออกไปโดยไม่ใช้ฮอร์โมนนะคะก็คือเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจแล้วแล้วเขาดูวิธีดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วทำใจได้ดีขึ้นหรือบางคนก็บอกฉันว่าฉันไม่รอดฉันขอไปกับคุณหมอก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่อาจจะฮอร์โมนหรือไม่ฮอร์โมนก็ได้ค่ะก็มีตัวอย่างให้เลือกหลายตัว
1: ตอนนี้นะคะจิพยายามที่จะอ่านคอมเมนต์คำถามของคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดของเรานะคะก็อย่าลืมคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีแจกนะคะมีแจกบัตรสตาร์บัคการ์ด300บาทจำนวน3รางวัลให้กับคุณผู้ชมที่แชร์นะคะไลฟ์นี้เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ที่หน้าเพจของคุณนะคะแล้วก็ติดhashtag คำว่า MedCMU ด้วยนะคะแล้วเราจะให้ท่านคอมเมนต์อะไรก็ได้อ่ะนะคะแล้วแอดมินของเราเกี่ยวกับใบทองนะและแอดมินของเราก็จะไปเลือกดูว่าถูกใจคอมเมนต์ไหนเราจะมอบให้นะคะส่งให้คุณถึงบ้านเลยค่ะอย่าลืมแชร์ด้วยชมแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะทีนี้กลับมาอาจารย์หมอคะเมื่อกี้อาจารย์พูดนิดนึงเรื่องของอ้วน เขาบอกว่ามันอ้วนรู้สึกว่าเอ้ย
0: มันอึ้ง
1: มันแบบว่าพออายุเยอะขึ้นทำไมมันอ้วนอ้วนง่ายนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองหรือเปล่าแบบน
0: ี้ใช่เลยค่ะจริงๆอ้วนเนี่ยเป็น2มิติคือมิติของอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มิติของวัยทองร่วมกันคือถามว่าอายุเพิ่มขึ้นคือยังไงก็คือกิจกรรมในชีวิตเรามันลดลง
1: ค
0: ่ะบางคนก่อนหน้าเนี่ยสัก5ปี10ปีก่อนวิ่งตามลูกวิ่งใหญ่เลยมันก็คือวิ่งโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ลูกเข้าโรงเรียนสบายแล้วส่งลูกให้คุณครูสอนพิเศษไปอะไรเงี้ยก็คือกิจกรรมในการวิ่งในการออกกำลังกายเราน้อยลงนี่คือข้อหนึ่งงานเรานั่งโต๊ะมากขึ้นหรือเปล่าออกกำลังกายน้อยลงอ่ะข้อสองคือมวลกล้ามเนื้อที่เมื่อตะกี้พูดไปก็คือมวลกล้ามเนื้อมันหายไปเพราะฉะนั้นตัวที่ใช้เป็นตัวช่วยเราออกแรงอ่ะมันหายไปค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเผาผลาญของร่างกายก็คือร่างกายเป็นเหมือนกับพยายามเก็บพลังงานก็คือเดาว่าสมัยโบราณเราแบบคนอายุเยอะขึ้นอาจจะไปวิ่งล่ากวางไม่ไหวมันก็เลยต้องเก็บพลังงานก็คือเป็นการดีไซน์ของร่างกายที่เขาจะบอกว่าอ้าวเราช่วยกันเก็บพลังงานไว้ในร่างกายนะ อะไรอย่างเงี้ยก็คือเลยทำให้การเผาผลาญของคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยมันน้อยลงรับประทานอาหารเท่าเดิมแต่ว่าน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆ อย่างเงี้ยค่ะซ ึ่งวัยทองเป็นอีกเรื่องนึงคือวัยทองเนี่ยเราก็จะมีการเผาผลาญน้อยลง
1: ค่ะอาจารย์
0: คนที่อายุเท่ากันอายุแบบอ่ะ50เท่ากันคนนึงวัยทองคนนึงยังไม่วัยทองเนี่ยคนที่วัยทองเนี่ยปรากฏว่าการเผาผลาญลดลงแล้วก็ไขมันน่ะมันจะย้ายที่ค่ะคือไขมันที่เคยอยู่ตามแขนขาสะโพกมันจะมาอยู่ตรงหน้าท้องค่ะแล้วก็ไขมันหน้าท้องเนี่ยเอาออกยากค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของอายุและวัยฮอร์โมนร่วมกันประกอบกันในความอ้วนแล้วมันก็เลยนำมาซึ่งโรคอื่นๆก็คือโรคแบบเบาหวานความดันหัวใจนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นเกี่ยวกับเข่าเสื่อมเจ็บเข่าอะไรเงี้ยก็คือมาจากความอ้วนหมดเลยซึ่งเหมือนกับมันสืบทอดกันมาแบบค่อยๆทำให้เรามีปัญหาอื่นตามมาค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ทำยังไงดีล่ะคะอาจารย์ก็ไม่อยากไปอ้วนช่วงวัยทอง
0: ทำใจและอดทนค่ะก็คือ
1: มันมีตัวช่วยอะไรบ้าง
0: เราต้องพยายามอย่างมากที่จะลดน้ำหนักก่อนวัยทองเพราะว่าพอวัยทองปุ๊บมันยากขึ้นชัดเจนค่ะอันนี้ยังเจ้าตัวยังไม่ได้โดนด้วยตัวเองเพราะยังไม่วัยทองแต่ว่าเท่าที่ถามคนไข้มาคนไข้บอกหายใจเฉยๆมันก็อ้วนแล้วหมออ
1: าจารย์จริงๆแค่ไม่วัยทองนะตอนนี้มันก็ลดยากแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อดึงกล้ามเนื้อที่หายไปของเรากลับมาแล้วใช้กล้ามเนื้ออันนั้นในการเผาผลาญพลังงานเพิ่มค่ะคือถ้าวัยรุ่นเนี่ยอยู่เฉยๆเขาก็มีกล้ามนิดนึงได้ อะไรอย่างเงี้ยเขาไปออกกำลังกายนิดนึงกล้ามขึ้นเลยแต่ว่าพออายุเยอะเนี่ยมันต้องแรงกว่านั้นนะคะคือก็เคยอย่างนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาที่อายุเยอะๆอ่ะเขาก็จะบอกเลยว่าเขาต้องออกกำลังกายหนักกว่าเดิมเพื่อดึงกล้ามเนื้อแล้วก็อาหารเราก็คงอาจจะจำเป็นต้องเลือกรับประทานมากขึ้นเท่าที่ยังมีความสุขอยู่ค่ะแล้วก็เพื่อให้สุขภาพระยะยาวของเราอ่ะมันมีเรื่องต่างๆตามมาช้าลงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอ้วนเกินจะดูแลตัวเองได้แล้วมากๆหรือมีโรคข้างเคียงแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยค่ะก็จะเราก็จะมีคลินิกโรคอ้วนของคุณหมอต่อมไรท่อของอาจารย์สุภวรรณที่พูดจากันไป
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: ค่ะก็คืออาจจะต้องไปตรงนั้นที่อาจารย์จะช่วยได้ค่ะ
1: โหค่ะแค่หายใจก็อ้วนแล้ว
0: จริงค่ะแต่ว่าเราต้องพยายามค่ะ
1: จะลองพยายามดูค่ะอาจารย์ถ้าแค่นี้ยังไม่วัยทองก็ปาเข้าไปเท่านี้แล้วนะคะไม่รู้ว่าพอวัยทองแล้วมันจะขนาดไหนอ่ะ
0: จริงๆอยากจะให้กำลังใจพิธีกรให้กำลังใจทุกท่านนะคะว่าคือเขาเก็บตัวเลขมาค่ะว่าโดยอายุที่อายุเยอะขึ้นของเราเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะก็คือโดยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราทำตัวเหมือนเดิมเนี่ยน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นประมาณครึ่งกิโลต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่แบบในแต่ละปีสมมติ5ปีผ่านไปเนาะ5ปีผ่านไปก็ต้องแบบว่า2กิโลกว่าถ้า5ปีผ่านไปคุณทำเท่าเดิมคุณเก่งมากค่ะแต่ว่าอันนี้คือวิถีของธรรมชาติที่เป็นที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วแต่เราถ้าเราไม่อยากจะกลายเป็นหญิงตุ่มในวัยทองเนี่ยค่ะเราก็ต้องฝืนธรรมชาตินิดนึงต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากกว่าที่เคยทำตอนอายุ30ค่ะ
1: บางคนอาจจะบอกว่า5ปีผ่านไปเนี่ย 2.5 กิโลนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะที่ขึ้นได้แค่นี้
0: อ้าวโ
1: อ้เพราะว่ามันขึ้นเยอะกว่านะอาจารย์โน้บางทีแบบเวลาน้ำหนักขึ้นเนี่ยเราไม่ใช่รู้ตัวค่ะอาจารย์เพราะเวลาเราทานเนี่ยทานข้าวเราเจอของอร่อยเราก็เราอยากทานของอร่อยอะไรที่มันไม่อร่อยเราก็ไม่อยากทานไง
0: เราเปลี่ยนบัตรอันนี้เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะ
1: ดีไหมคะอาจารย์
0: เอาไปแปลง
1: อันนี้คือเรื่องของความเรื่องของโรคอ้วนเนาะจริงๆอ่ะจะต้องมีแบบการแนะนำเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเราเน้นโปรตีนอะไรอย่างงี้ดีไหมคะอาจารย์โปรตีนเยอะ
0: ๆอันนี้ต้องนักโภชนาการอาจารย์สุภวรรณอีกรอบไหมคะ
1: กินยังไงดีคะอาจารย์สุภวรรณขาเดี๋ยวเผื่ออาจารย์สุภวรรณกำลังนั่งชมอยู่อะเราอยู่ที่โรคอ้วนก่อนเอาแค่นี้ก่อนมันยังมีอีกโรคนึง
0: ใช่
1: ค่ะที่มันมาพร้อมกับไอ้ความอ้วนเนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับวัยทองก็คือที่อาจารย์บอกไปเมื่อต้นชั่วโมงกระดูกพรุนค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มองไม่เห็นด้วยตา
0: ก็คือคุณหมอกระดูกเนาะจริงๆควรจะมาพูดแต่ว่าจริงๆอย่าไปให้ถึงมือเขาเลยคืออย่าไปรอจนมันหักก็คือเราควรจะดูแลตั้งแต่ก่อนหักเนี่ยละค่ะก็คือคือตอนที่เราเป็นวัยรุ่นจริงๆเราใช้แคลเซียมตลอดเวลาค่ะเราพูดเราคุยเราหายใจเราก็พริบตาพวกนี้เราใช้แคลเซียมหมดเลยแล้วเจ้ากระดูกเนี่ยคือเป็นจุดสำรองแคลเซียมเป็นธนาคารแคลเซียมให้กับร่างกายถ้าวันไหนเราทานแคลเซียมไม่พอจากอาหารเราก็ไปดึงออกมาจากกระดูกทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่วัยทองเนี่ยพอเราวันไหนเราทานแคลเซียมเยอะมันจะกลับไป อุดรูที่เราดึงออกมาค่ะแต่ว่าพอเป็นไวทองเนี่ยการที่เราทานแคลเซียมแล้วมันจะกลับไปอยู่กลับไปที่กระดูกเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องแบบที่เจอเยอะในสตรีไวทองว่าทานรับประทานแคลเซียมต่อวันไม่พอแล้วเราก็ไปดึงออกจากกระดูกแล้วก็ดึงอยู่เนี่ยดึงไปเรื่อยๆดึงไปพักสัก5ปีอายุ65ก็จะมีคนที่เป็นกระดูกพรุนเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องระวังเรื่องการดูแลเรื่องอาหารที่มีแคลเซียมสูงหร
1: ือ
0: ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องรับประทานแคลเซียมเม็ดไปเลยอะค่ะก็จะเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าควรรับประทานเสริมมากกว่าสิ่งที่ขายใน TikTok ทั้งหมดอะค่ะ
1: อ๋องั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะสะสมแคลเซียมไว้
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ก่อนจะเป็นไวทองด้วยซ้ำ
0: ใช่ค่ะมันเป็นธนาคารที่เหมือนกับว่าเรามีเงินในธนาคารเยอะเราก็แบบพอเราไวทองปุ๊บมันจะแบบอะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆยังไงต้นทุนเราสูงมันก็จะเสี่ยงต่อการกระดูกหักน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนมันก็จะเปลี่ยนไปเรามีร้านกาแฟอยู่รอบโรงพยาบาลเลยรอบโรงพยาบาลเราร้านกาแฟแบบ20ล้านมั้งก็คือกาแฟและชาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวลดการดูดซึมแคลเซียมค่ะแล้วก็ถ้าทานวันละ2แก้วอย่างเงี้ยก็คือแล้วเราก็ทานแคลเซียมด้วยมันก็คือดูดซึมได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางคนทานดื่มแคลเซียมดื่มกาแฟตอนเช้าอย่างเงี้ยเราคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรทานแคลเซียมตอนเย็นบางทีฤทธิ์ในการลดการดูดซึมมันมาถึงตอนเย็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่คิดว่าน่ากลัวสำหรับอาจจะไม่ใช่ยุคตอนนี้กำลังจะเป็นยุคของพวกเราตอนพวกเราเข้าไวทองเนี่ยแหละว่าเราแบบเราได้ดูแลกระดูกไว้ตั้งแต่ก่อนไวทองไหมแล้วก
1: ็
0: พอไวทองไปแล้วเนี่ยเราได้พยายามปกป้องไม่ให้มันดึงออกมาจากกระดูกเพิ่มขึ้นไหมคะ
1: เชื่อว่ามากกว่า 80% ละกันดื่มกาแฟแน่นอนอาจารย์ขา
0: อ๋อดิฉันไม่ดื่มนะคะ
1: อาจารย์ไม่ดื่มอ่ะขออยู่ใน 80% อาจารย์ขาแล้วอาจารย์จะมีวิธีแนะนำในการทานแคลเซียมกับการดื่มกาแฟยังไง
0: โหก็อย่างที่บอกคือแคลเซียมมันลดมันดูดซึมน้อยลงคือกาแฟลดการดูดซึมของแคลเซียมคาเฟอีนดีกว่าสารที่ให้ที่มีคาเฟอีนเนี่ยลดการดูดซึมของแคลเซียมค่ะแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ได้มีความแนะนำจากสถาบันชั้นนำว่าโอเคอยู่ดื่มกาแฟแล้วอยู่ต้องกินแคลเซียมเสริมนะแต่ว่าอยากขอความมั่นใจว่าแคลเซียมในแต่ละวันของทุกท่านน่ะรับประทานเพียงพอไห
1: ม
0: ก็คือถ้าเรารับประทานอาหารแบบฝรั่งเนี่ยมันพอค่ะก็คือตื่นเช้ามานางดื่มนมละนมอย่างน้อยก็สัก300ซีซีใส่ซีเรียลอย่างเงี้ยหรือว่าทานชีสคือฝรั่งเนี่ยจะดื่มนมเยอะแต่ปัญหาของคนนมเนี่ยคิดง่ายๆนะคะนมก็คือ1มิลลิลิตรก็คือมีแคลเซียม1มิลลิกรัมถ้าเป็นนมมีคุณภาพอย่างที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าตอนนี้เราจะไม่แตะละกันเน
1: า
0: ะทีนี
1: ้ขับผ่านไป
0: ทีนี
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารอื่นๆเพราะว่าคนเอเชียบางคนเนี่ยเขาจะมีภาวะไม่ย่อยนมจริงๆเป็นลักษณะของคนเอเชียที่เป็นเยอะคือเหมือนเราขาดการดื่มนมไปช่วงหนึ่งในช่วงวัยรุ่นเรากลัวอ้วนเราไม่ดื่มนมแล้วมันก็เลยเหมือนเอนไซม์ในการย่อยนมมันหายเราดื่มนมเลยท้องเสียหรือท้องอืด
1: ท้องอืด
0: ค่ะซึ่งกรณีนี้เราคงต้องทานอาหารอย่างอื่นก็คือเป็นแบบถั่วแดงผักสีเขียวเข้มเป็นงาเป็นปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้ก้อนแข็งเต้าหู้ต้องก้อนแข็งด้วยนะคะก้อนที่มันไม่ค่อยอร่อยอ่ะ
1: ก้อนที่มัน
0: ที่มันไม่ใช่แบบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่อยู่ในแกงจืดอ่ะไม่ใช่เต้าหู้ไข่อ่ะค่ะก็คือเต้าหู้ก้อนแข็งๆซึ่งมันจะ
1: แข็งๆเหลืองๆนะคะ
0: แข็งๆก็คือมีแคลเซียมเยอะอะค่ะเหล่านี้ก็คือเรารับประทานเหล่านี้ไหมซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ทานก็คือถ้าเกิดว่าวันไม่ได้ทานเลยแถมยังไปดื่มกาแฟอีกอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็ดื่มทุกวันค่ะ
0: แคลเซียมที่มีอยู่นิดนึงจากอาหารเช้าหรืออาหารอื่นๆที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วยิ่งดูดซึมน้อยไปอีกก็น่ากังวลสำหรับอนาคตอันไกลของเราตอนที่วัยทองว่าธนาคารกระดูกเรามีน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มทานแคลเซียมเสริมเลยก็ได้นะคะ
1: ใครที่มีพฤติกรรมต้องบอกว่าพฤติกรรมเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยคือสะสมแคลเซียมน้อยหรือไม่ค่อยทานอะไรที่มันเป็นแคลเซียมเลยหรือดื่มกาแฟทุกวันวันละ2แก้ว3แก้วนะอันนี้คือลักษณะที่จะบ่งชี้ว่าในอนาคตต่อไปคุณมีโอกาสที่จะขาดแคลเซียมสูงมากแล้วมันจะมีผลกระทบต่อกระดูกมวลกระดูกของเรานะคะแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงแบบเราเนี่ยถ้าเข้าสู่ช่วงวัยทองมันมีโอกาสที่จะพรุนมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คนก็เลยจะแบบว่า เออฉันจะต้องมากินแคลเซียม อาจารย์หมอคะแล้วมันจะต้องมีเรื่องของการระมัดระวังไหมเพราะเคยได้ยินมาว่าการทานแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปแบบเกาะนนนั่นนี่เนื้องอกนั่นอะไรเงี้ยต้องมีการแบบเว้นระยะการกินแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับสตรีวัยทองคะ
0: คือจริงๆหลายอย่างที่พูดกันใน TikTok อ่ะค่ะมันยิ้มอ่อนอยู่ก็คือจริงๆข้อมูลมันเขาว่ามีการตีพิมพ์ต่างๆนานานะคะแต่ว่าต้องไปอ่านรายละเอียดค่ะว่าเขาศึกษาในอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเขาศึกษาในเหลือเวลาอีก10 นาทีก็คือ เขาศึกษาในฝรั่งซึ่ง

0: างเนี่ยเขาดื่มนมเยอะอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะเขามีปริมาณแคลเซียมจากอาหารเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็ไปทานอาหารเป็นเม็ดแคลเซียมเสริมเข้าไปอีกมันก็เลยแบบเหมือนกันจะกลายเป็นเกิน อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแต่มันก็ไม่ได้มีโทษชัดเจนในด้านอะไรมันไปเกาะต่างๆอีกการที่ไปเกาะต่างๆอย่างเช่นกระดูกงอกหรือนู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นการซ่อมแซมร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งมันคนละเรื่องกับปริมาณแคลเซียมที่มีในเลือดนะคะโดยทั่วไปแคลเซียมวันละเม็ดเนี่ยมันไม่น่าไม่ได้เกินค่ะถ้าเราทานอาหารน้อยแต่ถ้าทานอาหารเยอะแบบว่าเป็นแบบดื่มนมวันละลิตรหรือดื่มนมวันละครึ่งลิตรอย่างเงี้ยน่าจะพอก็คืออาจจะไม่จำเป็นต้องทานแคลเซียมเสริมค่ะแต่พอดีน่าจะทานไม่ถึงค่ะทีนี้เหลือเวลาอีกน้อยหนึ่งเราขอพูดเรื่องซีเครตมากๆ
1: ค่ะ
0: ก็คือ
1: เรื่องที่คาดไม่ถึง
0: เรื่องที่แบบทุกคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นก็
1: ค
0: ือเรื่องส่วนล่างค่ะก็คือปัสสาวะแสบคัดช่องคลอดแห้งอย่างเง
1: ี้ยเกี่ยวด้วยเหรอคะอาจารย์
0: คือเคยทำแบบสอบถามที่คลินิกไวทองเพราะว่าจริงๆจะทำวิจัยอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: เราไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ได้รับคำตอบมามันแย่ขนาดนั้นก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ป
1: รากฏว่า
0: 80% ของผู้หญิงไวทองเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของช่องคลอดแห้งแล้วก็ปัสสาวะขาดปัสสาวะติดเชื้อบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่เคยรู้เลยเราก็เลยแบบอ้าวทำไมฉันไม่รู้ก็เลยส่งคำถามไปอีกอันนึงสุดท้ายได้ตีพิมพ์ได้นะคะคำถามง่ายๆแค่นี้ว่าโอ้แล้วทำไมหมอไม่ทราบทำไมหมอไม่ได้เคยดูแลคุณในด้านนี้เลยหรอก็ปรากฏว่า40%ไม่เคยบอกใครเลยคือมีปัญหาแต่เขียนไว้พอดีเขาให้ตอบแบบสอบถามก็เลยเขียนบอกเขาไปแต่ไม่เคยบอกใครเลยซึ่งโอ้แล้วเราก็เลยถามต่อไปอีกว่าแล้วทำไมถึงไม่บอกว่ามีปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ตอบว่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมันต้องแห้งเยี่ยงนี้แหละแล้วก็ปัสสาวะขาดมันก็แห้งไปคือกันนั่นแหละก็ฉีดติดเชื้อก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายคนก็คือทนทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังมีกิจกรรมกับสามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกตกใจกับแบบสอบถามที่ได้เรากลับมามาแต่ว่าอันนั้นคือไม่ได้ระบุตัวตนนะคะว่าเป็นใครเขาก็เลยกล้าพูดว่าแบบมีปัญหาอะไรต่างๆเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยโอ๊ยตายละก็เลยพยายามไปสอนคุณหมอต่างๆว่าแบบต้องถามแล้วเนี่ยคือเราต้องพยายามถามเขาว่าเขาอายแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคงไม่มีวิธีรักษาหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วก็อดทนกันไปบางคนก็แนะนำให้สามีไปเมียเมย์น้อยไหมอันนี้เคยเจอคนไข้บอกอยากให้เขาไปที่อื่นเลยหมออะไรเงี้ย
1: โอ
0: ้ก็คือขึ้นกับแต่ละบ้านด้วยบางทีสามีเขาก็พักผ่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยสามียังมีกิจกรรมที่แอคทีฟอยู
1: ่
0: มันก็จะต้องมีทางเลือกที่ช่วยเหลือได้ค่ะก็คือ
1: ตั้งใจฟังแล้วค่ะคืออะไรคะ
0: มีหลายอย่างเลยค่ะก็คือเราไม่ต้องไปกับฮอร์โมนก็ได้นะคะก็คือเราก็จะคุยเป็นคนๆอย่างเช่นบางคนมีปัญหาเฉพาะช่วงมีกิจกรรมอ่ะเราก็จะมีเจลเฉพาะกิจหมอจะเรียกแบบนี้เจลเฉพาะกิจมันก็โอเคมากๆเลยแต่ถ้าบางคนน่ะช่องคลอดแห้งแบบอยู่เฉยๆก็รู้สึกแย่แล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยคืออยู่เฉยๆก็รู้สึกขยุกขยิกแสบๆอะไรระคายเคืองหรือปัสสาวะทีนึงมันรู้สึกขาดๆมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยต้องไปกับฮอร์โมนหรือสารเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องคลอดคือถ้ากลัวฮอร์โมนมากมันมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องคลอดที่ไม่มีฮอร์โมนแล้วมันมีหลักฐานชัดเจนว่ามันทำให้ช่องคลอดเนี่ยคุณภาพดีขึ้นมันไม่แห้งคือจริงๆมันแห้งทั้งตัวค่ะปากแห้งคอแห้งตาแห้งผิวแห้งขึ้นในไวทองแต่ว่าตรงพิเศษตรงช่องคลอดเนี่ยมันจะดูมีปัญหาพิเศษกว่าบริเวณอื่นที่เราสามารถทาโลชั่นบำรุงหรืออะไรต่ออะไรได้ค่ะก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยว่
1: า
0: อย่าไปอดทนมากเงี้ยค่ะก็คือมันมีทางเลือกที่เราช่วยกันดูแลได้ค่ะ
1: ค่ะมาหาหมอเถอะ
0: ใช่ค่ะคือสงสารเลยคือต่ออ่านแบบสอบถามแล้วสงสารว่าอ้าวแล้วทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้แล้วแบบเขาบางคนแบบความทรมานให้เขาเขียนเป็นคะแนนว่าเขาทรมานแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็คือหลายคนน่าสงสารจริงๆเราก็เลยพยายามสื่อสารเรื่องนี้มากขึ้นว่ามาปรึกษาได้แล้วถ้ากลัวว่าแบบอุ๊ยตายแล้วนักศึกษาแพทย์เยอะแยะหรือเปล่าเราสามารถขอเป็น private ได้ก็คือแบบขอคุยส่วนตัวได้ไหมคะหรือคุยกับคุณพยาบาลหน้าห้องก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ
1: ก็แจ้งได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คุณหมอสู่ใจดีค่ะ
0: เราแจ้งได้ค่ะคือแบบบางทีเรา แค่ไม่ใช่ตรวจภายในหรืออะไรนะแค่พูดแค่นี้บางคนเขาต้องการแบบอยากให้คนรู้แค่น้อยคน
1: ค่ะ
0: ก็ได้หรือให้พยาบาลโน้ตมาว่าต้องการอะไรแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะนะคะขอบคุณคุณหมอมากค่ะคุณอาทัยทิพย์ค่ะคอมเมนต์เข้ามาอุ้ยอันนี้แชร์แล้วด้วยเนี่ยเรียบร้อยแล้วขึ้นเป็นผู้แชร์น่ารักมากนะคะบอกว่าอุ้ยเนี่ยคุณอาทัยทิพย์บอกว่านี่มันต้องดูแลสุขภาพกันไปก่อนนะคะแล้วสอบถามคนรอบข้างด้วยนะคะคุณหมอคะว่าเหวี่ยงวีนหรือเปล่าอุ้ยอันนี้น่ารักมากถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยค่อยกลับไปหาคุณหมอค่ะว่าแบบไหนเหมาะสมขอบคุณคุณหมอมากเลยคุณซีวิวเหรอคะคุณซีวิวบอกว่าเป็นวัยทองในช่วงที่ราคาทองแพงนะคะ
0: แต่การรักษาเราไม่แพงนะคะก็คือการรักษาหลายอย่างเนี่ยใช้สิทธิ์ทุกสิทธิ์ได้หมดเลยบัตรทองประกันสังคมต่างๆนานาได้เขาเห็นความสำคัญก็คือมันไม่แพงค่ะแล้วก็หลายอย่างที่อาจจะมีตัวเลือกอย่างเช่นมอยเจอไรเซอร์ของช่องคลอดเนี่ยนะคะมันใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้มันต้องซื้อค่ะเขามองว่ามันเป็นเวชภัณฑ์สำอางทั้งจริงๆมารักษาโรคนะคะอันนี้ก็หลัก10 บาทแล้วก็จริงๆเราไม่ได้ต้องใช้เยอะไม่ได้ต้องใช้ทุกวันบางทีเราใช้แค่สัปดาห์ละเนี่ยหลัก10คือน้อยกว่ากาแฟสตาร์แบบอีกก็คือแบบแค่นั้นเองเหมือนกาแฟ1 แก้วต่อสัปดาห์มันก็พออยู่ได้แล้วค่ะก็ปรับแปลงกันได้ตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็มันเบิกได้ในหลายสิทธิการรักษาค่ะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: ท
1: ุ
0: กส
1: ิ
0: ทธ
1: ิ์
0: ดีกว่าทุกสิทธิการรักษาค่ะ
1: ค่ะคุณซีวิวบอกว่าขาหลังเนี่ยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยช่วงที่มันวัยทองหรือว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์ขาหลังขนาดขาหลังนะมันก็ยังแบบลั่นดังก็แก๊บอะไรเงี้ยพออายุเยอะขึ้นนะเป็นวัยทองมาหลายปีแล้วคุณคนทำไร่ข้าวโพดชื่อเพจเขาชื่อเพจเขานะคะนี้ว่าแต่ว่ามันยังไม่หายค่ะมันร้อนปุ๊บวาบๆนะคะวัยทองเนี่ยมันจะเป็นกี่ปีคนอื่นเข้าหนาวกันค่ะส่วนตัวเราอ่ะร้อนอาจารย
0: ์น่าสงสารคือ อย่างที่บอกมันจะเป็นมาก2 ปีแต่บางคนน่ะลากยาวไป10 ปีค่ะก็คือแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นกับสภาพร่างกายขึ้นกับพันธุกรรมหลายๆอย่างเลยซึ่งก็อยากจะเชิญชวนว่าอย่าไปอดทนมากคือสงสารแหละว่าถ้ารู้สึกว่ามันลำบากขนาดนั้นเราลองมาคุยเรื่องทางเลือกต่างๆไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเออมันก็พออยู่ได้เราก็แค่อาบน้ำหรือเราแค่ย้ายนอนกลางคืนมานอนกลางวันอะไรมีอะไรนี่อากาศเริ่มหนาวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแลตัวเองกันไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าต้องใช้คำว่าทนเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าทนเลยก็คือมันมีตัวเลือกที่มันปลอดภัยสูงมากค่ะก็คือเข้ามาคุยกันได้ค่ะที่คลินิกวัยทอง
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแบบเอ๊ะคุณหมอนี่อายุน้อยไปดูจะไม่ค่อยเข้าใจป้าอย่างเราหรือเปล่า เราก็จะมีจันใส่พีนด้วยนะคะ
1: จันใส่พีนใช่มีอ
0: าจารย์หมอหลายท่านมีอาจารย์ณัฐภัทรสุดหล่อถ้าอยากจะคุยกับคุณหมอหล่อๆก็มีอาจารย์ณัฐภัทรมีอาจารย์ใส่พีนที่ช่วยดูแลได้ของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะแต่ถ้าของโรงพยาบาลอื่นก็คุณหมอสูตินรีแพทย์ทั่วไปก็ดูแลได้ค่ะ
1: ค่ะโรงพยาบาลเรามาวันไหนได้นะคะอาจารย
0: ์วันพุธกับวันศุกร์ตอนเช้าค่ะ
1: พุธศุกร์ช่วงเช้านะคะสามารถมาปรึกษาคลินิกวัยทองเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ตรงขึ้นมาชั้น5ได้เลยค่ะ
1: ค่ะต้องมีแบบจองโทรมาสอบถามก่อนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ช่วงนี้ยังไม่ต้องจองค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามันหนาแน่นมากอาจจะต้องมีคิวนิดนึงแต
1: ่
0: ตอนนี้ยังดูแลกันได้อยู
1: ่
0: ก็คือ walk in มาได้เลย
1: ก็มาก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาก่อนได้ตรวจก่อนนะคะคุณณรงค์ชัยเราบอกว่าอู้แชร์แล้วขอบคุณมากเลยค่ะฝากเรียนท่านอาจารย์ค่ะบอกว่าบรรยายเก่งที่สุดเลยรู้เรื่องเข้าใจง่ายได้ความรู้แต่ว่าคนฟังยังไม่ไวทองนะครับ
0: ไม่พูดก็ยังไม่ไวทองทั้ง2 คนเลย
1: โอยวันนี้ยิ่งคุยกับอาจารย์ยิ่งสนุกแต่ว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายในเรื่องของการรักษาสักนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็พูดถึงว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายแล้วเราจะดูแลตัวเองเอาตัวรอดจากการแบบเป็นไวทองอย่างเงี้ยได้ยังไงค่ะ
0: คือจะเน้นว่ามันเป็นวิถีธรรมชาตินะคะมันเป็นความเสื่อมตามวัยของทั้งอายุและทั้งฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเราคือเราอย่าไปเศร้าว่าเราไวทองแล้ว มันเป็นตามนั้นแหละแต่ว่ามันสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเสื่อมถอยแล้วกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็หายอย่างเงี้ยค่ะกำลังวังชาหายหมดก็คือต้องดูแลตัวเองทั้งการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ดีมากๆแล้วก็พยายามปรับ ตัวเองแล้วเท่าที่ทำได้แล้วก็มีภาระหน้าที่เยอะเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวเองได้ขนาดนั้นด้วยความต้องรับผิดชอบสูงเนี่ยนะคะเราก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากจะเป็นฮอร์โมนหรือไม่ใช่ฮอร์โมนก็ได้ซึ่งคงต้องมาคุยกันในแต่ละคนก่อนค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะลองอยู่กับการดูแลตัวเองก็ลองถามคนรอบข้างด้วยแล้วก็แนะนำว่ามันอาจจะไม่ได้นานแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็คือมีอาการอยู่นานแล้วก็น่าเห็นใจถ้าเกิดว่าจะต้องอดทนเป็นระยะเวลานานเกินไปเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยวันนี้จริงๆแล้วยังมีอีกหลายคำถามเลยค่ะอาจารย์นกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องให้อาจารย์ได้มาตอบในคอมเมนต์ให้เพราะว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ถามคำถามเข้ามาในวันนี้พร้อมกับให้กำลังใจบอกว่าวันนี้คุณหมอคุยเก่งมากเลยแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากนะคะจากรายการของเราในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเหลืออีกหลายคำถามถามเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามหลังไมค์แล้วกันนะคะ
0: ตอบหลังไม
1: ค์ได้เลยค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่มาให้ความรู้กับเรานะคะอย่าลืมค่ะเข้าใจวัยทองเราก็ต้องสดใสสมวัยด้วยนะคะวิธีอาจารย์บอกเราไปแล้วค่ะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างและสังเกตยังไงนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทวิวรรณพันธศรีนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
0: ยินดี
1: อาจารย์หมอคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะดิฉันและอาจารย์เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: แดนแห่งมรดกอันล้ำค่าทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่นี่ยังเป็นดินแดนแห่งความเอื้ออาทรเป็นบ้านของผู้คนที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและประสบการณ์ชีวิตวันนี้เมืองน่านได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างเป็นทางการเทศบาลเมืองน่านจึงไม่นิ่งนอนใจเดินหน้าส่งเสริมและดูแลผู้สูงวัยทุกคนอย่างเต็มกำลังสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยือนที่จังหวัดน่านค่ะเมืองมรดกโลกแห่งล้านนาตะวันออกที่ซึ่งความงดงามทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และน้ำใจของผู้คนที่ล้อมรวมกันอย่างลงตัวและพิเศษค่ะและวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับโครงการที่งดงามโครงการหนึ่งของเทศบาลเมืองน่านค่ะนั่นก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุที่ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมในเรื่องของความรู้สร้างสุขและก็เติมเต็มคุณค่าชีวิตของผู้สูงวัยค่ะทางเทศบาลเมืองน่านได้ดูแลผู้สูงอายุใจชุมชนอย่างไรกันบ้างวันนี้ติดตามได้จากรายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะท่านนายกสุรพลเทียนสูตรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองน่านค่ะหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในนามว่าท่านนายกตีนะคะ
1: บางคนเรียกลุงตีแล้ว
0: ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ค่ะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัยในเทศบาลเมืองน่านเลยค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเห็นว่าทางเทศบาลมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุถึง4โรงเรียนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอบถามถึงแนวทางในการพัฒนางานในเรื่องของการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะทางเทศบาลเองมีแนวทางในการดูแลหรือดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างคะ
1: เนื่องจากว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ว่าเมืองแห่งคนอายุยืนความหมายของเขาว่าเมืองแห่งคนอายุยืนก็คือคนที่จะอายุยืนควรจะอายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์หรือมุมมองในอนาคตที่เราอยากให้เป็นปัจจุบันนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุอายุยืนขึ้นนะครับปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุที่มีอยู่ถึง 32.85% เกือบ 33% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีมากนะครับเป็นอันดับต้นๆโดยสมบูรณ์แล้วนะครับปัญหาก็คือผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยเราจะให้เขาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกหรือพึ่งพาลูกหลานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้นานที่สุดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้นะครับการรับรู้ในสิ่งของการดูแลสุขภาพโภชนาการต่างๆการใช้ชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับหัวใจสำคัญเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เขารับรู้เนี่ยบางคนเรารอให้เขาเรียนรู้เองจากที่บ้านจากไลน์จากเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้อาจจะไม่พอแล้วเราอยากให้เขามีสังคมของสันทนาการด้วยเพราะว่าการมีสังคมสันทนาการเองเนี่ยจะลดเรื่องของเรื่องความจำเรื่องการหลีกเลี่ยงเรื่องของปัญหาของการขาดการสนทนาการอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นหัวใจที่ยังคงจำเป็นก็คือการมีแหล่งรวมแหล่งรวมสำหรับคนที่จะเข้ามาหายังพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุถึง4แห่งเหนือกลางใต้นะครับเหนือกลางใต้เขาก็ตั้งชื่อของเขาโรงเรียนหนึ่งมีผู้สูงอายุประมาณ100คนนะครับนะครับเรามี4โรงด้วยกันนะครับที่สำคัญที่สุดคือเรามีศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยนะครับสำหรับเวลาที่เขามีเวลาว่างผู้ลูกหลานไม่อยู่มีภาระจะต้องไปทำงานต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเอาผู้สูงอายุมาฝากไว้เราก็จะช่วยดูแลแต่เราไม่ได้ดูแลคนป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างนั้นพวกนั้นนะฮะเพราะว่าคงต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของพมจ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะต้องดูแลในมิตินั้นแต่เราจะดูเบื้องต้นก็คือในขณะที่พ้นจากความเป็นผู้ปกติแล้วไปสู่ผู้สูงวัยแล้วเนี่ยในระยะนี้เราจะดึงระยะเวลาให้เขามีอายุมีความสุขมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ได้นานเท่าไหร่ นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับโภชนาการเอ่ยความรู้ด้านต่างๆเหล่านี
0: ้
1: เราจึงพยายามผสมผสานให้ครับ
0: ถือว่าครบองค์เลยทีเดียวนะคะถ้ามาอยู่กับโรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลเมืองน่านได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนแน่นอนว่าพ่อแม่ไม่มีทางเหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนท่านนายกก็หน้าตาสดใสต้องบอกว่าเมืองน่านผู้คนน่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะตั้งแต่เข้ามาเยือนที่เมืองน่านเนี่ยพบเจอแต่รอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ยังเห็นว่ายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเลยทีเดียวค่ะ
1: ใจจริง
0: ๆ
1: อยากจะมองถึงผู้สูงอายุที่จะมาเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับได้อย่างไรด้วยต่อไปเนี้ยเราก็มองเป้าหมายว่าผู้สูงอายุจะมาเที่ยวเมืองน่านเยอะขึ้นเราก็คงจะต้องมีผู้สูงอายุเนี่ยคอยดูแลผู้สูงอายุเข้าใจผู้สูงอายุด้วยกัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับโอกาสในการที่จะให้เขาอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวการแนะนำสถานที่องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ภูมิรู้ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นตัวส่วนช่วยนะครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ของเมืองวัฒนธรรมศิลปะต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในองค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่เขาอยู่มานานจนถึง 70-80 ปีเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นหัวใจด้วยครับ
0: ค่ะยิ่งเมืองน่านเป็นเมืองมรดกโลกแห่งล้านนาตะวันออกค่ะแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวก็ต้องเยอะผู้สูงวัยที่จะสามารถช่วยให้มีคุณค่าแก่ตัวเองได้เนี่ยสามารถที่จะไปเป็นปราชญ์ชุมชนก็ได้หรือว่าไปเป็นไกด์ท้องถิ่นก็ได้นะคะเขาก็จะไม่เหงาแล้วก็จะได้ไม่เป็นโรคต่างๆตามมาด้วยค่ะเห็นว่ากิจกรรมในวันนี้ก็มีตลอดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวด้านในอาคารแห่งนี้ก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวกิฟต์จะขออนุญาตเข้าไปชมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมด้านในอาคารนะคะ
1: ดีเลยครับผู้สูงอายุเขาจะได้ดีใจว่ากิจกรรมของเขาความสนุกสนานของเขาความสุขของเขาการรับรู้ด้านองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มีโอกาสได้เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันได้รับรู้ได้อย่างไรครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาแนะนำแล้วก็พูดถึงแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุที่ชุมชนเมืองน่านแห่งนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวกิฟต์จะขออนุญาตเข้าไปด้านในเลยนะคะขอบพระคุณท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนเปิดรับความรู้ต่างๆก็ต้องกระตุ้นสมองและร่างกายให้ตื่นตัวค่ะเพราะว่าความสนุกสนานก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อจิตใจผู้สูงวัยไม่แพ้กันค่ะ
1: เป็นกิจกรรมสันทนาการนะคะของรถผู้สูงอายุเพื่อบอกข่าวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นในแต่ละครั้งที่เราเรียนในทุกวันศุกร
2: ์มีเรียนอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเริ่มต้นด้วยสันทนาการนะคะร้องชาติร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะมีสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วนอกจากสันทนาการแล้วนะคะเราก็จะมีวิชาการด้วยฝึกอาชีพด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พอได้ร่วมวงสนุกสนานไปพร้อมกับแม่ๆแล้วนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่เมืองน่านน่าอยู่ขนาดผู้สูงวัยที่ใครหลายๆคนคิดว่าเป็นภาระแต่ผู้สูงวัยที่นี่กลับสดใสแข็งแรงเป็นพลังให้ชุมชนเข้มแข็งจริงๆเลยค่ะ
1: เรามีวิทยากรนะคะเป็นคุณหมอค่ะจากโรงพยาบาลน่านค่ะมาให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
2: แม่ๆเขาก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการป้องกันตัวเองว่าจะเดินจะเหินยังไงเห็นแม่ๆทุกคนนี้ก็ยังไม่แก่นะสนุกสนานยิ้มแย้มกันใหญ่เลยนะ
1: อายุอาจจะเยอะนะคะแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรง
2: เพราะว่าไปเรียนที่นี่แน่เลย
1: ถูกต้อง
2: เริ่มด้วยรอยยิ้มแบบนี
1: ้วันนี้เรามีวิทยากรอีกท่านนึงนะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องของภัยจากไซเบอร์ค่ะเราเชิญวิทยากรค่ะที่เขาเป็นตำรวจนะคะค่ะเป็นตำรวจที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะคดีโดยเฉพาะเลยค่ะในเรื่องของไซเบอร์ก็เลยจะมาให้ความรู้ค่ะซึ่งเราก็เห็นความสำคัญนะคะในเรื่องของภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้เป็นความรู้ให้กับพ่อๆแม่ๆซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุของเราค่ะเป็นข้าราชการบำนาญด้วยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าอยู่บ้านอาจจะใช้โทรศัพท์
2: เนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังคุณตำรวจมาบอกด้วยตัวเองเนี่ยพ่อๆแม่ๆก็จะได้เชื
1: ่อ
2: ดูน่าเชื่อถือนะคะ
1: ใช่
2: มีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยไหมคะ
1: มีกิจกรรมทั้งวันค่ะช่วงบ่ายนะคะก็จะพาเยี่ยมชมค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุอีก3แห่งที่สวนเมืองน่านเรามีผู้สูงอายุอยู่4แห่งที่นี่คือโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อดอกขาวค่ะแล้วก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุภูมินโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองเหนือแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกลางสามสุขเทศบาลเมืองน่าน
0: หัวใจสำคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุคือการเสริมความรู้ด้านสุขภาพนะคะเพราะเมื่อผู้สูงวัยมีสุขภาพดีก็ย่อมมีความสุขในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้เชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพค่ะทั้งการดูแลตนเองการออกกำลังกายและการกินอาหารให้เหมาะสมนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วยังต้องดูแลสุขภาพใจควบคู่ไปด้วยและการสังเกตสัญญาณอันตรายเบื้องต้นค่ะ
3: แข็งแรงทุกวันนะโอเคไหม
0: ในยุคดิจิทัลภัยออนไลน์กลายเป็นภัยใกล้ตัวที่น่ากลัวไม่แพ้โรคภัยนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียและมิจฉาชีพออนไลน์ทางเทศบาลเมืองน่านจึงเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับผู้สูงอายุค่ะ
4: วัยนี้โลกอยากได้เงินเพื่อใครลูกหลานเขาอยู่มาถึงปูนนี่แล้วเนาะมันก็ครับมีเงินใจไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตอยู่แล้วตอนนี้แค่นั่นก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งที่ห่วงที่อยากได้เพิ่มคือภัยครับแหมคนที่มันจะอยู่ตั้งหลังเฮาหลังจากกี่เฮาก็อยู่แล้วนี่ครับนี่ครับมันจะเอาพวกนี้มาหลอกเรา
0: พอถึงช่วงบ่ายคณะของเราออกเดินทางไปยังหัวใจของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อสัมผัสกับกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิดเลยค่ะวัดภูมินเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า400ปีที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอันเลื่องลือวันนี้ที่ศาลาวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่รวมใจของผู้สูงอายุชุมชนภูมินที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะหัวหน้าอ้อนะคะ
6: เรียกพี่อ้อก็ได้
5: ค่ะพี่อ้อเป็น
2: หัวหน้าพัฒนาชุมชนที่ดูแลในเรื่องของโครงการผู้สูงอายุของทางเทศบาลเมืองน่านใช่ไหม
6: คะ
2: เห็นเมื่อเช้าน้องแนทบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้พี่อ้อจะเป็นผู้นำชมในเรื่องของกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
6: ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จะอยากจะแนะนำคุณกิฟต์นะคะเพื่อให้มาเยี่ยมชมเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุของเราสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ทางชมรมผู้สูงอายุน
2: ะ
6: ท่านได้ใช้ในการทำกิจกรรมน
2: ะ
6: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะที่เข้ามาเยี่ยมชมนอกจากจะมากราบสักการะนะฮ
2: ะ
6: ทางวัดภูมินแล้วมาลอดซุ้มพญานาคแล้วก็ยังมาเยี่ยมชมกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ
2: ค่ะซึ่งวันนี้มีกิจกรรมน่ารักน่ารัก
6: ใช่แล้ว
2: ก
6: ิ
2: จกรรมอะไรคะ
6: อันนี้เลยค่ะอันนี้เลยนะคะน้องกิฟต์เห็นไหม
2: ที่พี่อ้อมถืออยู่นี่เลย
6: นี่แล้วนี
2: ่อะไรคะเนี่ย
6: อันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการทำงูนวดนิ้วงานภูมิปัญญาท้องถิ่นนี
2: ่นวดนิ้วด้วย
6: ใช่แล้วใช่แล้วแล้วรายละเอียดนะคะก็จะพาน้องกิฟต์ไปคุยกับทางผู้สูงอายุที่น่ารักน่ารักของเรา
2: ซึ่งแม่ๆเขากำลังทำอยู่เลย
6: ถูกต้องค่ะ
2: แสดงว่ากิฟต์จะได้ทำไปด้วย
6: ถูกต้อง
2: แล้วก็จะได้นวดนิ้วด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
2: งั้นเราไปดูแม่ๆกันเลยค
6: ่ะได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปพี่อยากจะแนะนำให้น้องกิฟต์รู้จักกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านสรศักดิ์นะคะ
2: สวัสดีค่ะ
7: ครับเพราะวันนี้ก็มีกิจกรรมที่มาสอนผู้สูงอายุ
2: บาง
7: กล
2: ุ่
7: มก็มากัน
2: นี่เลยแม่ๆกำลังนั่งทำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเรียนรู้การทำงูนวดนิ้วด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนภูมิปัญญา
8: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: เป็นยังไงคะแม
8: ่งูนวดนิ้วนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะไว้ฝึกให้นักเรียนนะคะได้เรียนและสาธิตมันเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้กับมาจากวัสดุไม้ไผ่ไผ่ข้าวหลามนะคะถ้าไผ่อื่นมันจะเป็นเสี้ยนแล้วก็มันจะบาดมือเราอะค่ะ
2: แต่ว่ามันดูเหมือนทำยากจังเลยทำยากไหมคะทำไมแม่ดูหน้ายุ่งๆน่ะหน้าต้องยากแน่ๆเลยค่ะอ๋อต้องใช้สมาธิ
6: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อคะ
8: เราต้องใช้เวลา
2: หนูให้พี่อ้อก่อนเลย
8: ค่ะ
6: แล้วที่สำคัญนี่ไม้ไผ่เนี่ยก็จะต้องเป็นไม้ไผ่ที่ในจังหวัดเราด้วย
8: จังหวัดเราค่ะเพราะเราขึ้นชื่อกับข้าวหลาม
2: ข้าวหลามเท่านั้น
8: ค่ะ
6: คือนอกจากว่าจะได้ข้าวหลามกินแล้วก
2: ็
6: ยังได้ผลิตภัณฑ์นวดนิ้วได้อีก
2: นวดนิ้วด้วย
8: ในอดีตก็คือคนแก่คนเฒ่าที่ไปเสร็จจากงานไร่พืชสวนอะไรนะคะก็จะกลับมาทำแล้วก็จะเอามายืดเส้นยืดอะไรกันนะคะถ้าหนุ่มสาวก็เอามาจุงแขนกันเขามาจับมือเขาก็จุงกัน
2: ในอดีตนะจับมือกันไม่ได
6: ้
2: ถ้าคนเหนือบ้านเฮาก็จะพิษผีแล้วต้องแบบจับกันอย่างนี้ทีนี้พอแม่ทำได้สำเร็จแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้าน
8: ใช้ที่บ้านค่ะแล้วก็ต่อยอดเป็นรายได้ของครอบครัว
2: เอาไปขายได้ด้วยเหรอคะขายที่ไหนเลย
8: ปกติก็ขายที่วัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแม่เป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดภูมิน
2: ค่ะ

0: วัดภูมินเราเดินทางต่อมายังชุมชนมหาโพธิ์ชุมชนเล็กๆที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตที่นี่คือที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือซึ่งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นก็คือการทำพวงมาลัยจากใบเตยและใบตองภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนล้านนาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
1: ตอนนี้ก็จะพาน้องกิฟต์แวบมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านมหาโพธ
0: ิ์
1: เป็นหนึ่งในชุมชนที่เด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะในชุมชนด้วยตัวของชุมชนเองและก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาไปชมกันในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่มาจากใบเตยน
0: ี
1: ่ค่ะ
0: สวัสดีแม่ๆทุกท่านค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่อิงออน
0: ชิน
1: วงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือค่ะ

0: ซึ่งวันนี้แม่ๆทุกท่านได้มาร่วมกันทำกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: กิจกรรมที่จะเสนอในวันนี้นะคะเป็นการทำพวงมาลัยซึ่งเราใช้ในการบูชาพระซ
0: ึ่
1: งการสอนพวงมาลัยในโรงเรียนเวียงเหนือเรานะคะเรียนเวียงเหนือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโซนเหนือนะคะมีโรงเรียนที่ร่วมก็มีน้ำล้อมเชียงแข็งรอบๆไม่เฉพาะบ้านมหาโพธิ์ที่เดียวนะ
0: คะ
1: มีนักเรียนประมาณ100คนนะคะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากเศษใบไม้ที่อยู่ในชุมชน
0: อย่างเช่นมะกรูดก็อยู่มีมะกรูดด้วย
1: เลยถ้าปลูกทิ้งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะโรงเรียนก็เลยนำเอาตัวนี้มาให้มาทำเป็นเนี่ยเผื่อไว้วันพระน
0: ัก
1: เรียนเราเป็นผู้สูงอายุไปไหว้พระก็ไม่ต้องไปซื
2: ้ออันนี้เป็นพวงแขวนรถได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: นี่เสร็จแล้วนักเรียน
2: ธรรมดานะคะ
1: เสร็จแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพของเราในชุมชนเราจะมีตลาดสีเขียวบ้านเชียงแข็งซึ่งนักเรียนเราก็อยู่ในโซนนั้นสามารถไปประกอบอาชีพได
0: ้นอกจากได้มารวมกลุ่มพบปะพูดคุยกันแล้วแม่ๆคลายเหงาแล้วได้รายได้ด้วยแน่นอนแม่ๆต้องมีความสุขแล้วก็ภูมิใจแน่ๆเลยนะคะ
2: จะสังเกตได้โดยง่ายเลยนะว่าชุมชนของเราเนี่ยที่เราผ่านมาไปเยี่ยมชมมาเนี่ยวิทยากรเราไม่เคยใช้บุคลากรจากข้างนอกเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านนะในชุมชนของเราเองทั้งนั้น
0: คือแต่ละท่านก็มีองค์ความรู
2: ้
0: ใครเก่งด้านไหนก็มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะคะในชุมชน
2: ใช่ค่ะ
3: แม่ก็มาเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุมาเป็นปีที่2แล้วอ่ะโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือของเรานี่ก็สอนให้เราทำหลายอย่างทำดอกไม้ทำตัดตุงทำอะไรหลายอย่างค่ะแล้วก็แม่ก็อยากจะสืบทอดเมื่อก่อนคือทำสวยดอกไม้ไปวัดไปเลยพวกนี้ก็ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทำสวยดอกไม้พอเราทำสวยดอกไม้เอาดอกไม้ใบตองมาทำเสร็จแล้วก็มาวัดมาทำบุญเพราะว่าสวยดอกไม้นี่เขาจะใช้ในงานอาวามงคลและงานมงคลต่างๆเขาจะต้องทำสวยดอกไม้คืออาจจะเอามาทำเป็นกลวยอย่างนี้แล้วก็ใส่ธูปใส่เทียนแล้วก็เอาไปทำในกิจกรรมเป็นเครื่องสักการะอย่างหนึ่งของคนในสมัยล้านนาโบราณนะแม่ก็อยากจะสืบทอดอันนี้พอเราสืบทอดเป็นแล้วก็มาเข้าโรงเรียนอีกเขาก็สอนให้เราทำหลายๆอย่างแล้วก็มาต่อยอดบ้างทีนี้พอเราไปวัดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาต่อยอดแม่จะต่อยอดเราก็จะทำเป็นพวงมาลัยบ้างคือต่อยอดก็คือไปทำเป็นการค้าขายด้วยแล้วก็มันก็ทำให้พวกเราก็มีความสุขกันเรามาได้มาเจอกันไอ้บ่อยๆพวกเราก็มีความสุขค่ะ
2: และช่วงนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยนะคะของชุมชนบ้านมหาโพธิ์เพราะเราจะมีรถรางนะ
0: คะ
2: เพื่อพาพวกเราเนี่ยไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนบ้านดอนแก้วซึ่งรถรางนี้ก็จะเป็นรถรางของชุมชนบ้านมหาโพธิ์เองนะคะ
0: จะไปส่งเราวันนี
2: ้ถูกต้อง
0: แสดงว่ารอบนี้พิเศษคือเราจะขึ้นรถรางไป
2: ใช่ค่ะ
0: จะได้ชมเมืองด้วยใช่ไหมคะ
2: แน่นอนค่ะ
0: แล้วแม่ก็จะได้ไปชมกับเราด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยอีกหนึ่งชุมชนที่เหลือนั่นเองค่ะ
2: โอเคค่ะเชิญเลยค่ะ
4: รถรางเมืองน่านพาเราแล่นผ่านถนนสายเล็กที่ปกคลุมด้วยแมกไม้ร่มรื่นสู่ชุมชนดอนแก้วค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกลางสารสุขเทศบาลเมืองน่านซึ่งวันนี้นะคะมีกิจกรรมการทำจักสารงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ฝึกทั้งสมาธิความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาไว้อีกด้วยนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วได้ฝึกสมาธิยังมีรายได้จากฝีมือการทำจักสารด้วยตนเองมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจ
0: ถึงแล้วเหรอคะ
2: ถึงแล้วค่ะน้องกิฟต์และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกลางสารสุขนะคะซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านดอนแก้วและเรา

0: ค่ะ
1: มีสมาธิมีความรักความสามัคคีกันเนาะ
2: ค่ะ
1: ทำด้วยกันสนุกสนาน
2: อันไหนเดี๋ยวดูหน่อยสิว่าเป็นทำโอ้โห
1: อ
2: ัน
1: นี้ตอนนี้อ่ะนี่น
3: ำเป็นปลี
2: นี่ปลีประณีตมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือสารกันเองเลยเหรอคะ
1: ตรงนี้แหละค่ะ
0: ปิ๊งมาก
2: โอ้คือกระเป๋าก็ทำได
1: ้
2: ดอกไม้ก็ทำได้แสดงว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลย
1: โคมก็ทำ
2: โคมก็ได
0: ้
2: โอ้โหสวยงามมากๆอันนี้ก็นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างของเรามาพบปะพูดคุยกันเป็นประโยชน์แล้วก็จำหน่ายได้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เราเอาไปขายที่ไหนคะเนี่ยแม
1: ่ก็ครับมีการเปิดบูธที่บัญชาถ้าเราก็ไปบูธที่งานชิงแ
2: ชร์อ๋อค่ะ
1: ในระบบโลก
2: ก็เวลามีงานเราก็เอาไปขายเป็นการพรีเซนต์กลุ่มเราด้วยนะคะ
1: มีผู้สูงอายุ
2: ค่ะโอ้ยสวยจริงๆเลยค่ะเมื่อกี้หนูสะพายแล้วเหมาะไหมคะ
1: เหมาะมาก
2: นี่อ่ะโพสท่าสักหน่อย
0: ยังสวย
2: เหมาะไหม
0: ยังสวยยังสวยมาก
2: ค่ะ
4: เจ้ากับวันนี้นักเรียนโรงเรียนเลี้ยงการสารสุขได้มารวมมือกันทำดอกไม้จากตอกค่ะตอกนี่เขากัดทั้งมาจากชุมชนของเขานะคะเขากับมารวมกลุ่มกันมาทำดอกไม้เผื่อจะเอาไปจำหน่ายมีรายได้เข้ามาในกลุ่มของเขานะคะและนอกจากนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมล้ำไม่พ้องฟ้อนล้ำสอนฟ้อนล้ำอย่างต่างๆค่ะเพื่อจะไปออกงานยังเปิดขอไม้เขาก็ได้ไปออกงานเหมือนกับมีรายได้ที่เสริมมือเขามาตัวเองค่ะแต่วันนี้คุณนี่แม่ม่วนก็เจ้าวันนี้เขาดอกทำดอกไม้ทำดอกไม้จากตอกนอเขาก็จะได้นั่นนอเพื่อเป็นอยู่บ้านก็งอมวันนี้เขามาม่วนด้วยกันแล้วก็ได้หารายได้เข้ากลุ่มตัวเองนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้ามีความสุขหายจากอัลไซเมอร์เนาะอัลไซเมอร์
5: ร่วมใจสูญสมวัยเกิดในชุมชนสุข
6: เมื่อแสงตะวันยามเย็นเริ่มอ่อนลงผู้สูงอายุในชุมชนก็ออกมาพบกันอีกครั้งค่ะคราวนี้เพื่อออกกำลังกายด้วยการรำไทยเก๊กศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายที่อ่อนช้อยงดงามช่วยเสริมความสมดุลเพิ่มความยืดหยุ่นและผ่อนคลายจิตใจได้อย่างวิเศษภาพของผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันในยามเย็นราวกับภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดมันสื่อถึงชีวิตที่มีพลังมีสุขและมีคุณค่าแม้ในวัยทองของชีวิต

ุณผู้ชมคะสิ่งที่เราได้เห็นตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะมีค่ามากกว่าทองคำนั่นก็คือรอยยิ้มและพลังชีวิตของผู้สูงอายุค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าผู้สูงวัยไม่ใช่ภาระแต่คือทรัพยากรอันล้ำค่าที่ควรค่าแก่การดูแลส่งเสริมและให้พื้นที่ในการเติบโตอย่างมีคุณค่าค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง4แห่งนะคะไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งการเรียนรู้แต่คือบ้านอีกหลังที่รวมมิตรภาพความสุขไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะสำหรับผู้ชมที่ได้รับชมมาค่ะหากว่าบ้านของคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้สูงอายุก็ตามนะคะอยากจะฝากไว้นิดนึงค่ะว่าถ้าเราลองได้หันมาพูดคุยสอบถามหรือแม้แต่เพียงการชื่นชมเพียงเล็กน้อยค่ะเพราะว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของผู้สูงอายุค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ทีน็อตช่อง11
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
3: ่เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
4: พร้อมแล้วเจ้า
3: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
5: บ้าก
3: ดถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
5: บ้าโ
3: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
5: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
6: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
3: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮึ
0: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับ

0: พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
3: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
4: ได้รับแล้วค
3: ่
4: ะ
3: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เจนหรือว่า
4: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
5: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
1: ในเปียกสุกรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
6: ดีขึ้นครับ
3: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
6: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
1: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิการวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136 ล้าน 935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนด้วยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
2: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ําเนี่ยท่วมรอบฐานเจดี ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลา นะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
1: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
2: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่ล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังเข้าของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
2: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะ ในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนทั้งตัวเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะ าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: มันถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับ
4: อ๋อ
3: คุมเอาไว
4: ้
3: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
4: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยต้นที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีเผื่อว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็คงเป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่คลองแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
3: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
3: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: เห็นมีก็มี2ความเห็นเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
3: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ข้อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้ตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายข้อ
5: เราลองสักผ้าลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
3: ม
5: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
3: ไม่มีอะไร
5: มีอู่รถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางคนชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
3: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
5: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
0: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับ ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
2: ที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง
0: ศูนย์ ACSC ก็ได้เผยสถิติไซเบอร์รอบสัปดาห์นะครับพบว่ากลุ่ม Gen Z ยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดพร้อมกับยกกรณีการช่วยเหลือนักศึกษาสาวที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่โอนเงินกว่า 800,000 บาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ครับได้เปิดสถิติคดีออนไลน์ผ่านไทยโพลิสออนไลน์ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนรับแจ้งรวม 5,863 คดีความเสียหายรวมกว่า241ล้านบาท

0: ร่วมมือผู้ปกครองหมั่นสังเกตบุตรหลานหากมีการขอเงินค่าเทอมหรือค่าประกันครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันค่ะ

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
5: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอม

ข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

0: งสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะวันนี้ก็เข้าสู่การอภิปรายเป็นวันที่2แล้วโดยเริ่มต้นที่เรื่องของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ภาพรวมการประชุมวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงนะคะผ่านการพิจารณาไปได้13มาตราค่ะย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ในภาพรวมนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสั่งพักการประชุมค่ะในเวลาเที่ยงคืน39นาทีภายหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรา13มาตราว่าด้วยงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานในกำกับวงเงินกว่า 47,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย277เสียงไม่เห็นด้วย120เสียงและงดออกเสียง51เสียงรวมเวลาอภิปรายวันแรกทั้งสิ้น15ชั่วโมง30นาทีโดยประธานนัดประชุมใหม่อีกครั้งวันนี้ช่วง 9:00 น.นะคะก็เป็นการเริ่มต้นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวงเงิน 53,732 ล้านบาท
1: และช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามบรรยากาศการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ในวันที่2นะครับไปดูบรรยากาศสดๆจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับสดจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ตั้งแต่เปิดการประชุมจนถึงขณะนี้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวันที่2ยังคงเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยฝ่ายค้านชี้เห็นความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการจะถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกภารกิจของหน่วยงานครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2วันนี้เริ่มต้นการอภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับครับโดยมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยฝ่ายค้านอย่างนายนัทประชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 20% เพราะมองว่าการทำงานของหลายกรมผิดที่ผิดทางเช่นกรมประมงได้งบประมาณ

0: 4,800 ล้านบาทแต่พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรและอีกส่วนนำไปทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการตั้งงบผูกพันตั้งแต่ปี2570ซึ่งตนเองก็คือคุณณัฐชาเคยคัดค้านในโครงการนี้ในชั้นของคณะอนุกรรมการแต่ว่าอธิบดีกรมประมงชี้แจงถึงความจำเป็นของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวว่าต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่
0: เช่นเดียวกับสสพรรคประชาชนคนอื่นๆยังคงอภิปรายในประเด็นการใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากเกินไปอย่างนายสุพนัทมีนชัยนันท์สสกทมพรรคประชาชนที่อภิปรายภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับเน้นย้ำควรจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงอีกทั้งยังมีบางหน่วยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นอย่างนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่อภิปรายว่างบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในเรื่องของการซื้อเรดาร์ใหม่ในปี2570มูลค่า480ล้านบาทที่มองว่าซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรใช้วิธีการบริหารข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขณะที่นายกรจาติกาวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ปฏิรูปสหกรณ์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรเช่นเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านการรวมกลุ่มเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอยู่แล้วพร้อมเสนอรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ที่ควบรวมสหกรณ์ที่มีจำนวนมากเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทแล้วให้เกษตรกรเป็นผู้ถือหุ้นโดยให้เกษตรกรอยู่กับสหกรณ์สหกรณ์น่าจะทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การทำการตลาดที่ชัดเจนขณะที่เกษตรกรมีหน้าที่ขายสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์รูปแบบนี้เกษตรกรจะสามารถระบายสินค้าที่มีไปพร้อมกับได้ส่วนแบ่งกำไรในฐานะผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ
2: สรุปโดยรวมเนี่ยมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมา
0: ส่วนใหญ่การอภิปรายช่วงเช้าวันนี้ทั้งสสฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปเนื่องจากมองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารและมีมูลค่าสูงของประเทศที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของประเทศแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องคงไว้ให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากและอยู่ได้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ
4: ค่ะนอกจากเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วนะคะที่รัฐสภาก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์
1: ซึ่งนายพิพัฒน์ก็กล่าวนะครับว่าการประชุมครม.ในวันนี้ได้ย้ายสถานที่การประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยในระหว่างการพิจารณาสำหรับวันนี้ครับครม.ที่ลาการประชุมก็ได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
0: สาระสำคัญนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมุ่งเน้นการแก้ไขข้อจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อช่วยแก้ปัญหาการระดมทุนและป้องกันการไหลออกของเงินทุนไทยไปยังตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ในการรับรองและก็ประสานงานพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมากำหนดนโยบายและทิศทางโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นระยะเวลา5ปีและหากเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า Deep Tech คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้สูงสุดถึง10ปี
1: ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมี3นายพลขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็มีนายพลขยับขึ้นโยกย้ายและสลับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งเมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมีตำแหน่งสำคัญก็อาทิตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง3นายได้แก่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์จากเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์จากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจแห่งชาติ
0: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์จากรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองจากผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทนพวัตอารยังกูลจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วจากรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนตำแหน่งรองเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นอกจากนี้นะคะยังมีตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทพฤทธิพงศ์ประยูรศิริผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1: และในวันเดียวกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลได้แก่ข้าราชการตำรวจ131รายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีแก่ทางราชการอาทิพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์เป็นพลตำรวจเอกพลตำรวจโทนพวัตอารยังกูลเป็นพลตำรวจเอกและพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วเป็นพลตำรวจโท
0: กองทัพเรือค่ะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารในวันที่21แล้วก็28ตุลาคมนี้และวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนปี2569ค่ะ กองทัพเรือนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนปี2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะประกอบไปด้วยราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์รับบัตรได้คือคนละไม่เกิน2ใบแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรนะคะทางโทรศัพท์ที่หมายเลขค่ะ0982790903และหมายเลข0982790914เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการนอกจากนี้ยังสามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองนะคะที่ห้องพ.ศ.บ.ทร.ชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน12คนจากสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีสำหรับปี2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอเข้าชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนรายนามดังต่อไปนี้สาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลถ่ายภาพภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านายณัฐยนตรรักษ์ดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครนางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินและนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากล
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะสำหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของไทยในช่วงของ8เดือนแรกของปี2569นะคะถือว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ได้รับปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2569จำนวน 7,913 รายเพิ่มขึ้น 5.34% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม2569และเพิ่มขึ้น 3.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนเดือนสิงหาคมค่ะ 16,811 ล้านบาทลดลง 68% จากเดือนก่อนหน้าและลดลง 27% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลให้ภาพรวมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง8เดือนแรกของปีสะสม 6,198 รายเพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สะสม8เดือนอยู่ที่ 181,658 ล้านบาทลดลง 6.53% สำหรับกลุ่มธุรกิจนะคะที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าที่ขยายตัวถึง 87% ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตเติบโต 52% และธุรกิจภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารขยายตัว 21.4%ส่วนการเลิกกิจการเดือนสิงหาคมค่ะอยู่ที่ 2,244 รายเพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดสะสม8เดือนนะคะ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17%

0: ปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวน 1,114,836 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม24ล้านล้านบาทถือว่ามากที่สุดก็คือกลุ่มบริการแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มค้าส่งค้าปลีกและกลุ่มการผลิต
1: มาดูอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนสิงหาคมพุ่งสูง 2.53% สูงสุดในรอบหลายเดือนจากราคาน้ำมันและอาหารที่ปรับขึ้นพร้อมจับตาไตรมาส 4กับที่อาจขยับขึ้นถึง 2.7% หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสนค.ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 1.37% และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.44% ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดหลายรายการที่ปรับสูงขึ้นทั้งไข่ไก่เนื้อสุกรไก่สดผักและผลไม้จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับอัตราเงินเฟ้อไตรมาส 3คาดว่าจะอยู่ที่ 2.37% และไตรมาส 4อาจขยับถึง 2.7% หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อแต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงกรอบการคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569ที่ 1.5-2.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 2% นายนันทพงศ์ยังระบุได้ว่าจะต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังอาหารจานเดียวซึ่งก็มีน้ำหนักในเงินเฟ้อมากกว่า 15% แต่ขณะนี้จำนวนสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเริ่มชะลอตัวสะท้อนว่าแรงกดดันจากต้นทุนที่ส่งต่อมายังราคาสินค้าเริ่มลดลง
0: และในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจนะคะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
1: 8ถึง13กันยายนนี้ก็เตือนภัยจากกรมอุตุนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT กับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ช่วงแรก8ถึง11กันยายนร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่12 13กันยายนค่ะมีตัวการเสริมเข้ามาอีกคือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง างตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องติดตามยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Araya. Behind the preparations for a major royal ceremony, precision mapping is playing a crucial role. From rehearsal grounds to the Grand Palace, aerial maps are helping planners prepare every route and movement.Captain Nopong Wong Suwan of the Map Compilation Section, Mapping Division, Royal Thai Survey Department, says the department has been tasked with producing detailed aerial maps to support planning and coordination for the Royal Cremation Ceremony of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother.The maps will be used to prepare venues, routes, the royal procession, and other activities related to the ceremony. The aerial mapping covers two main areas, the 11th Infantry Regiment, King's Guard, which will be used for procession rehearsals, and the area around the Grand Palace, where the actual royal procession will take place.The department is using advanced technology to process complex aerial imagery into highly accurate maps, allowing planners to precisely measure distances and calculate areas. Captain Nopong says accuracy and precision are at the heart of every mission, adding that the department is proud to contribute to this important royal ceremony.Thailand and Malaysia are stepping up cooperation along their shared border with a new focus on security infrastructure and intelligence sharing. The two sides say closer coordination is key to tackling cross-border crime and supporting lasting peace in Thailand's southern border provinces. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuangketkeo says Thailand and Malaysia are stepping up cooperation on border security and intelligence sharing following talks with Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Utama Haji Mohamed bin Haji Hassan and Secretary General of Malaysian National Security Council Datuk Raja Nursiawan bin Zainal Abidin. The talks focus on two key areas, joint border security and development in the southern border provinces. The two sides agreed to coordinate plans for a security fence to avoid duplication and focus on sensitive areas vulnerable to transnational crime and drug trafficking. They also agreed to strengthen intelligence sharing with an emphasis on timely and accurate information. Joint patrols will be coordinated by the military through the Regional Border Committee, or RBC, and the General Border Committee, or GBC. On the Southern Peace Dialogue, the Deputy Prime Minister says Thailand is ready, with Thanat Sewananon continuing as head of the Thai negotiating team, while Malaysia is considering a new facilitator. Thailand says progress will depend on a reduction in violence, while encouraging all BRN factions to adopt a unified position and opening the talks to greater participation from local communities.

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ามาพอความบันเทิงกันอย่างต่อเนื่องเจ้าวันนี้แน่นอนว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับรวบรวมวิถีชีวิตคนเมืองเกี่ยวกับคนเมืองทั้งหมดเลยตึงกำกีนตีแอลวัฒนธรรมประเพณีคุณผู้ชมเจ้ามีมาให้ติดตามกันตึงโมตึงเสียงเลยเจ้าเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยส่งคลิปเข้ามาหลังบ้านน่าขนาดคุณผู้ชม FC ตัวยงเลยนะส่งเข้ามาเจ้าน่าสนใจก็เลยเอามาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่างในวันนี้เจ้า
1: แ
0: น่นอนว่าช่องทางการส่งคลิป NBT ภาคเหนือเพจ Facebook นะเจ้าส่งเข้ามาได้เลยคลิป2คลิป3คลิปเป็น10คลิปก็ส่งเข้ามาคุณผู้ชมจะนำมาออกรายการจะเอี้ยนนะเจ้าแล้ววันนี้ตาขาวถึง2คนเหมือนเดิมเจ้า2พี่น้องนะเจ้าน้องวิมีรอยยิ้มที่หัวใจเจ้า
1: เจ้ากับข้าเจ้าอาราตาแชร์ต่อกันโตยนะเจ้าฝากที่ตามกันโตยนะเจ้าทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนาะช่วงเวลาหลังเข้าตอน
0: นายมงเป็นต้นไปนะคุณผู้ชมเจ้าก็มาติดตามก็เฮา2คนนะเจ้าแล้วก็ติดตามคลิปที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาตวยนะเจ้าในวันนี้คลิปแรกแน่นอนว่ายังเอามาขยี้กันในเรื่องของภาษาเป็นภาษากำเมืองเนาะเพราะว่าแต่ละตี้ก็อู้บ่เหมือนกันอยากมานำเสนออยากมาแชร์ว่าแต่ละตี้เนี่ยเพิ่นอู้จากกันจะได้บางอย่างอันเดียวกันแต่ห้องต่างกันก็มีคุณผู้ชมในคลิปนี้แต่ว่าก่อนจะไปในเรื่องฮั่นเราจะพาไปดูเมนูอาหารกันก่อนดีกว่าไปแนะนำร้านอาหารนะเจ้าร้านอาหารเป็นฟิวร้านอาหารแม่แจ่มคุณผู้ชมใครเคยไปกินแล้วพองคอมเมนต์กันได้อ่ะไปพอเบรกกันก่อนเจ้ากับร้านคำปล่อยเจ้า
2: วันนี้เป็นร้านอาหารเหนือสุดเมืองแจ่มอำเภอแม่แจ่มมันว่ารสชาติแม่แจ่มถึงพริกขนาดเดียวคนเหนืออย่างเฮาจะมันลองพริกสุดคือซอยเข้ามาเนี่ยกำแหลกนึงว่าหลงบะกองปลาหลานคือยืนอ้าปากกูขนคนงามประเด็นคือเราไปทำรีเสิร์ชมาก่อนที่นี่มุมถ่ายหุบหน้านี่ก็เลยจัดชุดเมืองมาเลยฮึสมฐานะใครชอบถ่ายรูปดันแนะนำมาเตอะนอกจากร้านจะงามแล้วที่ทำให้เฮาว้าวแถมอย่างคือรายละเอียดในร้านกูคนทุกอย่างมีความหมายสื่อถึงแม่แจ่มหมดเลยลายบนปืนเนี่ยไม่ได้วางไปเลยนะมันเป็นลายซีนกูคนเพราะว่าแม่แจ่มขึ้นชื่อเรื่องผ้าซีนติ่นโจ๊กแล้วก็ชื่อของอาคาร3หลังเป็นชื่อจากลายผ้าซีนเจ้าก็จะมีดีเทลดอกกับตัดแล้วเต็มร้านเลยถ้าเฮาเป็นคนชอบสตอรี่เก่าๆก็เลยถามจากอ้ายพนักงานเปิ้นก่อนเราว่าที่เนี่ยปี้คำปอยของร้านมีอุ้ยเป็นคนแม่แจ่มของกินที่นี่เลยเป็นสูตรแม่แจ่มออริจินอลแม่แจ่มกินรสชาติจะใดคนที่นี่ได้กินจะอันเป๊ะรสชาติบอกเลยว่าดั้งเดิมเพิ่มเติมคือการดีไซน์หน้าตาอาหารยกระดับเพื่อมีสไตล์ขึ้นเจ้าระหว่างลองอาหารสั่งของกินเล่นคนเหนือมาลองก่อนเลยกระบองทอดขอบอกว่าหากินยากขนาดต้องลองล้ำมาเหนือก็ต้องมิกซ์แอนด์แมทไส้อั่วสโรงปั่นเจนข้าวซอยนุ่มกรุบหอมสมุนไพรในกำเดียวและก็มาถึงคิวของซิกเนเจอร์คำปอยสวัสดีเจ้าทีนี้เปิ้นเปลี่ยนจากขันโตกมาเสิร์ฟออเดอร์เมืองเลยไหมช่ำช้าเซตนี้ล้ำกูอย่างเลยซิบซิบซิบสิ่งนี้เคยกินหรือยังต้องลองเนอะน้ำเงี้ยวภูเขาไฟเปิ้นเอาน้ำเงี้ยวแม่แจ่มมา mix กับพริกเล้งแซ่บเพิ่งบอกมาถูกอ่ะมันล้ำต้องมาลองเอาไปค่ะนี่มิโซะเจ้าเหนืออันแล้วอ่องปู่บ้านเฮาเนี้ยอันนี้แหละมันปู่ที่ถูกต้องเปิ้นเอามันปู่มาหอมกันในกระดองเดียวล้ำเอาไปอันนี้แพ็คช็อปติดซุดลาบคั่วอุ้ยจ๋ายลาบคั่วฟิลป้าอุ้ยคือมันจะมีความครบเครื่องแล้วมันจะหอมมาทุกคนคือหอมอะไรอย่างกับโมโหแต่มันล้ำขอยกเฮือจานนี้เนสที่ซุดของแพ็คต่ำนัวบะโอน้ำปู
3: มันอุ้ยยากเลยอ่ะ
2: ขอสารภาพว่าเมื่อกี้กินเมนูนี้แต่ก้าวคนเดียวหมดเกินถ้วยน้ำพริกถั่วเน่าคั่วเธอได้กลิ่นกระพักซุดแล้วไข่มากจินควายต้องเมนูนี้แกงแคจินควายแห้งไข่สายข้าวซอยต้องมาลองคือได้ทีนี้เปิ้นเอามันปู่ญี่ปุ่นผสมในน้ำข้าวซอยไปแหมขึ้นนัวขึ้นล้ำมาที่ของหวานเจ้าคำปล่อยขนมวงไอติมมะพร้าวแพทย์ค้นพบว่าถ้ากินคู่กันขนมวงไอติมมะพร้าวแล้วก็ส้มมันเข้ากันแบบเฮ้ยอย่าจานนี้คงแข็งไอติมมะพร้าวอันนี้คือนุ่มนึบเลยขออวยยศไอติมมะพร้าวที่นี่เจ้าออกตัวบ่ได้อวยแต่มันล้ำแต่ส่วนใครอยากลองน้ำแปลกใหม่ลองมาสั่งฝรั่งชุบบวยปั่นกับมะม่วงน้ำปลาหวานปั่นเนอะรสชาติแม่แจ่มนี่เติงแต่กูโขนคือจะปลาปอแม่มากินแหมหลอมให้ได้ไอ้นี่แพทฮือเลยรสชาติอาหารดั้งเดิมแต่กูจุดในนี้แฝงไปด้วยสตอรี่ของแม่แจ่มใครมาเจียงใหม่ลองมากินเทสแม่แจ่ม
0: ร้านนี้รีวิวหน้าคุณผู้ชมข้าเจ้ากล่าวมาหันบรรยากาศร้านกับวันนี้คุณผู้ชมเจ้าต้องขอบคุณ FC ที่ส่งคลิปเข้ามาขนาดน
1: ี้เจ้าแม่แจ่มบะเจ้งมีก้าเส้นติดโจ๊กเนาะเออมันยังมีอย่างอื่นนะหันลำล้ำพอไปโต๊ะเนี่ยน้ำลายกืนน้ำลายไปกู้เมนูเลย
0: กล่ากินข้าวอยู่กันแล้ว
1: งงขนาดเลยอ่ะ
0: เจ้า
1: เออถ้าจะต้องได้ไปแอลสักเดือนเน
0: าะต้องไปเยือนสักครั้งใครที่ไปแล้วคอมเมนต์กันได้เนาะคุณผู้ชมมาเจิญชวนกันไปกินกับข้าวลำล้ำที่แม่แจ่มกันก็ได้เจ้า
1: แม่เจ้าต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมนะเจ้าไปพออาหารเหมือนกัน
0: อ
1: าหารเมืองในระดับมิชลินกันเลย
0: ปะท้อร้านไหนฮะ
1: อู้เมาะต้องไปพอ
0: ใจกับข้าวเมืองต้องไปคุณผู้ชมอ่ะไปพอกันเลยเจ้า
4: อันนี้คือเมนูที่ได้มิชลินแกงผักไ
2: มดแดง
4: คู่มันเป็นแกงอ่อมหมูที่ถูกต้อง
5: หน้าแดงยินดีกินลำที่จะเป็นฝั่งพัดลมครับเย็นสบายชิวๆนะครับจะมีฝั่งแอร์นะครับนี่คือผักพวกนี้เขาที่เราปลูกแล้วให้เรากินเนี่ยเหรอ
6: ใช่เราเขาปลูกเองผักที่นี
5: ่ดีอ่ะเราดูน้องน้องใหญ่มากครบตัวขนาดนี้มึงสู้กับไก่ได้เลยนะเนี่ยเริ่มต้นอ่ะเมนูนี้ต้องสั่ง
6: ใครชอบเป็นแนะนำเลย
5: ต้นเนื้อมันหลามห้อง
6: มีอะไรผักหวาน
5: ผักหวาน
6: ใส่หมูแดง
5: สับสนระหว่างผักหวานกับไชโยเต้
6: ไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันยังไง
5: เหมือนกันตรงคำว่าหวาน
6: อันนี้คือวิธีกินที่ถูกต้อง
5: วิธีกินถูกที่ถูกใจ
4: มันเป็นแกงอ่อมหมูที่ถูกต้องคือปกติมีแต่เครื่องใน
6: หวานหวานเป็นไหมหวานปั้นก็มีปั้นกรอบเป็นไหม
5: พูดน้อย
6: ผักพุ่ง
5: จะบอกว่าผักมาจากตรงนี
4: ้ใช่ผักตรงนั้น
5: ใช่ไหม
4: เมื่อกี้เขาไปเก็บอยู่เลย
6: ใช้ซ่อมตะเกียบไหมคะจ้ะสดไหมอันไหนอร่อยสุด
5: ที่น่าผมก็เด็ดอร่อยหมดเลย
0: แสดงว่าลำแต้มดถ้วยมดลึงคุณผู้ชม
1: หันปั้นกินก็เป็นดีลำเนี่ย
0: ถูกต้องต้องไปพวกเราคุณผู้ชมเจ้าด้วยกันก็ดีเหมือนกันนะเจ้าความเป็นคนเหนือกินอายคนเมืองอย่าต้องไปเขาได้คุณผู้ชมอันนี้เพิ่นชื่อว่าร้านกลิ่นลำกลิ่นดีอ่ะลองเสิร์ชอากูแล้วก็ไปพอกันเนอะคุณผู้ชมเจ้า
1: แกงผักหวาน
0: แกงผักหวานไข่มดส้มข้าเจ้ามากแต่ข้าเจ้ามากผักหวานใส่อันนั้นกินส้ม
1: ได้เหมือนกันเหมือนกันจานข้าวเจ้าเนี่ยโอ้โ
0: หแล้วร้านนี้เป็นในมิชลินเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแหละ
0: ค่ะต้องไปเขาได้คุณผู้ชมไปลิ้มลองสักครั้งในชีวิตพาครอบครัวไปก็ดีเหมือนกันเจ้าอ่ะคลิปต่อไปยังอยู่ในเรื่องของกำเมืองกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมกำเมืองนอกกู้เหมือนกันแต่ความหมายต่างกันก็มีอ่ะลองไปพอในคลิปนี้คนบอกว่าคนเมืองเหมือนกันแต่เรียกต่างกันเจ้า
7: เมืองแปะเนื้อลำปางเจ้า
8: เนื้อละปูน
7: คำแรกนะคะต้มตำตำส้มตำส้ม
8: ตำมะเต็ด
7: ปลาตั้ง
9: มะแก้ว
7: มามัน
8: มะก้อยกาก
7: าท้อน
9: มะตอง
7: มะตอง
8: มะตื่น
7: น้อยแดง
9: มะแน
7: ่มะหนอนี
8: ่มะน้อยแ
9: น่หอมหน่อยกุหลาบ
7: หอมป๊อปป้า
8: ผักชีใบเลื่อย
9: ผักกุนก
7: ใบปู
8: ใบปู
7: ปลาไหล
9: ปลาเอียน
7: ปลาเอียน
8: ปลาเยียน
7: คางคก
9: คางคก
7: ขี้คางคก
8: อุทัยเทวีย
7: าชู
9: บุรียาขึ้น
7: บุรีขี้โย
8: บุรีขี้โย
7: ผ้าเช็ดตัว
9: ผ้าตุ่ม
7: ผ้าตุ่ม
8: ผ้าตุ่ม
9: โอเคเจ้าม
0: ันก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปืนตีที่มันอู้กันเนาะคุณผู้ชมเจ้าหน้าห้าขนาดเลยเจ้าตึงอะอย่างก็ละปูนี่อู้ใกล้เคียงกับเชียงใหม่นะ
1: เจ้า
0: บุรีขี้โยของห้องบุรีขี้โยเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมก็เอามาแชร์กันได้นะเจ้าเรื่องการเรื่องของภาษาเนาะ
1: เจ้าถือว่าเป็นเสน่ห์ของแต่ละปืนตีกันตัวนะเจ้าเขาได้ยินนี่สำเนียงนี่จากที่ไหนเอี่ยอู้ตัวเป็นคนบ้านใดเอี่ยเราจะถามแล้วถ้าสำเนียงแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆตัวนะเจ้านะคะกันขนาดเลยนะเจ้าต่อไปจะปาคุณผู้ชมไปพอเจนซีตอนปลายนะเจ้าพูดจักกรรมโบราณก่อน
0: และเรื่องกรรมหนึ่งภาษาที่มันตึงลื่นไหลแต่คุณผู้ชมมันมีอย่างที่แตกต่างและก็หลากหลายเนาะอย่างในคลิปนี้เหมือนกันเป็นเจนซีเจนซีประเดี๋ยวมันจะอู้กรรมโบราณอย่างเฮาได้ก่อนฮะลองไปพอเจ้า
10: ทุกคนวันนี้จะมาฮื้อน้องใจเฮาที่เป็นวัยรุ่นเจนใหม่เลยว่าเคยได้ยินกรรมบะเก่าเหล่านี้หรือไม่คำแรกคำว่าบะตอมจะไปลืมจดบะตอมอีกอ่ะอย่างอ่ะ
11: กระดุม
10: เออต่อไปคำต่อไปสายหาง
11: เขียวขัด
10: เออขี้โกงนิ้วคำต่อไปอาจจะง่ายหน่อยอาจน่าจะเคยได้ยินคำว่าผ้าตองผ้าตองมามัดแอลอีเอ้ยได้อยู่เป็นคนเมียงได้อยู่กรรมสุดท้ายกรรมสุดท้ายกะเปงอันนี้หลายๆคนก็อาจจะบอกหัวกะเปงคืออย่างผู้คนไข่หูพ่อว่ากะเปงคืออย่างเว้นมาบอกพิงค์หน่อย
11: คืออะไร
0: กะเปงกะเปงอีว่าก
1: ะเปง
0: มาเคยได้ยิน
1: ได้ยินก็
0: คืออย่าง
1: บ่ใช่กะเปงก็คือเตียวเอ้ยเองก็เดี๋ยวเนาะเตียวอ่ะคือเตียวเมื่อก่อนแล้วมันตั้งไหนเป็นเตียวตั้งหน้าเป็นกระโป
0: งการตั้งห้องว่ากระเปง
1: แม่นก็เลยห้องกระเปงตั้งไหนเป็นเตียวนะแต่ว่าตั้งหน้าเป็นกระโปงไง
0: อ๋อการ
1: มีก่อเคยซื้อก่อนอ่ะเคยใส่อยู
0: ่เคยมีอยู่แต่มาหัวของว่ากระเปง
1: เออ
0: เจนซีประเดี๋ยวก็มาหน้าจอหูคุณผู้ชมเจ้าหรือว่าไข่หูข้าเจ้านี่มาหูเนาะยังเป็นเจนซีอยู
1: ่เจ้า
0: เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าภาษามันแตกต่างแล้วมันหลากหลายแต่คุณผู้ชมเนาะยังเฮายังงงกันเลยอ่ะ
1: เจ
0: ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสักเก่าเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองช่วงที่2เจ้า

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบกรอบอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: ติดตามรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่สองกันต่อเจ้า
1: ในคลิปนี้คุณผู้ชมเจ้าจะปาไปพอกันเรื่องของเมนูที่เมื่อเฮาเป็นลูกเป็นหลานจะปิ๊กบ้านเนี่ยต้องได้กินตลอดของข้าเจ้าเนี่ยอาจจะแตกต่างในคลิปนี้ขึ้นไปในใจก่อนเดี๋ยวไปพอในคลิปนี้ก่อนว่าเมนูที่คุณผู้ชมจะได้กินคณะกลับบ้านเนี่ยเป็นเมนูอะไรอย่างเดี๋ยวไปพอในคลิปนี้กันเลยเจ้า
2: เมนูตีเวลาปิกบ้านบัดได้กระตึงบองให้แม่ย่าให้กินเมนูนั่นของทุกคนคือเมนูอย่างเจ้าเคยซื้อน้ำพริกอ่องติกุ้งเทพกินแล้วมันหวานอะแล้วมันล้ำมันหวานจะเลี้ยจะเกี่ยมยังไงไม่รู้นี่เลยค่ะเมนูแรก is the first time ตอนถึงบ้านดิฉันกินเป็นน้ำพริกอ่องจ้าพี่น้องจ๋าอย่างวันเนี้ยน้องสาวปิกบ้านเมนูแรกตีแม่ย่าให้กินก็คือนี่น้ำพริกอ่องค่ะน้ำพริกอ่องฝีมือแม่นะคะแล้วเห็นแบบนี้นะเธอเพชรและอร่อยนี่ไปกินที่อื่นในตีไหนตึ้มยังเคยซื้อน้ำพริกอ่องติกุ้งเทพกินแล้วมันหวานอ่ะมันเหมือนของเด็กประถมเลยอุ้ยแรงไหมปะมันหวานจริงๆนะสมัยประถมน้ำพริกอ่องหวานแล้วมันล้ำแต่พอไงมาปุ๊บกินเผ็ดได้ปั๊บแม่เนี่ยน้ำพริกอ่องเผ็ดๆถึงกินไว้ล้ำไม่เหมือนน้ำพริกอ่องที่กินสมัยโรงอาหารโรงเรียนเลยมันหวานจะเลี้ยจะเกี่ยมยังไงไม่รู้คนละแบบคนละเมนูเลยงงมากเพราะว่าตอนเสมอน่ะมีความทรงจำเวลาโรงเรียนเนี่ยน้ำพริกอ่องหวานหวานนำหวานตามแล้วจางเหมือนหมูซับพัดเขียวส้ม น้ำพริกอ่องตีไหนมันกระตึ้มล้ำเต่าฝีมือแม่ของกาซัมห้าไม่ได้เลย แรงเลยปะมันสมีรสมือของแม่ตีมันแบบมีเสน่ห์อย่างท่านบางอย่างนะน้ำพริกอ่องอ่ะแล้วดูผักลวกฉ่ำมากอร่อยอ่ะกินก็มันแตงนี่มันแตงขมอีอ่ะมันแตงหนูเลยพานกะรสมันเขือไม่กลับข้าวละฉันไม่มักข้าว อร่อยอ่ะแล้วทางอีสานมีเมนูไหนบ้างเวลากลับบ้านแล้วแบบบอกให้แม่ทำให้กินน่ะส่วนใหญ่คนเมียงน่ะหลายๆคนเปื่อนฉันคนใกล้ตัวส่วนใหญ่จะเป็นเมนูนี่จะน้ำพริกอ่องฝีมือแม่คือ the bestอย่าปิกมาบ้านบัดได้กระตึ้งได้กินน้ำพริกอ่องสลวดเลยจริงๆแล้วสำหรับฉันอะไม่ค่อยมีเมนูที่รีเควสต์จะว่าสมมติว่าไปอยู่กรุงเทพเหมือนๆไปเฮียนไปทำงานกูไปบ้านปีใหม่สงกรานต์วันหยุดกลับมาบ้านได้นะก็จะบอกให้แม่เนี่ยเมนูก็ข้าวเมียงตีเฮาขยะกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละน้ำพริกอ่องผักเซียวลวกนึ่งผักนึ่งหรือผักลวกเนี่ยผักนึ่งผักเซียวกับน้ำพริกอ่อง
0: ไปที่มอ
1: แมนพูดถึงว่าคนเหนือเนี่ยยังกินยังแมงบ้งกินข้าวกินไม้แต่ต้องมีผักเนาะคุณผู้ชมเจ้าเมนูที่ปิ๊กบ้านได้กินก็เตือนเมนูอย่าง
0: ของปีจะเป็นแกงฮังเลเจ้า
1: โอ้ยอย่างมาดีอย่างมาดู
0: แลแม่แบบด้วยความที่แบบได้ปลากันเมินนะสมัยเฮียนะแม่ก็จะแบบตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจอย่างที่เราบอกค่อยได้กินก็จะแปลงเพื่อกินเนี่ยแปลงตั้งแต่ปลาแมลงแล้วจับปลาเฮามาเจ้าเอีย
1: อย
0: ่
1: ามาคอย
0: ม
1: ัน
0: ตายเอีย
1: ของข้าเจ้
0: ามันก็จะเปยเ
1: ถอะโอ้ยแม่กินมันกันตา
0: จานข้าวโถ่สองถ้วยพุ่นนะ
1: อู้ละหันภาพอู้ละเหลิมขยักละอ่ะถ้าข้าเจ้าในปิกบ้านนี่แหละอยู่หอนะคุณผู้ชมปิกบ้านเตื่อนะต้องเป็นแกงพักล้าแกงพักล้ากับน้ำพริกตาแดงใส่เฮ็ด
0: ใส่เฮ็ดหูหนู
1: ถูกต้องอันนั้นคือซิกเนเจอร์เราก็อุ้ยแคบหมูอุ้ยแคบหมูแฮนด์เอาไว้ให้มันเปื่อยๆนะคุณผู้ชมหมอขนาดเลยเจ้า
0: เข้านะ
1: บอกเลยเจ้าว่าหลายถ้วยแต่ว่ากินได้ตึงติดเพราะว่าอีแม่นะแปลงเมื่อกล้ามหนาเขากินได้ตึงติดน่าประหลาดอยู่เหมือนกันนะเวลาบอกว่ามักอยากจะไปดีบอกอีแม่เจือเนาะแปลงเขากินแต่นะ
0: เออพันทางเขาล
1: ่อน่าความน่าความเอ็นดูนี่แหละ
0: เจ้า
1: แต่แปลงเขากินตึงติดก็เบาไหวนะคุณผู้ชม
0: แม่เจ้าย
1: ังมีแหมคลิปมันก่อนเจ้า
0: คลิปแหมคลิปหนึ่งนะเจ้าอันนี้เขาจะปลาไปพอ
1: แม่
0: วันนี้ของดีในก้อนกลมกลมว่ะ
1: อย่างนะ
0: ลองทายซิเมนูอะไรเป็นอันยังอีตานะ
1: ในก้อนมอนในก้อน
0: กลมกลม
1: อันยัง
0: อะมาหลายยัง
1: ลองไปพอในคลิปนี้เลยเจ้าม
3: ีไผ่โฮจักก้อนกลมๆนี่ก็เหมือนห้องว่าอย่างครับเอาไปย่างอย่างล้ำแต่ถ้าไผ่กินข้าวอยู่ก็เลือนพันก็เน้อขั้นตอนย่างนี่บางคนบอกมากกระทะจะคิดเยอะหน่อยแต่ถ้าไผ่มากนอกจากล้ำแล้วเปิ้นว่าอันนี้มันของดีเลยนะนี่มาพาพอทางในนู้ว่ามันมีอย่างครับจะแม่นที่เคยกินกันก็กินแห้งขนาดมาดูนี่สีเขียวๆนี่ก็คือเพียแกงัวนะครับคืองัวจะมีซีกระเพาะเนาะอันนี้เป็นกระเพาะที่3ครับส่วนเพียแกนี่กินบ่ได้เนี่ยเขาจะล่างเอา3ทิพย์กรีบที่มีลักษณะแผ่นทับซ้อนกันหลายจานเหมือนสมุดหนังสือนี่ไปยังกำกินครับส่วนเพียจะกินได้จะห้องว่าเพียอ่อนครับจะอยู่ในไส้อ่อนตั้งในจะเป็นน้ำเพียสีเขียวๆรสชาติขมอำลำเลยครับเป็นของดีมีโภชนาการสูงเลยนะนี่ขั้นตอนล่าง30กรีบมันก็จะอิดหน่อยนะครับคือล่างสัก4-5หน้าเต้าหน้ามันใสปุ๊นะนี่ครับพอล่างแล้ว

0: มันก็จะเหมือนผ้าสีดำๆเหมือนผ้าคีริ้วเลยแต่ผ้าคีริ้วมันจะอยู่แหมกระเพาะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ล่างจนน้ำใสหมดละขั้นตอนต่อไปก็มาล่างเอาสีดำๆออกครับแต่ถ้าใครชอบกินธรรมชาติก็บ่ต้องคัดก็ได้ครับวิธีคัดก็คือใส่ปุ๋ยขาวลงไปครับตักน้ำใส่น้อยหนึ่งที่นี่ก็ทูๆเลยแล้วขาบสีดำๆที่มันมีกินก็จะก่อยๆลุดออกไปครับพอมันลดแล้วก็เอาน้ำมาล้างปูนขาวเอาครับล้างเต้าฟองมดกับถั่วเสร็จแล้วครับเขาก็จะได้30กรีบขาวๆใสๆจี้เลยครับวันนี้เขาจะเอามะยะแกงอ่อมนะครับใส่เกลือสะไคร้ใบมะกิ่วลงไปในน้ำต้มครับแล้วก็มาซอยเนื้อให้เป็นตีนจี้ครับรวมถึงผ้าขี้ริ้วตัวจากนั้นเอา30กรีบไปลวกกับน้ำห้อนสักกำหนึ่งน้ำติดใส่สะไคร้กับใบมะกิ่วเมื่อกี้นะครับพอซุกแล้วก็มาพักให้มันเย็นหรือจะแจ่น้ำไว้ก็ได้ครับระวังนี่ก็ซอยคาซอยขมิ้นให้พร้อมครับแล้วเอา30กรีบมาซอยได้เลยเสร็จแล้วก็มาตำเครื่องครับใส่เกลือขมิ้นหอมเตี้ยมพริกแห้งตะไคร้ซอยหอมแดงแล้วก็ตำรวมกันเลยตำเต้าเรียกเลยไปขั้นตำกับใส่เครื่องปั่นได้ครับพอมันเรียกแล้วก็ใส่เม็ดผักป้อมลงไปครับเสร็จแล้วก็จิ้มตะคั่วกับพริกแกงใส่จิ้มลงไปก่อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับที่นี่ก็คั่วมันหอมเลยแล้วก็ใส่สะใบนางลงไปแต่ถ้าไผ่กวนเหนียวก็ใส่ไว้ตอนไก่สุกก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกแล้วก็เติมน้ำมาได้ลงไปสักครึ่งหม้อรอเต้าน้ำมันเดือดบดๆก็ให้ใส่ขี้เพี้ยออนลงไปเลยครับเอามีดแตงหูเลยจะเอาขมหน้าขมน้อยแล้วแต่ความชอบเนี่ยแล้วก็ใส่เลือดลงไปน้ำจะได้ข้นๆครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหมูลงไปน้ำเดือดกำลังเมาะเลยแล้วก็ใส่หางผักป้อมขาอ่อนซอยสะไคร้ตัดเป็นตอนๆครับอมเล่าแหมสักครึ่งชั่วโมงและก็บดีลืมเติมน้ำเนี่ยระวังนี่เขาก็มาย้ำต่อเครื่องย้ำก็มีหอมแดงสะไคร้พริกขี้หนูใบมะกิ่วหอมเตี้ยมเครื่องพุ้งก็มีเกลือผงนัวพริกป่นที่นี่ก็กลนๆเลยครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ตามความชอบเลยเนี่ยยิ่งนักยิ่งล้ำครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วย้ำสะใบนางครับอาจจะใส่ข้าวคั่วครับหอมดวนด้วยก็ยิ่งมอดเลยเนี่ยตอนนี้แกงอมเขาก็ได้สีละใส่ข้าวฟอมลงไปก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟเลยครับสูตรนี้ก็จะเข้มข้นหน่อยเนี่ยหน้าตาเป็นจะได้พอกเหมาะก็ครับอันนี้ย้ำสะใบนางครับอย่างเหมาะพร้อมแล้วก็ยกเสิร์ฟเลยครับไผ่ยากกับตัวมาเนี่ยมาจิ้มย้ำสะใบนางก่อนเวลาเคี่ยวมันจะงอนๆเลยครับกับแกมอย่างเหมาะเลยนะนี่ส่วนแกงอ่อมนี่ก็ยางข้นใส่น้ำเพี้ยลงไปตัวก็จะรู้สึกขมหวานตัดกินได้อย่างดีเลยขมๆจะมีประโยชน์นะครับมีสารอาหารตัวคือวิตามินเอนไซม์และก็แบคทีเรียชนิดดีที่ช่วยย่อยระบบอาหารและสารแมกนีเซียมจะช่วยขับลมเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ต้องปรุงสู้กูข้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคกับพยาธิด้วยครับจะได้กลับมากันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ
1: เออของกินล้ำอยู่ที่คนมากแต่คุณผู้ชมเจ้าใครเอาเป็นย่างเมนูของห้องเออกำผืนคนเมืองมีหลากหลายคุณผู้ชม
2: หลากหลายเนาะ
1: กำมาวิธีก็ต่างกันใครเอาไปย่างกับอะไรยังกินกันก็ได้ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้าเน
2: า
1: ะจะได้เอาไปอัดแอบกับเมนูแต่ละบ้านตุ๋ยนะเจ้าม
2: ีหลากหลายแต่เลยนะเจ้าสำหรับของกินคนเมืองเนาะ
1: ถูกแล้วเจ้าไปพอกันปลาไปขึ้นดอยปลาไปสัมผัสธรรมชาติกันพ้องช่วงหน้าฝนกลิ่นซีซั่นจะอีคุณผู้ชมเจ้าอากาศกำลังดีเลยจะปลาไปเตียวขึ้นดอยคุณผู้ชมเปิ้นบอกว่าเป็นดอยลังกาน้อยอีหรอเออมันเคยได้ไปกำเตื่อมันเคยได้ยินตัวคุณผู้ชม
2: เจ้า
1: บรรยากาศจะขึ้นมอกใดลองไปพอกันได้เลยกาเลยเจ้า
3: เดินป่าดอยลังกาน้อยลุยปักหมุดวัดแม่ตอนเอารถจอดที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินไปเดินผ่านทางในชุมชนและนี่คือจุดเริ่มต้นสู่ดอยลังกาน้อยลุยแค่เริ่มต้นก็แวะถ่ายรูปตลอดทางกูจะถึงกี่โมงเริ่มเดินตอน8โมงอากาศกำลังดีแถมมีหมอกในตอนเช้าขาขึ้น4โลทางเดินอย่างชันสภาพนั้นไม่ต้องถามฟิตมาหน่อยก็ดีนะครับดอกเปราะผู้เหลืองช่วงนี้เริ่มบานแนะนำทุกท่านแวะถ่ายรูปตรงจุดนี้ก่อนทางขึ้นก่อนถึงยอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทั้งปีนทั้งป่ายบอกได้เลยว่าอย่างเหนื่อยแต่วิวข้างบนรับรองว่าโคตรสวยครับถึงแล้วยอดดอยลังกาน้อยเหนื่อยนิดหน่อยกินข้าวอร่อยแน่นอนข้าวห่อใบตองต้องซื้อมาลองทานที่นี่ฟิวอย่างดีรสดีอย่างเยอะเทียบทางขึ้น4โลทางลงอีก6โลลุยระหว่างทางลงคุณจะพบลำธารอีกเป็น10สิ้นสุดทางดินถึงอย่างคอนกรีตขนอย่างผมนั่งรถกลับคนละ20ครับ
4: เดี๋ยวป
3: อลังกาน้อยอยากให้ทุกคนต้องมาลองใครมาลองแล้วคอมเมนต์ป้ายยาด้านล่างนี้เลย
4: เดี๋ยวปอ
1: เออบรรยากาศดีขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมนอกในการเดินเทรลหรือว่าจะไปเดินป่าอีกก็ต้องเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลเส้นทางให้ดีกันก่อนจะไปตุยนะจ้า
2: แม่เจ้าขออย่างเดียวต้องมีกู้ไปเนอะ
1: ถูกต้องห้ามไปคนเดียว
2: ถ้าไปคนเดียวอันตรายนะเจ้าต้องมีกู้ไปตัว
1: ใช่
2: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าปากันไปพอความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวปาหยอนไปบอกเพื่อนบอกว่าคนเฮาจะอู้ความจริงภายใน3วินาทีนะ

0: เอานักหมายถึงเอาใจตัวนักกะแม่งก็โอ้สภาพอย่างเงี้ยปากไม้เท้ายอดของกระบองยอดบะเขือเลย
1: แล้วคิดใครเอาบอก
0: เอาเอาม
2: ันต้องเจอดีสิเนาะเนี่ยเป็นการวาดความไวความจริงเนาะใน3วินาทีคุณผู้ชมลองเอาไปใช้กันได้นะเจ้าแต่ว่าก่อนเอาไปใช้ก่อนระวังตัวกันไว้ตัวนึง
3: นั่นเจ้าตั้งที่ดีเนี่ยนะเพราะถึงว่าจะตอบจะอันอย่างเนี่ยต้องมีสติก่อน
2: ต้อง
3: คิดก่อนตอบเนี่ยนะเจ้าตอบไปต่อไปเลยก็ไม่ได้
2: แหละจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเจ้าคุณผู้ชมช่วงต่อไปเจ้าไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก่อ
4: คนเมืองแต่ก่อ
2: ขอเสนอคำว่า
3: สาวจีจ้า
2: สาวจีแปลว่าสาวแรกรุ่นสาวน้อยสาวกำลังเติบโตสาวบรรสะพรั่งนี่
3: แห
2: ละได้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ก็เป็นคำเมืองเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันเจ้าเสียดายขนาดเจ้าคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงแห่งละเจ้าเดี๋ยวปิ๊กมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้าคุณผู้ชมแต่สำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
3: เจ้าข้าเจ้าอาราตาแชร์ต่อนะเจ้าต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะเจ้าจบดีมีความสุขกันผู้ท่านผู้คนเนาะแล้วเราจะมาปะกันใหม่เนาะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร
2: ์
3: ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเจ้า
2: สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ
1: มั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
2: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
3: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนารีโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงวันนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
4: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดี

0: หมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าการเช็คอินนั่นก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านแห่งนี้ค่ะเขาได้รวบรวมทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าสนใจเอาไว้เยอะแยะมากมายหลากหลายกิจกรรมคุณผู้ชมจะได้เห็นเรื่องของวิธีการทำการชิมการลงมือสัมผัสได้ด้วยตนเองหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกค่ะคุณผู้ชมติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะ

0: ณพงษ์คะศาลเจ้าหลวงปู่ห้อมีความสำคัญยังไงกับบ้านบ่อสวงคะ
1: คือศาลเจ้าหลวงปู่ห้อเราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตำบลบ่อสวงเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าท่านเป็นชาวจีนห
0: ้อ
1: นำเอาภูมิปัญญาเรื่องเครื่องเคลือบมาตั้งรกรากถิ่นฐานแหล่งผลิตเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือเราก็เราก็เลยใครคณะไหนจะมาท่องเที่ยวบ่อสวงหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเราต้องมาพามากราบไหว้เจ้าหลวงปู่ห้อเพื่อเป็นการขอพรท่านก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ตามความเชื่อที่คนในชุมชนเราเคารพนับถือ
0: โอ้นี่ถือได้ว่าเป็นจุดแรกเลย
1: ใช่จุดแรกแล้วก็จะลงเส้นทางตามเส้นทางการท่องเที่ยวของเรา
0: จะมาบ้านบ่อสวงต้องมาเริ่
1: มที ่จุดนี้ก่อน
0: เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นจุดแรกที่เราเชื่อถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีเราเอาแหล่งโบราณคดีไปเชื่อมต่อกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนบ่อสวง
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะพงษ์พูดได้น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของผู้บุกเบิกเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบโบราณก็คือศาลเจ้าหลวงปู่ห้อทีนี้แสดงว่าที่นี่เนี่ยต้องมีเครื่องเคลือบที่มีการขุดพบด้วย
1: มีการขุดค้นพบนะครับแล้วก็มีเตาเผาโบราณ
0: ค่ะ
1: ครับมีหลายจุดในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นเตาที่สมบูรณ์ก็อยู่ที่บ้านลุงจ่ามนัสนะครับเพราะ

0: ผ้าเขาไปถอดลายปากหม้อปากไหโบราณไปลงผ้าถุงไปเลี้ยงลายเสื้อเป็นแบรนด์หน้าเนื้อเจ้าไปแล้ว
1: ทีนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าลวดลายบนเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผานั้นที่ขุดพบที่บ้านบ่อสวงนี้จะมีความสวยสดงดงามยังไงบ้างไปชมกันเลยไหมคะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ครับ

0: ตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมนะครับพิพิธภัณฑ์เรื่องเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาที่เราขุดค้นเจอที่ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกโดยเฉพาะตรงนี้ก็เป็นของพื้นที่ดงปู่ห
1: ้อ
0: นะครับรวบรวมไว้เพราะว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบบ่อสวกเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของลวดลายนะครับลวดลายของบ่อสวกนี่จะเป็นลายปั้นแปะนะครับซึ่งต่างจากที่อื่นนะครับจากการขุดค้นเจออายุก็750ปีถึง800ปีตามที่เอาขม่าวดินจากเตาเผาโบราณไปพิสูจน์หลายๆประเทศนะครับทั้งโครงการปรมาณูแล้วก็ถึงออสเตรียนะครับก็บอกว่าอายุราว750ปีถึง800ปีนะครับก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนบ่อสวกเรา
1: เห็นว่าเมื่อกี้นะพงบอกว่าเอกลักษณ์ก็คือการปั้นแปะ
0: ลายปั้นแปะ
1: ลายปั้นแปะ
0: ลายบ่อสวกซึ่งจะมีอยู่2ลายคือลายอินเทอร์โนหมายถึงลายอำนาจวาสนาเหมาะสมสำหรับข้าราชการลายนกฮูกหมายถึงการมีวิสัยทัศน์เพราะนกฮูกมองทะลุปลุกโปร่งในตอนกลางคืนนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับ
1: ตัวไหนคะ
0: นี่ลายอินเทอร์โน
1: อ๋อนี่คือลายอินเทอร์โน
0: ก็ถือว่าเป็นลายที่เหมาะสมกับข้าราชการซึ่งเป็นอำนาจวาสนาบารมีนะครับลายปากหม้อปากไหโบราณเราถูกเป็นของที่ระลึกของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นเรื่องราวเครื่องรางของขลังปลุกเสกเรียบร้อยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเราไปต่อถึงกลุ่มทอผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นันรีมซึ่งทอผ้ามาตั้งแต่วัย6ขวบนะครับปัจจุบันก็เป็นตัวหลักของโรงทอผ้าเขาเป็นคนออกแบบลายปากหม้อปากไหโบราณเนี่ยไปสู่ผ้าถุงแล้วเป็นลายเสื
1: ้
0: อต่างๆในรูปของแบรนด์หน้าเนื้อเจ้า
1: ตอนนี้ก็นี่หมายถึงว่าเขาแกะลาย
0: แกะลายลงไปสู่ลายผ้าแล้วเป็นลายบ่อสวกลายตอนแรกบ่อสวกแล้วจดทะเบียนลิขสิทธิ
1: ์
0: ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: หนึ่งเดียวในประเทศไทยขอชมแบบใกล้ๆดูลายละเอียดสักหน่อยนะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่านี่คือลายโบราณจริงๆแล้วแบบคือเท่ากันหมดเลย
0: เท่ากันหมดเลย
1: มีความประณีตด้วยนะคะเป็นปั้นและเอาไปแปะโอ้โหทรงคุณค่ามากถ้าหาว่าอยากจะมาชมอยากจะมาสัมผัสมาเห็นได้ด้วยตาเนี่ยต้องมาที่บ้านบ่อสวกแล้วถ้าหากว่าอยากจะเห็นให้ชัดเจนกว่านั้นว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขานำไปต่อยอดด้านงานผ้าทอยังไงดูผ้าถุงของพิธีกรค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไฮไลท์กับไฮไลท์บอกว่าแหล่งโบราณคดีนำไปเชื่อมต่อกับวิถีประทานของชุมชนที่หลากหลายซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูกัน
1: ค่ะนี่คุณผู้ชมดูลายเป็นลายแบบนี้เลยจริงๆคือเขาแกะลายมานี่แบบนี้สวยงามมากเลยนะคะนี่คือลายโบราณ
0: ลายบ่อสวก
1: ใช่ค่ะเป็นลายบ่อสวกเลยนะคะทีนี้ค่ะไม่ได้แค่ในเรื่องของการที่เรามาท่องเที่ยวชุมชนแล้วมาเห็นเรื่องของวิถีชีวิตเท่านั้นแต่เรายังจะได้เห็นเรื่องของรางวัล
0: รางวัลความสำเร็จ
1: ความสำเร็จค
0: ือ
1: เราทำงานเราก็จะได้เห็นผลของความสำเร็จที่มันทำให้หล่อเลี้ยงจิตใจคนในชุมชนและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจด้วยซึ่ง รางวัลที่ชุมชนบ้านบ่อสวกได้นั้นนี่คุณผู้ชมดูซะก่อนว่าเขาการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมาแล้ว
0: กินรีนะครับกินรีตัวแรกก็ปี2560แหล่งท่องเที่ยวเดียวชุมชนดีเด่นนะครับแล้วปี2564นี่คือกินรีหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

0: ยอดเยี่ยมนะครับที่สำคัญที่สุดที่เราชื่นชมรางวัลอื่นๆเราเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่ไปปักหมุดเป็นหมู่บ้านเครือข่ายการท่องเที่ยวชนหมู่บ้านขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
1: โอ้โห
0: เบสทัวริซึมบิเรทที่เราได้รับ
1: นี่นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือที่บ้านบ่อสัวจังหวัดน่านแห่ง
0: เกณฑ์มาตรฐานเขาก้าวด้านนี้เขารวมทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทำกิจกรรมสนุกสนุกไปด้วยกัน
0: ครับ
1: เพราะการมาที่นี่ของรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะเราจะเป็นมากกว่าการเช็คอินเท่านั้นแต่เราจะได้ไปทดลองเรียนรู
0: ้ลงมือทำ
1: ลงมือทำ
0: ฟังเรื่องเล่าสตอรี
1: ่นั่นแหละ
0: ครับ
1: และชิมด้วย
0: ไ
1: ปกันเลย

0: จุดแรกค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรท้องถิ่นที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดนี้เรามีวิทยากรด้วยซึ่งวิทยากรท่านนี้เนี่ยมีความชำนาญการด้านสมุนไพรเป็นพิเศษด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้า
0: แม่ภาพใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆได้รู้จักสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีเจ้าชื่อแม่ภาพนะเจ้าหรือนางสิริมาศเลื้อนอุ่นเจ้าเป็นประธานวิสาหกิจชมรมแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวกและประธานอสมตำบลบ่อสวกเจ้า
0: โอ้โหมีการันตีเรื่องของตำแหน่งด้วยนะเป็นประธานอสมซะด้วยแสดงว่าเรามีเรื่องของหน้าที่ภารกิจด้านการแพทย์สาธารณสุขการันตีด้วยใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: กระซึ่งมาตัวของแม่เนี่ยเนาะได้มีโอกาสได้เข้าไปประกวดอสมดีดินซึ่งของแม่เนี่ยไปในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพซึ่งในปี68เนี่ยแม่กระจกนี้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นอสมดีดินระดับชาติสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาทำกิจกรรมที่จุดนี้การันตีได้เลยเรื่องของสมุนไพรได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเพราะมีแม่ประธานอสมอย่างไม่ภาพคอยให้คำแนะนำอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ค่ะกิจกรรมถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวที่ท่านสนใจอยากจะมาร่วมทำกิจกรรมตรงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ก็กิจกรรมตรงนี้ของแม่ก็คือจะมีแช่เท้าด้วยสมุนไพรสดเนา
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นสุ่มยาด้วยสมุนไพรสดเจ้าจะเอาสมุนไพรในชุมชนหรือในครัวเรือนของเฮาเนี่ยมาเป็นตัวสมุนไพรตีหื้อบริการกับทุกๆท่านที่เข้ามาที
0: ่
1: พิพิธภัณฑ์ดงปู่ฮ่อหรือฐานกิจกรรมของแม่นี่นะเจ้า
0: ค่ะมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างอันแน่ๆแล้วมีมะกรูด
1: เจ้า
0: ค่ะมี
1: ไพร
0: ไพรมี
1: ขมิ้น
0: ขมิ้น
1: อ่ะ
0: ตัวนี้ใบมะขามอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใบมะขามใบส้มปล่อย
0: โอ้โห
1: ใบเป้าใบนาบ
0: อ่
1: ะตะไคร
0: ้ค่ะนี่ต้มยำได้เลยนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ

0: ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคือโรงทอผ้าบ้านซาวหลวงนะคะและเราก็จะได้มาพูดคุยกับปราดแห่งการทอผ้าที่บ้านซาวหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งเขามีเพียงอายุ28ปีเท่านั้นเองสวัสดีค่ะน้องรีม
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: อายุ28จริงๆหรอ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงมายังไงอายุเท่านี้ถึงได้มาสืบสานเรื่องของการทอผ้าต่อคะ
1: ก็คืออยู่คุกคีกับโรงทอผ้ามาตั้งแต่เด็กๆ
0: ค่ะ
1: เริ่มทอผ้ามาตั้งแต่6ขวบครับ
0: โอ
1: ้ก็คือนั่งกี่ได้เลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็สืบทอดเรื่องผ้าทอบ้านซาวหลวงแล้วก็ทำรวดลายใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับโรงทอกระจายรายได้ให้กับแม่ๆช่างทอแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับน้องๆเด็กเยาวชนใน

0: ชุมชนด้วยครับ
1: จุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากการคุกคีหรือเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราถึงมานั่งกี่และทอผ้า
0: ก็จุดเริ่มต้นน่าจะคุกคีก่อนมาอยู่กับป้าตั้งแต่เด็กๆเนาะเล่นตามพื้นกี
1: ่
0: แล้วก็เห็นป้าทอผ้าเราก็อยากทอจนทดลองขึ้นนั่งกี
1: ่
0: จริงๆแหละกี่ใหญ่ของป้านะแต่มันก็ทอไม่ได้ขาไม่ถึง
1: ตอนนั้นยังเด็กเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: ป้าก็เลยทำกี่เล็กๆให
1: ้ค่ะ
0: ก็ขึ้นทอเป็นผ้าเช็ดหน้าอะไรก่อนเล็กๆเป็นผ้าพันคอผ้าขาม้าอะไรเล็กๆก่อนแล้วก็ทำลวดลายป้าก็สอนทีละสเต็ปทีละสเต็ปทำลายน้ำไหลเกาะล้วงอะไรต่างๆขึ้นมา
1: จากผ้าลายต่างๆที่ถือได้ว่าผ้าที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ้านซาล้วงบ้านบ่อสวกเองแนะนำหน่อยได้ไหมคะน้องดรีมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจในงานผ้าทอมือถ้ามาที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านเนี่ยต้องมาชมหรือว่ามาจับจองเป็นเจ้าของลายผ้าอะไรบ้าง
0: ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มระว่าบ้านซาล้วงจะเป็นลายบ่อสวกก
1: ็
0: คือลายที่แกะจากปางไหเตาเผาโบราณแกะจากปางไหลงมาสู่ผืนผ้าแล้วจะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเนา
1: ะ
0: ก็จะมีที่กลุ่มทอผ้าบ้านซาล้วงเป็นลายที่พี่นุ่งเลย
1: นี่ลายนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีความสวยงามจริงๆแล้วก็ละเอียดด้วย
0: ครับผม
1: เห็นว่าทอยากมากเลยนะคะนี่มีลวดลายแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: นี่คือลายเอกลักษณ์เขาเรียกว่าลายบ่อสวกนะคะ

คุณผู้ชมคะจากกิจกรรมที่จุดแรกคือจุดสมุนไพรใช่ไหมคะเราต่อเนื่องกันมาที่โรงทอผ้าบ้านซาวหลวงทั้งสองกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกันค่ะคือเรื่องของสมุนไพรนั่นเองและจุดที่3ดูจากเวลาก็ช่วงพักเที่ยงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวและทำกิจกรรมเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอยู่ในนั้นค่ะนั่นก็คือไส้อั่วใบเมี่ยงกันที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์พอดีฟาร์มแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกรรมวิธีและเราจะมาอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นที่มีใบเมี่ยงเป็นส่วนผสมค่ะ

0: ลังจากที่เราได้ทานมื้อเที่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมดั้งเดิมของตำบลบ่อสวกแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือกลุ่มจักษานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแม่ศรีพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แม่เป็นประธานเลยใช่ไหมคะ
1: ประธาน
0: เอาแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ศรีพันธ์กันตาค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจจักษานบ้านต้ามค่ะ
0: ถามนิดนึงค่ะบรรดาเพื่อนๆสวยเสียเปรี้ยระเบิดของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คือกลุ่มอาชีพหลักเลยหรือเปล่าคะ
1: เป็นอาชีพหลักแล้วค่ะตอนนี้ได้มาเป็นอาชีพหลักเลย
0: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อย
1: ก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นแบบเป็นสินค้าในครัวเรือนเนาะของใช้เป็นเช่นกระด้งกระบุงตะกร้าใหญ่ๆ
0: ค่ะ
1: พอหลังๆมาเราก็เริ่มทำเป็นของที่ระลึกหรือของเป็นของฝากอะไร
0: สวยๆแบบนี
1: ้เป็นของตกแต่ง
0: ก็คือสามารถนำไปใช้ได้เลยไปห้อยประดับตกแต่งได้เลย
1: ก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะเนี่ยก่อนๆนี้พอเราทำแล้วเงินอะไรก็ไม่ได้เราขายก็ไม่ออกขายไม่ได้ราคาอะไรตอนนี้เราทำขึ้นมาเป็นสินค้าที่หลากหลายเนาะคือว่ามีออเดอร์เข้าเยอะมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แล้วก็ส่งตามออเดอร์เลยค่ะ
0: ก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ว่าอย่างนั้นเถอะกลับมายิ้มได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่คุณแม่บอกว่าไม่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะมาดูงานจักษานดูเหมือนมันธรรมดาเกินไปค่ะคุณผู้ชมถ้าใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ตำบลบ่อสวกแห่งนี้แน่นอนว่าจะต้องได้ลงมือทำกิจกรรมเรื่องของงานจักษานด้วยตัวนี้ทำยากไหมคะ
1: ก็ไม่ยากค่ะ
0: ตัวนี้น
1: ะเป็นตัวมาทำ
0: แน่ใจนะว่าไม่ยาก
1: นักท่องเที่ยวมาเราก็สอนให้ค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: แม่สอนทำ
0: ถ้าประหนึ่งว่าพิธีกรเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งสามารถทำได้เลยไหมคะ
1: ค่ะทำได้
0: จริงเหรอคะถ้างั้นเราเริ่มเลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วิธีการเราเริ่มจากยังไงบ้างคะ

0: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ตำบลบ่อสุกแห่งนี้นะคะมาแล้วไม่ทำไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะเหมือนอย่างที่ไก่ๆกำลังทำอยู่ณขณะนี้ซึ่งจุดนี้นะคะทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาจากคุณแม่วิไลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ทำมานานหรือยังคะ
1: 10กว่าปีแล้วค่ะทำอยู่ตรงนี้
0: 10กว่าปีแล้วนะคะคุณแม่เป็นยังไงมายังไงถึงมาทําเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้ได้
1: มายังไงที่นี่ทําเครื่องปั้นดินเผาที่นี่แม่เป็นคนที่นี่เนาะ
0: ค่ะ
1: เกิดที่นี่ที่บ่อสวก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถามว่าถ้าบ่อสวกก็เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ของจังหวัดน่านตั้งแต่สมัยโบราณมาเนาะ700กว่าปีมีดินเหนียวเฉพาะตัวที่มาปั้นเครื่องปั้นดินเผา
0: ค่ะใครไปใครมาก็จะได้ทำกิจกรรมเหมือนอย่างที่ทางรายการเมืองไทยดีๆได้มาทำแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าอะไรคือเป็นซิกเนเจอร์เป็นความแตกต่างเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนใครมาก่อน
1: ไม่เหมือนใครมาก่อนถ้าถามแม่ถ้าเครื่องปั้นดินเผามีอยู่ทุกภาคของประเทศแต่ว่าที่บ่อสวกไม่เหมือนใครก็ว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเนาะก็บอกทั้งอาจารย์จากจุฬามาเอาดินไปวิจัยให้ก็บอกว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเป็นดินเหนียวที่ดีที่สุดเผาออกมาแล้วแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากแล้วก็ที่มีเอกลักษณ์เป็นลายเฉพาะตัวมีลายบ่อสวกค่ะเหมือนที่แม่แฝนอยู่ตรงเนี้ยลายตรงนี้ก็ติดกับเตาเผาโบราณมาตั้ง700กว่าปีเป็นลายเฉพาะที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ต้งชมจันทร์ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมเรื่องของการทำลูกประคบและจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับเกษตรในเรื่องของเกษตรพอเพียงค่ะที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะคะว่าภาพบรรยากาศทุ่งนาพืชผักสวนครัวหรือแม้แต่ปลาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงไก่การเก็บเห็ดการเก็บพริกคุณผู้ชมจะได้สัมผัสทั้งหมดเลยค่ะที่ต้งชมจันทร์แห่งนี้ซึ่งกิจกรรมที่นี่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทำลูกประคบจิ๋วกันก่อนตามเก๋ไก่มาเลยค่ะ

0: คุณคะเรื่องของการทำลูกประคบเนี่ยค่ะที่ของบ้านบ่อสวกเองตำบลบ่อสวกเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ
1: ที่ตำบลบ่อสวกเราก็คือใช้สมุนไพรที่เป็นกลุ่มของสรรพากรแปลงใหญ
0: ่
1: ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานหมดแล้วค่ะ
0: ค่ะอ๋อเหรอคะเราจะประกอบด้วยพืชสมุนไพรชนิดไหนยังไงบ้างคะ
1: จะพืชสมุนไพรที่เราปลูกในชุมชนก็จะมีไพรมีขมิ้นมีตะไคร
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็มีเตยหอมค่ะที่ขาดไม่ได้คือใบเปล้าใหญ่
0: ใบอะไรนะคะ
1: ใบเปล้าใหญ
0: ่ใบเปล้าใหญ
1: ่จ
0: ้ะอ๋อให้สรรพคุณอะไรคะเนี่ย
1: ตัวนี้จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ทําให้ผิวกระชับค่ะนุ่ม
0: ทําให้ผิวกระชับ
1: จ้ะ
0: นั่นหมายถึงว่าก็จะเป็นเรื่องของการเสริมความงามไปในตัวด้วยดูแลปรนนิบัติผิวพรรณด้วยนะคะ
1: หลังคลอดแล้วก็ต้องอบด้วยใบเปล้า

0: คุณพ่อระยะคุณแม่จันตาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีค่ะแม่ทั้งสองท่านขออนุญาตลุกไปสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าที่ต้องชมจันแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ่อสวกจริงๆแล้วก็เป็นรถทริปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ไม่มาไม่ได้ถามถึงเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นของต้องชมจันมีที่มาที่ไปยังไงคะคุณแม
2: ่แต่พอดีชอบช่วงอยู่ปี2565เนาะมีโควิด
1: เป็นโควิด
0: อ๋อช่วงนั้น
2: ครับผมก็เลยหนีจากโควิดมาหนีจากบ้านมา
0: ค่ะ
2: ก็ยังมาอยู่กันสองตาย้ายเนี่ย
0: ค่ะ
2: แต่สุดท้ายมากับบ่ปุ้น
0: ค่ะ
2: ของมาตัวหาแอล
1: แอมีคนไม
2: ่แต่กับบ่ได้เป็นโควิดนะครับบ่ติดโควิดเลย
0: ค่ะ
2: มาเริ่มต้นกับมีพัฒนาที่ดินมาปั๊บจากนาแปลงเล็กเป็นนาแปลงใหญ
0: ่โอ้
2: ครับผมแล้วเสร็จแล้วผมก็มีความคิดว่าจะต้องทำอย่างสักอย่างนึงที่มันพาครอบครัวอยู่รอดได
0: ้
2: แรงบันดาลใจก็คือปลูกกระต๊อบหลังนี้น้อยก่อน
0: ก็คือหลังนี้แหละไม่เล็กนะคะ
2: เป็นไรครับปลูกผัก
1: ปล
2: ูกพริกปลูกมะเขือนี่แหละครับ
0: ค่ะ
2: คือมันบรรเทาบรรทังประทังชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยก็อยู่แบบสบายๆ
0: นั้นก็ถือได้ว่าในช่วงของโควิดแล้วก็วิกฤตเราก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ปักหลักที่นี่แหละจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือที่ดินที่นาแล้วก็พืชผักสวนครัวโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นรูปเป็นร่างนี่ยิ่งใหญ่มากนะคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นถึงบรรยากาศแล้ววิวดีสวยมากแค่มานั่งทอดอารมณ์ชมบรรยากาศก็ฟินสุดๆไปเลยแต่ว่าไม่มีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่ต้องชมจันทร์ที่นี่เขายังมีหลากหลายกิจ

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนปฏิทินแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับหากเรานับย้อนไปหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พลิกฟื้นชุบชีวิตให้กับผืนแผ่นดินและสร้างความร่มเย็นให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างตลอดมาครับดังกับพระราชดำริที่ว่าป่ารักน้ำและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดเชิงอนุรักษ์แต่เป็นวิถีปฏิบัติที่ทำให้ผู้คนได้พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งครับวันนี้ผมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่ของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับณพื้นที่แห่งนี้ได้มีบุคคลท่านหนึ่งที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสานกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำมาปรับใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จและทั้งนี้ครับไม่ใช่แค่สร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวของตนเองแต่ยังได้มีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในฐานะของผู้ใหญ่บ้านผู้นำที่คอยดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ครับและนอกจากนี้ในฐานะของอปมช.หรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เป็นกระบอกเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและสร้างความหวังให้กับคนในพื้นที่ครับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ด้วยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยืนหยัดกล้าขอสัญญาด้วยจิตที่คิดหมายลมหมายใจเลือดพลังตั้งใจกายขอมอบไว้แจ่มชัดเพื่อพัฒนาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรื่องของความใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงธรรมจัดสรรเพราะว่าผมเนี่ยได้ถูกสอนมาเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เป็นเยาวชนเมื่อมีวันสำคัญทางสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับในนามเยาวชนและก็ในนามผู้ใหญ่บ้านในนามปปช.ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องก็เป็นธรรมจัดสรรอีกตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านองค์อาจสนธมิโนนายอำเภอเชียงใหญ่ในสมัยนั้นคือปีพ.ศ. 2535ท่านทราบข่าวว่าอำเภอเชียงใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจนอันดับ2ของภาคใต้อันดับ1ก็คืออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอที่2ก็อำเภอเชียงใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดของภาคใต้ท่านบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอยากจะให้ทางอำเภอได้ประกาศว่าอำเภอเชียงใหญ่ได้เป็นอำเภอยากจนที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านตกลงไหมให้ไปจัดเวทีประชาคมถามชาวบ้านหลังจากนั้นก็ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีมติว่าให้นายอำเภอองค์อาจสนธมิโนประกาศว่าอำเภอเชียงใหญ่เป็นอำเภอยากจนอันดับ2ของภาคใต้หลังจากประกาศไม่นานก็เรื่องดังกล่าวก็ทรงทราบถึงสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านก็ให้เลขเรียกว่าทางสำนักพระราชวังประสานกับทางอำเภอเชียงใหญ่ว่าท่านจะเสด็จมาอำเภอเชียงใหญ่โดยให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายทางอำเภอเชียงใหญ่ก็ได้คัดเลือกคือบ้านเดินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียงใหญ่เป็นพื้นที่ที่ให้สมเด็จพระราชินีปันปีหลวงก็โชคดีครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาครั้งแรกก็ไปพักที่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในสมัยนั้นผมเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันสร้างศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในตำบลแม่เจ้าอยู่ทั้ง10หมู่บ้านฉะนั้นเมื่อวันที่สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงมาครั้งแรกก็ได้เสด็จมาณศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านครั้งที่2ท่านเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางอำเภอเชียงใหญ่นะครับโดยท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอได้มอบหมายให้ผมไปจัดโต๊ะหมู่บูชาให้กับหมู่บ้านต่างๆทั้ง10หมู่บ้านแล้วก็ผมก็ได้เดินตามเสด็จสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงท่านอยากจะพบผู้หนึ่งท่านใดผมก็เป็นม้าเร็วอยากจะพบกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่อยากจะพบเกษตรอำเภอผมก็เป็นม้าเร็วในการติดตามบุคคลต่างๆเพื่อเรียกว่าตอบข้อซักถามที่พระองค์มีความสนพระทัยและก็ในหนึ่งในนั้นท่านได้ทรงถามว่าตำบลแม่เจ้าอยู่หรือว่าพระนางเลือดขาวนี้มีความเป็นมาอย่างไรถามท่านผู้ว่าวิชมทองสงท่านผู้ว่าวิชมทองสงก็ตอบไม่ได้ถามท่านอำเภอเชียงใหญ่ก็ตอบไม่ได้มาที่กำนันทวีหนูมีกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่ว่าเรื่องนี้ต้องถามผู้ใหญ่ชะลอเพราะว่าวัดแม่เจ้าอยู่หรือว่าวัดพนางเลือดขาวนี่อยู่หมู่ที่3ตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียงใหญ่ก็มาถามผมบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนก็เลยไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะว่าไม่สามารถที่จะสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงได้หลังจากนั้นก็ผมได้มีโอกาสทำงานกับมหาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้สั่งยังมหาลัยวลัยลักษณ์โดยท่านอาจารย์ดร.เลิศชัยสิริชัยวัฒนมีานเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้นก็ขอให้บอกด้วยพอดีมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นะครับมีโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นผมก็ได้มีโอกาสไปชุมที่วลัยลักษณ์และก็ได้มีการประชุมในพื้นที่เพื่อที่จะทำวิจัยสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงหลังจากนั้นสกว.ก็ได้อนุมัติเงินมา 140,000 กว่าบาทให้มาทำการวิจัยก็ใช้ในเวลาในการทำวิจัยก็ประมาณ1ปีนะครับก็สามารถรวบรวมองค์ความรู้เกิดจากการวิจัยที่สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านมีความสนพระทัยก็ได้มีโอกาสได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปถวายสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังท่านบอกว่าดีใจมากที่จะได้รู้เรื่องของตำบลแม่เจ้าอยู่ที่จะได้รู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่ท่านก็บอกว่าอยากจะใ
รักษาเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวและผมก็ได้ทูลรายงานว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพื่อให้รู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตไม่ใช่วิจัยเพื่อสนองพระทุนเท่อย่างเดียวหลังจากการวิจัยเสร็จก็ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวที่บอกว่าวิจัยให้รู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตผมเกิดมาก็มีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดในร่มพระบารมีของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงถ้าท่านไม่ทรงถามผมและก็ทีมงานที่ใช้หลักบวรกับบ้านวัดราชการและก็ทางนักวิชาการของมาลัยวลัยลักษณ์นักวิชาการของ

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชและหลายหน่วยงานฉะนั้นเมื่อการวิจัยเสร็จได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวเรื่องดังกล่าวก็ทราบไปถึงสมเด็จพระเทพท่านก็มีความสนพระทัยทางจังหวัดนะครับก็ให้ผมไปเข้าเฝ้าที่วิทยาลัยเกษตรควนพลองและก็ได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์อีกฉบับหนึ่งถวายสมเด็จพระเทพความภาคภูมิใจขึ้นหนึ่งตามที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ให้ไว้ว่าคนเราเกิดมาถ้ามีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดถือเป็นเรื่องดีมากฉะนั้นโครงการดังกล่าวถือว่าสุดยอดในการสนองพระสุนเทศวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้มีโอกาสได้เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และก็ที่ภูมิใจในการพัฒนาองค์ความรู้พระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวก็ได้มีโอกาสคัดเลือกได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานทองคำจากสมเด็จพระเทพรับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายหลายรางวัลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยดังกล่าวแต่ว่าทำการวิจัยสนองพระสุนเทศไม่ใช่เพื่อรางวัลแต่ว่ารางวัลเกิดขึ้นจากผลงานที่ผมและทีมงานได้ร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็ถือว่าได้เป็นต้นแบบงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนแล้วก็มีงานสำคัญต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นงานบุญศาสตร์เดือน10งานผ้าขึ้นทาสหรืองานแข่งขันเรือเพียวชิงถ้วยพระราชทานงานต่างๆก็จะได้ใช้บริบทองค์ความรู้ของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทางทีมงานวิจัยได้จัดทำขึ้นในการนำขบวนแห่หรือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนมหาลัยต่างๆนะครับโรงเรียนต่างๆในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวก็เอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยที่สนองพระสุนเทศนะครับเอาไปใช้มากมายในแต่ละเดือนก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับมาสัมภาษณ์ก็เกิดจากงานวิจัยสนองพระสุนเทศของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงนี่คือความภาคภูมิใจมากๆครับในการขยายผลเรื่องของเอกภาพดำริของท่านคือที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมและก็ไปการในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในการคัดเลือกแม่ตัวอย่างแห่งชาติและก็ได้ส่งผลเรื่องของการนำอุปกรณ์เรียกว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดจากศูนย์ศิลปาชีพไม่ว่าเรื่องของการทอผ้าเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์กระจูดเรื่องของการทำผ้าลายปักผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้สั่งผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ในโอกาสวันสำคัญของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงตอนท่านสิ้นพระชนก็ได้ทำเสื้อเพื่อให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายได้เครือข่ายต่างๆได้ใช้ในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทางอำเภอเชียนใหญ่ไม่ว่าโอกาส7วัน15วัน50วัน100วันก็มีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็พาทีมงานอปมช.ผมก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือสมาชิกวุฒิสภาจากกรุงเทพมาศึกษาเรียนรู้ดูงานที่อปมช.ของเราเนี่ยได้มีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นตัวอย่างของประเทศไทยมาเรียกว่า2คณะใหญ่ๆก็ได้ลงพื้นที่ก็มีความภาคภูมิใจในนามของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับก็เรื่องของหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มที่ผู้นำต้องทำก่อนฉะนั้นเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผมทำมาตั้งแต่เป็นอาสาสมัครก็อาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนี้ก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนก็ได้นำหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงไปที่โรงเรียนนะครับไปพบเด็กนักเรียนที่หน้าเสาธงแล้วก็นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบอกลูกว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายก็จะมีแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านน้ำบ่อผมก็ไปส่งเสริมสนับสนุนเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผมได้มีการปลูกขึ้นมาตอนนี้ก็มีปูเล่แล้วก็มีหลายๆอย่างตะไคร้ไม่ต้องซื้อปลาไม่ต้องซื้อสิ่งไหนไม่ซื้อก็คือรายได้แล้วก็ตำบลแม่เจ้าอยู่นี้ได้มีการประกวดตำบลเข้มแข็งระ

จังหวัดเพื่อรับโล่จากสมเด็จพระเทพก็เราก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพในไม่กี่วันนี้ก็เป็นโครงการที่ผมได้มีการขับเคลื่อนเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่เจ้าอยู่หัวเพราะว่าคําว่าอําเภอเชียนใหญ่ชาวเชียนใหญ่จักกลัวในการประกวดเพราะเรานี่ขาดทุนทางสังคมเรามีไม่มีน้ําตกเราไม่มีทะเลเราไม่มีภูเขาแต่เรามีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวมีศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังและก็เรามีความรักมีความสามัคคีในเรื่องบริบทต่างๆจนได้มีการประกาศเป็นตำบลเข้มแข็งดีเด่นระดับจังหวัดอันนี้ก็ถือเป็นการโครงการหนึ่งที่ผมและคณะได้มีการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและตำบลใกล้เคียงเรียกว่าทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียกว่าทำเป็นการสนองพระราชดำริของในหลวงและสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงครับเรื่องป่ารักน้ำถ้าเราเรื่องจะทำเรื่องการเกษตรหรือว่าอยู่ในชุมชนครับอยู่แบบพอเพียงน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้เราลืมน้ำต้นทุนเสียบ่อน้ำตื้นเราไม่มีโอ่งน้ำเราไม่มีบ่อน้ำเรียกว่าบ่อเก็บน้ำนะถังเก็บน้ำแต่บ้านผมและก็หลายๆครัวเรือนตอนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการทำโครงการน้ำดื่ม 100% สำรวจว่าพี่น้องประชาชนยังขาดน้ำดื่มประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็ขาดโอ่งประมาณ500กว่าใบก็ได้หาโอ่งมาให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำบริโภคกันฉะนั้นที่สมเด็จพระราชินีเรียกว่าป่ารักน้ำฉะนั้นการทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่าน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นผมเนี่ยถ้าไฟคว้าดับน้ำประปาไม่ไหลสักอาทิตย์ก็ไม่เดือดร้อนจะได้เห็นว่ามีบ่อน้ำตื้นอยู่2บ่อแล้วก็มีสระเก็บน้ำมีการเลี้ยงปลาต่างๆนะครับอยู่ในบ่อแล้วก็โอ่งน้ำทุกวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรส่วนมากจะซื้อน้ำหุงข้าวซื้อน้ำดื่มแต่ว่าบ้านผมเนี่ยน้ำหุงข้าวไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรามีโอ่งน้ำแล้วก็มีถังเก็บน้ำเรียกว่าที่ผมมีความประทับใจอีกอย่างหนึ่งตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังวันนั้นฝนตกอย่างมากมายน้ำเต็มที่จะให้ท่านเสด็จนะหลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จท่านลงมาปั๊บก็หลายคนบอกท่านคงไม่เสด็จเพราะน้ำเกือบเรียกว่าประมาณ30เซนนะบางพื้นที่30เซนแล้วก็มันมีปริงด้วยโอ้ท่านเสด็จมาท่านทรงเสด็จโอ้โดนลุยน้ำเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนประสบนิกรของท่านถือว่าวันนั้นเป็นความประทับใจผมนี่น้ำตาคลอเลยแล้วก็ที่ผมเห็นว่าผมทำไม่ได้หลายหลายคนทำไม่ได้ที่ท่านเสด็จทรงงานเพราะให้สมาชิกของท่านนะครับได้มาเข้าเฝ้าเพื่อเรียกว่าถวายงานนะถวายงานใครทำอะไรมาก็มาถวายงานแล้วก็ผู้หนึ่งท่านใดที่มีความยากจนท่านก็จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อไปต่อยอดอาชีพที่ท่านอยากจะให้มีนะท่านยักษ์ทรงประทับนั่งโอยนานมากเหมือนผมเนี่ยไปนั่งพลิกแล้วพลิกอีกนามเพลงงานว่าท่านนี่พลิกหลายหลายตลบแต่ว่าสมเด็จพระราชินีโอ้ท่านนั่งได้สุดยอดถือว่าหายากจริงๆอันนี้เป็นความประทับใจและอีกหลายอย่างที่เราประทับใจที่หลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จเพราะว่าเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินในการลุกบุกน้ำลุยโคลนตอนนั้นท่านเสด็จเรียกว่าทุกหมู่บ้านทุกกลุ่มอาชีพที่รอรับเสด็จท่านอันนี้ก็หลังจากนั้นก็จะมีข่าวพระราชสำนักขึ้นที่ตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมานะบ้านเดินธรรมังถือว่าบ้านเดินธรรมังนี่ก่อนจากนี้นี่ผมไปนี่ก็โดนลำบากมากก็ทำเสาไฟคว้านะต้องใช้ถังน้ำมัน2ถังเรียกว่าตั้งหัวท้ายแล้วก็ดึงเสาไฟคว้าไปลำบากมากถือว่าคว้ามาโปรดคว้ามาโปรดจริงๆตอนนี้ก็ศูนย์ประชิดบ้านเดินทำบังหลังจากท่านเสด็จมาเหมือนที่บอกคว้ามาโปรดพี่น้องก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์ตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกครัวเรือนเนื่องจากบารมีของสมเด็จพระราชินีปัน

0: ครับก็ฝากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ผมแนะนำเรียนขั้นเบื้องต้นว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายตอนเกิดโควิดนะครับเกิดโควิดหลายครัวเรือนเดือดร้อนหลายพื้นที่เดือดร้อนแต่ชาวแม่เจ้าอยู่หัวที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีเรียกว่าตู้เย็นอยู่ในบ้านมีพริกมีตะไคร้มีอะไรอยู่ครบครันอันนี้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการขยายผลเรื่องของกิจกรรมสนองพระราชทุนเต้คือได้ทำเสื้อแจกให้นักเรียนเรียกว่าเสื้อเทิดทูนสถาบันในเสื้อดังกล่าวจะมีเรื่องของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้านหลังก็จะเป็นคำขวัญประจำเมืองอันนี้อยากฝากเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทุกภาคีเครือข่าย
1: เรื่องราวในรายการวันนี้ครับทำให้ผู้ชมได้เล็งเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประสบนิกรของพระองค์ท่านทำให้ผู้คนได้อยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินและเรื่องราวในวันนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมหลายๆท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพการประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงและกระทบกระจกเก่าออกเพื่อเตรียมการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการประดับกระจกเพิ่มความแวววาวและเปล่งประกายแสงคล้ายอัญมณีแก่ราชรถและพระยานมาตรเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และงดงามสมพระเกียรติในการประดับกระจกช่างประดับกระจกจะต้องฝึกฝนหาความชำนาญเป็นเวลานานอีกทั้งอาศัยความวิจิตรบรรจงในการตัดกระจกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ได้ขนาดเท่ากันและประดิษฐ์เป็นลวดลายลำดับหรือสลับสีจนงานประดับกระจกออกมาเรียงแถวเสมอกันตลอดแนวอย่างสวยงามอันจะเสริมสร้างบารมีและคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่ราชพาหนะเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดการออกแบบลวดลายคือขั้นตอนแรกของการประดับกระจกโดยลวดลายนั้นจะมีความแตกต่างกันตามจากลักษณะวิธีการประดับสามารถจำแนกได้เป็นประเภท5ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทที่1การประดับกระจกแบบเต็มพื้นหน้าคือการประดับกระจกที่ทำให้เกิดลวดลายบนพื้นราบกึ่งราบหรือโค้งลักษณะของผิวหน้ากระจกจะมีความเรียบเสมอกันเช่นลายหน้ากระดานลายช่อฟ้าลายใบระกาเป็นต้นประเภทที่2การประดับกระจกในร่องลายคือการประดับกระจกในร่องลายของงานแกะสลักไม้หรืองานปูนปั้นเพื่อขับเน้นให้ลวดลายชัดเจนขึ้นประเภทที่3การประดับกระจกลายยาคือการประดับกระจกบนพื้นผิวงานที่ขุดเป็นร่องลายต่างๆปิดทองทึบแล้วประดับกระจกสีลงในช่องนั้นๆให้เกิดลวดลายโดยคำว่าลายยาย่อมาจากคำว่ากระยารงแปลว่าสีสำหรับวาดเขียนประเภทที่4การประดับกระจกมุกประเภทแก้มเบื้อคือการประดับกระจกสีผสานกับการประดับมุกเป็นลวดลายต่างๆประเภทที่5การประดับกระจกแววคือการสอดประดับกระจกตกแต่งในไส้ลายอีกหนึ่งใจความสำคัญของงานประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรนั้นคือกระจกสี

ให้ความประณีตสูงเช่นศิราพรตะลุ่มเตียบสวยกระจกประเภทนี้มักพบได้มากตามพระอุโบสถทางภาคเหนือโดยเฉพาะส่วนประดับของสถาปัตยกรรมกระจกจืนสามารถตัดแต่งและตัดโค้งงอได้วิธีการใช้งานคือใช้กรรไกรตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการจากนั้นดัดให้เข้ารูปทรงลายแล้วจึงใช้ตะปูตรึงให้ติดกับชิ้นงานชนิดที่3กระจกหุงคือกระจกที่ผลิตจากการหุงทรายด้วยความร้อนสูงแล้วหล่อออกมาเป็นรูปทรงต่างๆเช่นทรงหยดน้ำครึ่งวงกลมเพื่อให้มีมิติสูงขึ้นมาจากพื้นเมื่อประดับบนลวดลายชนิดที่4กระจกแก้วเป็นกระจกสีด้านหลังฉาบด้วยปรอทเคลือบน้ำยาเคมีปัจจุบันมี2ชนิดได้แก่แบบโค้งและแบบตรงกระจกแบบโค้งจะมีความบางมากกว่ากระจกตรงแต่บางไม่เท่ากระจกเกลียบเหมาะกับงานที่มีขนาดเล็กและสามารถตัดกระจกเข้ารูปทรงของชิ้นงานได้ส่วนกระจกแผ่นตรงจะมีความหนาและสีสันสวยงามเหมาะกับการใช้ในงานสถาปัตยกรรมที่ต้องตัดกระจกขนาดใหญ่เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการผลิตกระจกเกลียบแล้วหลายหน่วยงานจึงทดลองผลิตกระจกเพื่อใช้ทดแทนกระจกเกลียบแต่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกระจกเกลียบโบราณได้ช่างประดับกระจกจึงต้องปรับใช้วัสดุกระจกให้เหมาะสมกับงานเมื่อออกแบบลายกำหนดวิธีการประดับและเลือกประเภทกระจกที่จะใช้ในงานแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวด้วยการใช้ยางรักทารองพื้นชั้นแรก

แบบเป็นเหลี่ยมเป็นแบบหลักเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดรูปเกล็ดเต่าเป็นต้นแล้วใช้ไม้ติดขี้ผึ้งจิ้มเพื่อประดับกระจกแล้วจึงยึดกระจกด้วยอีพ็อกซี่ AB อีกครั้งหรืออาจใช้วัสดุชนิดอื่นตามลักษณะของชิ้นงานเช่นงานชิ้นใหญ่จะใช้ปูนเป็นตัวติดประดับแต่หากย้อนกลับไปในอดีตการประดับกระจกแบบดั้งเดิมนั้นจะใช้รักสมุนในการยึดกระจกมิใช่อีพ็อกซี่เช่นในปัจจุบันเนื่องจากกระจกสำหรับใช้ประดับในปัจจุบันนั้นผลิตมาเหมาะสมที่จะใช้กับอีพ็อกซี่

0: ราแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนปฏิติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาปากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยว่าอู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับปากันเป็นประจำกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงข่าวดีจากสาวกระทรวงครับอาจจะเป็นทางด้านของคลิปผ่องที่เอามานำเสนอกันเดี๋ยววันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะไปปาคุณผู้ชมทำความรู้จักอะโวคาโดครับก่อภาคเนี่ยก็จะเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดกันนักเหมือนกันเปิดมีการส่งเสริมการปลูกส่งเสริมการตลาดอันอย่างจะได้กันพองเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันครับเดือนนี้เดือนกันยายนคุณผู้ชมครับถามถึงวันสำคัญของเฮาก็จะมีอยู่1วันครับที่เฮาปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460หรือ109ปี

0: ผ่านมาครับนั่นก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยวันสำคัญอย่างอีกครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการไปยังจังหวัดถึง76จังหวัดนะครับรวมไปถึงอำเภอ878อำเภอประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัด 7,842 ตีทั่วประเทศเพื่อประดับธงชาตินะครับณติดตั้งหน่วยงานพร้อมกับเจิญจวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนห่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเหือนและตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้ครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนครับสำหรับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ห่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีพร้อมประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา 8:00 น.นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยการสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดปื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันที่28กันยายน2569นี้นะครับ109ปีตีประเทศไทยได้มีวันพระราชทานธงชาติไทยครับก็เป็นแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมครับที่จะได้เชิญชวนหมู่เฮาเข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับในวันที่28กันยายนนี้ครับเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวครับตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนผู้ประกอบการครับสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องถูกต้องตามกฎหมายและบ่เป็นงานตีไปหลู่งานของคนไทยครับรัฐบาลนะครับตอนนี้แจ้งเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปหืองดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธินะครับอนุญาตตามกฎหมายครับมีอะไรอย่างกันพ้องก็คือมีงานหนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและขับรถครับเนื่องจากเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560ครับซึ่งหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีโทษตั้งแต่1ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวจำนวน1คนถ้าหากว่าผิดซ้ำแหมก็จะมีการจำคุกบ่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ย้ำนะครับว่าหนวดไทยบ่ได้ตัดผมบ่ได้เสริมสวยบ่ได้แล้วก็ขับขี่ยานพาหนะก็บ่ได้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับเปิ้นปรับนี่คือปรับต่อแรงงานต่างด้าว1คนเลยนะครับถ้าสมมติสถานประกอบการนั่นมีแรงงานต่างด้าว5คนก็เอา5คูณไปเลยครับก็จะบ่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลาติดกำหนดไว้ตัวเหมือนกันแรงงานต่างด้าวก็จะต้องส่งปิกประเทศต้นทางตัวอันนี้ก็ต้องประกาศฝากย้ำกันไว้ตัวครับถ้าหากว่าอยากได้แรงงานต่างด้าวมาเนี่ยการก็สามารถติดต่อติดสำนักงานจัดหางานทุกๆจังหวัดได้เลยนะครับเรื่องของครูไทยเป็นหนี้ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เลยดำเนินการครับช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูไทยที่มีประมาณ 1.14 ล้านบาทครับว่าบางคนถูกหักเงินเดือนเหลือใจในชีวิตประจำวันไปถึง 30% รัฐบาลก็เลยต้องเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบลดต้นทุนปรับโครงสร้างป้องกันหนี้ใหม่ครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บอกนะครับว่าบัดเดี๋ยวนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู116ตีมีสมาชิกกว่า 800,000 คนมีเงินกู้อย่างที่บอกนะครับว่า 1.14 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีกาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.60% และสูงสุดถึง 9% ครับโดยมีสหกรณ์15ตีก็ว่า 13% ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7%ครับการแก้หนี้ครูมองว่าเป็นการลดดอกเบี้ยบ่ได้แต่ถ้าหากว่าต้นทุนในการหาเงินปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และก็ระยะเวลาชำระหนี้ยังบ่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็จะปิกมาแหมรัฐบาลก็เลยต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูในแต่ละคนครับซึ่งก็สามารถสอบถามได้ในพื้นที่สหกรณ์ของท่านเพราะตอนนี้ก็ยังตีบอกแล้วครับว่าบางคนเงินเดือนออกมาแล้วนะครับรายได้บ่ถึง 30% ของที่มีอยู่ มันก็อ่านบ่ปอใจจ่ายมันก็เลยยากฮือครูเป็นนี่ไปแฮมเรื่อยๆนะครับก็เปิ้นก็เลยเห็นใจก็เลยช่วยเหลือในส่วนนี้ไปต่อยเหมือนกันส่วนอาชีพอื่นๆก็สามารถสอบถามตั้งสหกรณ์ของแต่ละหน่วยงานได้เหมือนกันและครับเรื่องของการกู้เพื่อจะเอามาเฉลี่ยรวมแล้วก็อาจจะแบบปิดนี่แต่อื่นแล้วก็เป็นนี่รายเดียวนะครับเผื่อจะได้แบบน้อยๆคืออมีเงินปันผลมีอย่างช่วยเหลือกันไปก็ติดต่อได้สหกรณ์ของในแต่ละหน่วยงานเนาะเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าดูจากภาคเหนือเฮาก็จะมีฝนตกกันแถบตึงวันตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับภาพมือปรากฏการเอลนีโญรุนแรงในปลายปีนี้นะครับขอความห่วงมืองดทำนาปลังครับรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกนะครับว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญนะครับที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีซึ่งจะยากให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนบะเดียวนี่มีเพียงร้อยละ 60-70% ต่ออันครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกวส.ทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำและขอความห่วงมือปีน้องเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใจน้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนห่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งปีนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้บางจังหวัดน้ำป่าไหลหลากฝนตกนักน้ำท่วมกันครับแต่ขณะเดียวกันปลายปีนี้เป็นต้นไปเขาจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นห้องว่าเอลนีโญแบบรุนแรงจนถึงต้นปีหน้าเลยครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปปลายปีครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็คงจะต้องจ่วยกันตัวนะครับหมู่เฮาพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการสำรองน้ำไว้ตัวไว้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ตัวไว้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันแต่เรื่องของการทำนาปลังของฮืองดไว้ก่อนเนาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยดีกว่านะครับปิดท้ายกันของการเตือนภัยจากกรมควบคุมโรคนะครับตอนนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากครับยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มละอ่อนน้อยในช่วงหน้าฝนอย่างอีเพราะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับมักระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่ครับเนื่องจากละอ่อนมีโอกาสทำกิจกรรมห่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใจสิ่งของสัมผัสห่วมกันก็เลยเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นก็เลยต้องขอความร่วมมือสถานศึกษาและผู้ปกครองห่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดตัวเหมือนกันครับถ้าอู้ถึงข้อมูลของปี69เริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง1กันยายนติปานมาผู้ป่วยต่อหนี้ครับ 50,000 ป่ายประมาณ 53,000 คุณผู้ชมเสียชีวิต1รายนะครับซึ่งกลุ่มตีปะผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปีรองลงมา 5-9 ปีและอันดับที่3ก็คือ10-14ปีครับผู้ป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของศูนย์เด็กเล็กและก็โรงเรียนครับตีละอ่อนน้อยได้สัมผัสของใจรวมกันโดยเฉพาะของเล่นกรณีตีถ้าหากว่าปะละอ่อนตีบัดสบายผู้ปกครองก็ต้องบัดต้องขึ้นไปโรงเรียนแล้วครับขณะเดียวกันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของผู้อำนวยการโรงเรียนตีอาจจะต้องฮือหยุดเรียนไปก่อนแล้วก็ฮือคุณครูขึ้นเจ้าหน้าตีมาทำความสะอาดมาล้างของเล่นมาล้างของใจกุยางเพื่อจะฮือเจื้อมันบัดได้กระจายแล้วก็ติดต่อไปยังละอ่อนอื่นๆตัวเหมือนกันคือหน้าฝนมันมีหลายโรคเนาะแต่ละอ่อนน้อยต้องเฝ้าระวังแต่สำหรับมือเท้าปากนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของไข้เลือดออกตัวเหมือนกันก็ต้องพอก้อยกันตัวครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพอความหู้จักของอะโวคาโดเปลี่ยนพื้นตีสูงเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นมีสายพันธุ์อันอย่างพองและส่งเสริมกันจะได้กันพองเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร เวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ติดก่อนๆไกลปลาคุณผู้ชมไปพอต้นบอกควันแล้วครับในแต่ละพื้นที่เปิ้นมีการส่งเสริมอย่างจะได้กันพองติดนี่ครับเดี๋ยวปลาไปพออะโวคาโดบ้านเฮามีอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วเปิ้นมีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรอย่างจะได้กันพองไปพอก้อยกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: มันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
6: ตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะ
7: ครับผม
6: แฮทก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
7: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน
5: GAP
7: ใช่ไหม
6: ครับผม
8: คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นโล
5: หมื่นโล
8: ครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
4: โอ้ตลาดนัดชาวน้อยเนี่ยของเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นผักมีผลไม้ทุกอย่างดูน่ากินเต็มไปหมดเลยว่าแต่เราจะไปหาอะไรกินก่อนดีนะอ่ะเจอแล้วไปอะโวคาโดก่อนดีกว่าว่าแต่อะโวคาโดหน้าตาดีๆเหมือนคนพูดเนี่ยมันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
9: พันธุ์แฮสครับผม
4: พันแฮสดูดีเลยนะเนี่ยหน้าตาดีเหมือนคนพูดเลยว่าแต่อะโวคาโดสายพันแฮสเนี่ยมันแฮชแท็กหรือมันแฮชใจล่ะครับเนี่ย
9: ไม่แฮชแท็กแต่รับรองถ้าได้ชิมแล้วแฮชใจแน่นอนเลยครับเพราะอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนพื้นที่สูงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงครับผม
4: แล้วนี่มันเป็นอะโวคาโดที่มันต้องมีเรื่องราวแล้วมีสตอรี่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
9: ใช่ครับอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนดอยบนพื้นที่สูงอากาศดีครับผมอะโวคาโดที่นี่นะครับเราปลูกภายใต้ระบบการทำเกษตรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะครับอะโวคาโดที่นี่รักโลกด้วยครับ
4: จริงอ่ะผมชักสนใจและอยากเข้าไปดูแปลงอะโวคาโดที่ปลูกพันธุ์แท้จริงๆแล้วสิช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ย
5: ใช่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยและมันคือหน้าที่ของผม
4: ว้าว
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
4: สนใจสิครับผมอยากไปมากๆเลย
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงมือของเราเลยป่ะเราไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับผมและที่สำคัญครับข้างหลังผมนี้นะครับก็คือแปลงอะโวคาโด

0: เอ้ายุทธชัยสวัสดีครับ
1: เอ้าสวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรครับยุทธ
1: มาวันนี้มาดูแปลงอะโวคาโดพันแฮสของเกษตรกรครับว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับ
0: อะโวคาโดพันแฮสเนี่ยมันแตกต่างกับอะโวคาโดสายพันธุ์อื่นยังไงครับ
1: ในพื้นที่เราปลูกอยู่หลายสายพันธุ์นะครับตัวหลักที่เราส่งเสริมคือพันแฮสเพราะว่าที่นี่มันอากาศพื้นที่มันเหมาะสมเพราะเรา 1,000 เมตรขึ้นแล้วก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีเนี่ย
0: ครับผม
1: เราก็แนะนำให้เกษตรกรว่าให้ทำตัวแฮชเป็นหลักตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะพ
0: ัน
1: แฮชก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
0: เป็นที่หนึ่งเลย
1: พันที่มีความนิยมมากที่สุดอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพันแฮชก็คือมันสังเกตง่ายคือเวลามันสุกแล้วมันเปลี่ยนสี
0: เปลี่ยนสี
1: ใช่ครับตัวพันแฮชเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างชัดเจนคือสุกแล้วเปลี่ยนสีเป็นเปลือกเป็นสีม่วงแล้วก็ผลจะเริ่มนิ่มขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฤดูกาลในการออกอย่างอะโวคาโดที่เราใช้ส่งเสริมมันมีตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแต่ตัวพันแฮชเป็นพันท้ายสุดของฤดูกาลคือจะเริ่มมาสุกในช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมกราเป็นช่วงที่พันพื้นเมืองกับพันเบาเนี่ยมันหมดไปละในท้องตลาดมันก็ไม่มีพันคู่แข่งขันละมันก็เลยกลายเป็นพันที่มีคุณภาพก็ดีอย่างนึงคือมันแขวนต้นนานมากตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวอายุมากกว่า250วันถึง300วันเลยฉะนั้นก็จะมีเนื้อมันมีความอร่อยมากกว่าตัวพันธุ์อื่นครับ
0: แสดงว่าพระเอกมาตอนท้ายว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหม
2: ยุทธครับแล้วในเรื่องของ

0: การที่สปปส.มาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดผัดเฮสเนี่ยครับเรามาช่วยเขาแนะนำอะไรในส่วนนี้บ้างครับในงานส่งเสริมมีอะไรบ้าง
1: ก็เราเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์เรื่องการวางผังแปลงรวมไปถึงเรื่องการเก็บเกี่ยวเลยแต่ในกระบวนการผลิตเราเนี่ยเราให้ผลิตอยู่ภายใต้ระบบ GAP เน้นให้ใช้เรื่องของชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือปัญหาเรื่องมอดจะใช้พวกสารละมอดป้องกันที่มันจะเข้าไปทำลายต้นอะโวคาโดครับก็เป็นช่วงการให้ความรู้ให้คำแนะนำชาวบ้านในการป้องกันครับ
0: โอเคแสดงว่าเราดูแลครบวงจรเลยตั้งแต่การปลูกดูแลจัดการสวนแล้วก็
1: จนถึงการขาย
0: เก็บเกี่ยวแล้วก็การขายด้วย
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอเคเยี่ยมมากยุทธเยี่ยมจริงๆ

0: สวัสดีครับพี่อนุสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่อนุสิทธิ์ครับอันนี้เป็นอะโวคาโดทานแฮชใช่ไหมครับพี่โอ้โหพี่ผมเห็นพี่ปลูกเยอะมากเลยพี่ปลูกมานานหรือยังครับเนี่ย
1: ครับเข้าปีที่5แล้วครับ
0: เข้าปีที่5แล้วเหรอครับพี่โอ้โหแสดงว่าปลูกมานานพอสมควรพี่ครับปลูกอะโวคาโดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่ปลูกเองหรือว่ามีใครมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดทานแฮชครับพี
1: ่เริ่มแรกคือผมก็สนใจนะครับก็เลยซื้อต้นกล้ามาปลูกก่อนหลังจากได้2ปีนะไปขอความรู้จากสวพส.
0: สวพส.
1: ครับที่เขาให้ความรู้ทักษะในการดูแลเรื่องปุ๋ยยา
0: แล้วเป็นไงครับพี่ทางเจ้าหน้าที่ทางสวพส.ให้คำแนะนำพี่แล้วได้ผลดีไหมครับ
1: มันประหยัดเพราะสมมติจะใช้พวกชีวพันธ
0: ุ์ใช้สารชีวพันธุ์นะครับ
1: สมมติจะเน้นตัวนี้มากกว่าไม่เน้นเรื่องเคมี
0: ไม่เน้นเคมี
1: จะปลอดภัยต่อร
0: ่
1: างกายตอนนี้คือให้ทางสวพส.เขาหาเรื่องตลาดให้ครับ
0: เรื่องตลาดก็มาช่วยใช่ไหมครับ
1: ครับเพราะว่าเรายังมีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าทางตลาดอะโวคาโดเนี่ยมันจะขายยังไง
0: ทุกวันนี้ตอนนี้เนี่ยผลผลิตในสวนของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับพี่ในเรื่องของอะโวคาโด
1: ปีนี้เข้าปีที่5แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10,000 โล
0: หมื่นโล
1: ครับ
0: โอ้10,000 โลนี่พื้นที่เท่าไหร่ครับกี่ไร่นะครับ
1: 7ไร่ครับ
0: 7ไร่ได้ตั้ง 10,000 กิโลครับ
1: ทุกวันนี้ก็7เป็นอาทิตย์ละ 2-300 กิโล
0: 2-300 กิโลนะครับถามคำถามสุดท้ายทุกวันนี้พอใจไหมกับอะโวคาโดที่ปลูกอยู่ในสวนของพี่ทั้งหมดนี่ล่ะ
1: ผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าการที่เราไปทำพืชระยะสั้นมันจะใช้พวกสารเคมีเยอะอายุเยอะขึ้นเนาะกลัวว่าการจำไม่ไหวเรื่องสารเคมี
0: ปลูกอะโวคาโดดีกว่าครับแล้วก็ได้ใช้สารชีวพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ทุกวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
0: มีความสุขมากนะ
1: คร
0: ับโอเคครับพี่สุดยอดจริงๆครับพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยและนี่ก็คือเรื่องราวของอะโวคาโดสายพันธุ์แฮชที่สวพส.ได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมวางแผนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงตั้งแต่เรื่องของการปลูกการจัดการทรงต้นการดูแลผลผลิตรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวต่อเนื่องไปจนถึงการตลาดทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดียวสร้างความยั่งยืนในระบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติและคนทั่วโลกพบกันใหม่กับรายการ Hardy Highland พื้นที่สูงใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปกลับมาอีกครั้งครับตลาดนัดชาวดอยแหล่งรวมของดีจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงส่งตรงผักผลไม้ปลอดภัยสดใหม่จากสวนทั้งอะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสขนมน้ำผลไม้และงานหัตถกรรมจากชุมชนของฝากคุณภาพราคาน่ารักและปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นเพราะจัดควบคู่กับงานเทศกาลชมสวน2568ภายใต้แนวคิดธรรมชาติแห่งอนาคตชวนทุกคนมาสัมผัสความงดงามของพันไม้พร้อมนิทรรศการและฐานเรียนรู้หลากหลายทั้งพันไม้พระนามบุปผาราชินีการเรียนรู้โครงสร้างและการปรับตัวของพืชฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารและพื้นที่ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรวมถึงมินิเวิร์กช็อปสนุกๆตลอดงานเดินชมสวนดอกไม้สวยๆเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วอย่าลืมมาแวะเลือกช็อปของดีที่ตลาดนัดชาวดอยเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์บริเวณลานจอดรถ P4 เดินสวนเพลินช็อปเพลินครบในที่เดียวกันเลยครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับแต่ละเอาแต่ละทิศมันก็จะมีแบบการส่งเสริมการปลูกพืชของพี่น้องเกษตรกรอันอย่างจะได้กันพองนะครับพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับถ้าอู้ถึงอันดับของมิจฉาชีพตีจุนักเขาอู้กันเป็นประจำนะว่าอันดับหนึ่งก็คือผู้สูงวัยหรือผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นน้องน้องนักศึกษาครับหลังๆรู้เหมือนจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับวันนี้ตั้งตำรวจไซเบอร์เลยได้ออกมาเตือนแหมกำหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาต้องระวังอาจจะโดนมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้มิจฉาชีพมักจะมาในรูปแบบใดกันพองสำหรับนักศึกษาไปพอกันได้จากคลิปนี้
2: ตอนนี้แก๊ง call center นะคะพยายามลักพาตัวนักศึกษานะครับหยุดดูคลิปนี้ด่วนครับถ้ามีเจ้าหน้าที่นะครับข่มขู่คุณครับว่าคุณเนี่ยมีความผิดนะครับห้ามบอกใครห้ามบอกพ่อแม่นะครับนั่นแหละครับคุณอาจจะกำลังโดนลักพาตัวครับโดยที่มิจฉาชีพอาจจะไม่ได้แตะต้องตัวคุณเลยแม้แต่ปลายเล็บและนี่คือกลโกงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยครับหลอกนักศึกษานะครับและหลอกมาได้หลายคนแล้วนะครับวิธีการของคนร้ายนะครับมันก็เพียงแค่จะให้คุณเนี่ยนะครับออกมาจากพื้นที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือที่บ้านแล้วพวกนี้นะครับก็จะให้คุณเนี่ยไปเปิดโรงแรมพอไปเปิดโรงแรมเนี่ยนะครับมันก็จะข่มขู่ครับว่าให้เราเนี่ยถ่ายภาพตัวเองถูกจับลักพาตัวนะฮะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกจับมัดมืออยู่เลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเอาภาพนั้นเนี่ยนะครับมาหลอกครอบครัวนะครับโดยจะข่มขู่ครับว่าลูกคุณเนี่ยครับถูกลักพาตัวอยู่นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้โดนทำร้ายเนี่ยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนเงินมาให้เลยนะครับนี่คือ virtual kidnapping นะครับที่ลักพาตัวครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ลักพาจริงแต่พวกนี้นะครับมันจะอาศัยด้วยการสร้างความกลัวความเชื่อนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่กลัวและตกใจแล้วก็ยอมทำตามครับ3ข้อนะครับที่ต้องจำไว้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ1ครับเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับตอนนี้แก๊ง
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมจะมาในหลายรูปแบบนะครับก่อนจะจุเฮาแจ้งปอแม่ว่าเหมือนกับเฮาโดนลักพาตัวพองเพื่อจะได้เอาสตังค์มาลงไปถึงอย่างกรณีล่าสุดครับโทรมาหานักศึกษาแล้วบอกว่าได้ทุนไปเห็นต่อต่างประเทศแต่เอ๊ะดูเหมือนน้องจะมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดขึ้นมาต้องเอาสตังค์มากวดสอบครับลอนก็เลยมีความกลัวขึ้นมาเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะโอนสายไปให้ตำรวจซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับกลายเป็นว่าลอนยิ่งกลัวเข้าไปแหมขอสตังค์จากปอกับแม่ปอแม่กับเอ็นดูลูกครับกลายเป็นว่าสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่ถึงหมดปล่อยปออาจจะขายทรัพย์สินอาจจะต้องไปขอยืมสตังค์มา โอนฮือเบิ่นไปกวดสอบแหมครับย้ำกันนะครับว่าตำรวจแต้ไม่มีการวิดีโอคอลมากวดสอบหรือสอบสวนอย่างเฮาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วบาบดีตกใจถ้าเจอบอกว่าตำรวจจะขอวิดีโอคอลอู้กับเฮากดสายขวางได้เลยบ่ต้องตกใจแล้วก็บ่ต้องกลัวการข่มขู่ครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะตอนนี้เพิ่นจะฮื้อแล้วประมาณเดือนกันยายนครับแต่ว่าขณะเดียวกันมันจะมีข้อยกเว้น5กลุ่มคนเหมือนกันครับตีหากว่ายื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบ่ต้องแยกอันอย่างเพิ่มเลยนะครับก็รอแหมเตือประกาศสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30กันยายนรายละเอียดจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: กลุ่มนั้นต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิ์ไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับบอกครับ
1: ก็มีเวลาทำอยู่คุณผู้ชมครับถึง30กันยายนนี้นะครับสำหรับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเราจะได้ใจพร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดทั้งเส้นคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเราจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครั้งต่อไปผมจะมีข่าวดีจากกระทรวงอัญญังพองมีเรื่องของการเตือนภัยอัญญังกันพองนะครับติดตามกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลขวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

กองพลทหารราบที่7กำหนดจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลในรายการศึกยั้งทัพรุมพินีซุปเปอร์แชมป์ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 18:30 นณสนามมวยเวทีรุมพินีถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือกำลังพลตลอดจนครอบครัวของหน่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผ่านกิจกรรมการกุศลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 5329 8817

วัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโทเนียนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาที่จังหวัดพิจิตรครับและด้านหลังของเรานี้เราอยู่ในพื้นที่ของบึงสีไฟนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาดู

ในเรื่องของบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในวันนี้ผมจะพาทุกคนครับไปดูที่มาของงานหัตถศิลป์นั่นก็คือเสียงครูหรือว่าหัวโขนที่นี่เขามีการทำงานหัตถศิลป์อย่างประณีตครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าความสวยงามนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมจะพาทุกคนครับไปกันที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเพราะที่นี่นะครับเขาได้รวบรวมกลุ่มน้องๆที่ชื่นชอบในการเป็นนาฏศิลป์นะครับกับชุมนุมนาฏยาบงกตจะเป็นอย่างไรไปพบกันที่พิจิตรพิทยาคมกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมครับเดินทางเข้ามายังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับพามาทำความรู้จักกับน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักเรียนที่อยู่ในชุมนุมของนาฏศิลป์โรงเรียนนะครับเขาชื่อว่านาฏยวงกตครับและตอนนี้ผมจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนั่นก็คือคุณครูส้มและก็คุณครูแม็กครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเมื่อสักครู่เราคงได้เห็นแล้วความสวยงามของน้องๆนะครับฝึกซ้อมกันนานไหมครับคุณครูครับกว่าจะได้แบบอ่อนช้อยอย่างเมื่อสักครู่นี
2: ้แรกๆเลยค่ะที่เด็กเข้ามาอยู่เนี่ยถามว่านานไหมนานเพราะว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นเด็กใหม่ค่อยๆฝึกจำไปแต่พอเด็กอยู่นานๆเข้ารอบเดียวเด็กจะได
0: ้ครับผม
2: ค่ะ
0: ก็คือฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องคำว่าชุมนุมเนี่ยแสดงว่าน้องๆเองก็จะมีความประสงค์ด้วยตัวน้องๆเองว่าอยากจะเข้ามาเรียนนาฏศิลป์ครูแม็กเองคือมีการเข้าไปคัดเลือกยังไงอะครับการคัดเลือกน้องๆกว่าจะเข้ามายังชมรมนาฏศิลป์ได
3: ้ก็คือในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีชุมนุมหลากหลายมากมายตามที่เด็กถนัดอย่างชุมนุมนาฏศิลป์ของเราเนี่ยก็คือเปิดรับโอเพ่นเด็กทั้งม.1ถึงม.6แต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราจะต้องฝึกซ้อมค่อนข้างหนักเด็กที่มาเนี่ยใจรักก่อนเลยตลอดแรกแล้วก็ส่วนเรื่องวิธีการคัดเลือกเนี่ยมันจะมีตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงนะครับที่คุณครูจะต้องเลือกทีนี้ครูก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสม1เลยคือรูปร่างนะครับ2เลยก็คือทักษะกระบวนการในการที่เขาจะรับจากการถ่ายทอดของคุณครูครับแล้วก็ความอดทนวินัยในการที่จะมาฝึกซ้อมเพราะว่าเราจะมีตารางค่อนข้างชัดเจนในการฝึกซ้อม
0: สุดยอดมากๆครูส้มครับถ้าสมมติว่าผมได้มาคัดตัวกับคุณครูผมจะได้ตัวอะไรฮะ
2: อย่างนี้นะคะหล่อๆนี่จะเป็นตัวพระ
3: ตัวพระ
0: ตัวพระเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสดงว่าเราก็มีกฎเกณฑ์กฎข้อกติกากฎระเบียบด้วยที่เราจะมาอยู่ร่วมกันในชุมนุม
2: ใช่ค่ะ
0: คือก่อนที่น้องๆเองจะมาฝากตัวเป็นศิษย์ของคุณครูทั้งสองท่านเราก็ได้เห็นด้านหลังก็คือเสียงคุณครูมากมายที่เราก็ต้องมีการเคารพบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณียังไงบ้างครับครูส้มครับ
2: ก็เป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแต่โบราณนะคะแล้วก็ยึดถือกันตามกันมานะคะเพราะว่าอย่างตัวคุณครูเองก็จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป
0: ์
2: นะคะเพราะฉะนั้นในการเคารพกราบไหว้เสียงครูเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปสู่รุ่นเด็กๆนะคะว่าในเมื่อหนูอ่ะยังมีครูนะคะเพราะฉะนั้นพวกแม่ก็จะมีครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งยังมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู
0: ่
2: นะคะแล้วก็รวมทั้งเสียงครูที่เป็นกลุ่มเทวดาตรงนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องเคารพนับถือนะคะ
0: และในเรื่องของแนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมนุมตรงนี้เราทั้งสองคนได้วางไว้ยังไงบ้างครับเพราะว่าจากที่เห็นก็ที่จริงก็ไปสุดอยู่นะเพราะว่าน้องๆเองเนี่ยจากที่ถ้าผมย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนมัธยมศึกษาการรำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอะไรลำวงมาตรฐานหรือว่าจะเป็นแบบว่าอะไรที่ดูง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้เมื่อสักครู่ผมได้เห็นการฝึกซ้อมของคุณครูเองมันไปถึงโขนมันไปถึงนาฏศิลป์ชั้นสูงเลยนะครับอย่างนี้เราวางแผนกันไว้ยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยแผนของเราเนี่ยถ้าเปรียบครูเป็นเรือจ้างเนี่ยปกติเราพายเรือส่งเด็กถึงฝั่งคือที่นี่คือมีตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะม.6 คือถึงฝั่งแล้วแต่สำหรับเราไม่ค่ะถึงฝั่งแล้วส่งถึงฝั่งเราจะขยันพายเรือตามไปดูความสำเร็จในอนาคต
0: ครับผม
2: ด้วยการที่เราส่งต่อนะคะแล้วเราก็หาแนวทางนะคะแนะแนวเด็กนะคะแล้วก็หาสื่อต่างๆมาให้เด็กดูว่าเนี่ยก็ไปศึกษาต่อทางนี้นะเพราะว่าหนูมีความชำนาญหนูสามารถตรงนี้หนูไปได้หนูไปต่อได
0: ้
2: ส่งต่อค่ะส่วนใหญ่ก็จะส่งต่อเป็นวิทยาศิลป
0: ์
2: เพื่อที่น้องๆจะได้ไปสืบทอดตามอารมณ์ทั้งของผู้ปกครองทั้งของครูทั้งของตัวเขาเองด้วย
0: ครูแม็กอย่างนี้คือถ้าเรียนจบนาฏศิลป์เนี่ยของเราม.6แล้วหรือว่าน้องๆสามารถที่จะเติบโตไปในเส้นทางไหนได้บ้างครับจากที่ครูแม็กแบบได้ศึกษามาเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ส่วนมากนะครับที่ผมจบมาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด2สายก็คือสายครูกับสายศิลปินทีเนี้ยอยู่ที่ว่าเด็กอ่ะชอบจะเป็นอะไร
0: ครับ
3: ส่วนมากคนก็จะมองว่าเอ๊ะเรียนจบนาฏศิลป์สงสัยว่าไปทำอะไรต่อนอกจากเป็นครูแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกก็คือเป็น ข้าราชการหน่วยงานอื่นได้เพราะว่าอย่างเช่นสอบกพก็ปกได้ปกติเลยครับเป็นพนักงานอะไรได้ปกติถ้าเป็นในสายของราชการแต
0: ่
3: ทีนี้ถ้าเกิดเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปก็เป็นได้เพราะว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับการแสดงการทําเบื้องหลังทุกอย่างเลยฮะการประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรียนเกี่ยวกับทางด้านภาษาไปในของเรื่องของต่างประเทศเป็นคุณครูแลกเปลี่ยนก็มีจากที่มีเพื่อนหรือว่าพี่น้องที่จบวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต่างคนก็คือไปตามที่ตัวเองถนัด
0: อย่างที่คุณแม็กบอกเนาะคือบางคนก็เลือกที่จะไปเป็นนักแสดงอาชีพ
3: ใช่อ
0: ย่างเช่นในโรงละครต่างๆศิลปะวัฒนธรรมคือเดี๋ยวนี้มันเผยแพร่ออกไปอย่างเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่เรากำลังผลักดันกันอยู่ในตอนนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่ครูส้มได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ผมชอบคำว่าเรือจ้างหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าคุณครูเองเนี่ยเปรียบเสมือนเรือจ้างส่งน้องๆถึงฝั่งแล้วก็พายกลับมา
2: ล
0: ับน้องๆเซตใหม
2: ่
0: แล้วก็พายเรือกลับมาอีกใหม่แต่คุณครูเองหน้าที่ก็คือเราจะต้องพายไปดูด้วยว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตยังไงเขาประสบความสำเร็จในทางไหนหรือต้องมีการฝากฝังเนาะชี้แนวทางให้เขาได้ไปในที่ที่ถูกที่ควรนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยเราได้มาดูการแสดงที่สวยงามอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากไปถึงคุณผู้ชมดีกว่าว่าคำว่านาฏศิลป์ไทยที่มันปลูกฝังอยู่ในรากเหง้าของความเป็นไทยเนี่ยมันมีความสำคัญกับแผ่นดินไทยยังไงเชิญครับ
2: ค่ะในฐานะที่เป็นครูนาฏศิลป์คนหนึ่งนะคะแล้วก็สอนเด็กๆผ่านมาเรียกว่ามากกว่าพันคนนะคะเราคิดว่านาฏศิลป์นะคะเป็นรากเหง้าของประเทศไทยนะคะของคนไทยที่ควรที่จะอนุรักษ์นะคะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมอันดีนี้เอาไว้ให้คู่ควรกับประเทศไทยสืบต่อไปนะคะ
0: ครับผมคุณแม็กเชิญครับ
3: สำหรับผมนะครับก็ตอนนี้ยุคใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในส่วนของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับผมก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่ว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยมีความชอบในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์โดยเฉพาะนาฏศิลป์โขนนะครับที่เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเนี่ยตอนนี้ก็ทางการยูเนสโกก็ประกาศให้เป็นมรดกโลกนะครับก็คือเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เราก็มีความภาคภูมิใจที่เด็กสมัยนี้มีความสนใจแล้วก็พร้อมที่จะสืบทอดให้สืบลูกชั่วหลานไปตลอดไปคร
0: ับ ครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้านหลังด้วยนะครับที่จริงยังมีน้องๆอีกเยอะแยะมากมายเนาะชมรมนี้ใหญ่มากๆนะครับนาฏยาบงกตใครที่เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมคุณผู้ชมสามารถมาทักทายน้องๆแล้วก็มาชมการแสดงที่สวยงามแบบผมได้เลยนะครับที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าแน่นอนวันนี้เนี่ยผมลงพื้นที่มาที่จังหวัดพิจิตรครับเราจะพามาดูว่าความสวยงามที่เป็นงานหัตถศิลป์ไทยนั่นก็คือหัวโขนหรือว่าเสียงครูนะครับแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับแหล่งกำเนิดนั้นกันเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาต่อนะครับในพื้นที่ของอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งที่นี่เองครับเรามาอยู่กันที่บ้านหัวโขนพุทธศิลป์นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่มาของหัวโขนที่สวยงามรวมไปถึงเสียงครูนะครับถูกรังสรรค์ผลงานโดยที่นี่นั่นเองแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งน้องสาวคนสวยนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คือน้องมิวครับ
1: สวัสดีครับ
0: น้องมิวแนะนำตัวเองสักนิดนึง
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววันวิสาสุดใจนะคะชื่อเล่นชื่อมิวค่ะ
0: ครับผมนี่ถือว่าเป็นทายาท
1: ก็ไม่เชิงค่ะ
0: ไม่เชิงหรอเป็นคนเรียกว่ายังไงถ้าสมมติว่าเป็นแบบความสัมพันธ์กับคนที่เขาแบบว่าดูแลที่นี
1: ่คือหนูก็เป็นลูกศิษย์เขาอีกคน
0: ลูกศิษย์ลูกหา
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเดินทางมาที่นี่ปกติแล้วเคยเห็นอยู่แล้วกับหนึ่งเลยการแสดงที่ต้องมีการสวมใส่หัวโขนกับแบบการแสดงรามเกียรติหรือการแสดงโขนต่างๆเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเลยคือเสียงครูที่ตั้งอยู่ตามชมรมนาฏศิลป์คณะลิเกหรือแม้แต่สิ่งที่เขามีครูต่างๆจุดกำเนิดของที่นี่มีมานานนี้ยังครับ
1: จุดกำเนิดที่นี่เลยของอาจารย์โอ๊ตนะคะ
0: แรกเริ่ม
1: เดิมทีเลยคือพ่อเขาทำงานแกะสลักค่ะ
0: ค
1: ือเขาเกิดมาเขาก็เจอสิ่งที่พ่อเขาทำเลยแล้วก็รักในงานศิลปะเลยตัดสินใจไปเรียนที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
0: ครับผมก็คือที่นี่เนี่ยตอนนี้คนที่ดูแลที่นี่เลยคือพี่โอ๊ต
1: ใช่
0: หรือว่าครูโอ๊ตก็คือเป็นครูของน้องมิวอีกทีนึง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับการที่เราเองเนี่ยมีความสนใจและก็เข้ามาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมเราเองเป็นคนที่ไหนจบที่ไหนอะไรยังไง
1: คือตอนแรกเลยหนูเป็นคนที่เชื่อในพญานาคนะคะ
0: อ๋อครับผม
1: ก็เลยอยากทำเสียงที่เป็นของตัวเองทำขึ้นมาเองแล้วทีนี้ก็ได้มาเจอกับพี่โอ๊ต
0: ครับ
1: ก็เลยแบบว่าหนูอยากลองมาเรียนนะคะตอนแรกก็ทำไม่ได้จริงๆแบบรู้สึกถอดใจเลยไม่ได้พี่โอ๊ตก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องทำได้นะลองหน่อย
0: ครับ
1: พอได้ทำปุ๊บเราได้ใช้เวลาอยู่กับการวาดเส้นวาดลายนะคะมันรู้สึกว่าเราได้ทิ้งช่วงเวลาที่แบบเครียดหรือกังวลอะไรคือเราได้อยู่กับงานจริงๆมาเลยรู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ทำมันอาจจะออกมาไม่ดีแต่คือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำตรงนี้คือหนูรู้สึกว่างานทุกชิ้นเขาจะพูดกับหนูว่ามันไม่ใช่แค่วาดลายเส้นนะเราต้องใช้ให้เส้นทุกเส้นให้ถ่ายทอดถึงความรู้สึกที่เรามีอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะวาดให้งานเสร็จแต่ละชิ้นเราจะใช้ความรู้สึกว่าเรารักในงานนี้จริง
0: ๆ
1: ทุกเสียงทุกอันเขาจะลงรายละเอียดแบบตั้งใจมากจริงๆค่ะ
0: แทบจะทุกชิ้นเลยไหมที่ผ่านมือของครูโอ๊ต
1: ก็จะมีพี่หมูอีกคนนึงค่ะ
0: พี่หมูอีกคนนึง
1: ใช
0: ่แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าในวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาที่นี่บ้านหัวโขนพุทธศิลป์เนาะเราได้เห็นถึงความสวยงามอันนี้ถือว่าเป็นผลงานบางส่วนถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหัวโขนแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแนะนำสักนิดนึงได้ไหม
1: หัวโขนมีหลายประเภท
0: เนี่ยอย่างเนี้ยผมเห็นบ่อยมาก
1: อันนี้จะเป็น
0: นี่คือหนุมานใช่ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเป็นงานที่วิจิตรมากๆอันนี้คืองานสั่งทำถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเสียงสำหรับที่ใช้แสดงค่ะจะ
0: ใช้แสดงเลยคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับที่จริงเนี่ยทุกเสียงเนี่ยผมจะค่อนข้างนับถือมากๆเพราะที่จริงผมเองก็เป็นเด็กนาฏศิลป์เก่าเหมือนกันนี่คือเสียงหรือว่าหัวของหนุมานที่จริงจะต้องมีครูด้วยเนาะถ้าเวลาสั่งทำเรียบร้อยแล้วแต่ละสถานที่เขาก็จะเอาไปแบบว่า
1: คร
0: ูเชประกอบพิธีต่างๆถูกต้องไหมครับด้านในจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมจะเป็นกลวงๆแบบนี้ซึ่งที่เด็กๆเองที่เขาได้มีการทำการแสดงเนี่ยก็จะใช้หัวโขนตรงนี้แหละเนาะใช้ในการแสดงซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีสายมีอะไรแบบนี
1: ้ใช่อ
0: ันนี้คือทำนานไหมครับ
1: แต่ละเสียงใช้เวลาไม่เท่ากันค่ะ
0: ไม่เท่ากันเลย
1: เพราะว่าบอกเลยว่าแต่ละเสียงเนาะติดตั้งแต่ติดกระดาษคือทุกอย่างเริ่มใหม่หมด
0: ใหม่หมดขึ้นโครง
1: จะไม่เหมือนกันค่ะ
0: โครงก็จะประมาณนี้ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าวัสดุอุปกรณ์จะแตกต่างกันออกไป
1: วัสดุอุปกรณ์คล้ายกันแต่ว่าอันนี้คือที่ใช้เลยจะมีพวกมวลสาร
0: ครับ
1: ก็คือเป็นพวกผงว่านใช้คือติดกระดาษเปเปอร์มาเช่คือเริ่มแบบทำมือตั้งแต
0: ่มีผงว่านเข้าไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทำแบบโบราณเลย
0: สวยงามจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็มีหลากหลายมากๆสำหรับของที่ระลึกหรือว่าคนที่เขามีหิ้งเนาะที่แบบว่ามีขนาดที่เล็กเขาก็มีแบบเศษเล็กๆแบบนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พี่จริงการรับออเดอร์ของเราเนี่ยคือเรารับแบบไหนหรือว่าเป็นออนไลน์อย่างเดียวเลย
1: ส่วนมันก็มีออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็อาศัยแบบบอกต่อเนาะก็จะมีเหมือนครูบาอาจารย์หรือว่าใครแนะนำกันไปอีกทีว่ามีตรงนี้นะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าก็คืองานของเราจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยออกทันนะคะเพราะว่าจะเป็นพรีออเดอร์ซะมากกว่า
0: พรีออเดอร์แสดงว่ามีระยะเวลากำหนดคือพอเราตกลงเรียบร้อยแล้ว
1: ระ
0: ยะเวลาอันนี้คือก็ต้องอยู่กับข้อตกลงถูกต้องไหมคะบอกว่าเราจะมารับประมาณไหนส่วนใหญ่แล้วจะประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อย่างเสียงอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างหน่อย
1: อย่างเร็วๆเลยนะคะประมาณ15วัน
0: 15วันเราขอเวลา15วัน
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จสิ้นครบสวยงามถ่ายรูปส่งไปเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาจากที่ไหน
1: ลูกค้าส่วนใหญ่หนูเปาะมัน
0: ทั่วประเทศเลยไหม
1: ใช่ค่ะบางทีก็มาจากต่างประเทศโดยที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดต่อเรามาจากทางไหน
0: อย่างนี้แสดงว่าการที่เราจะให้เขาดูชิ้นงานหรือว่าดูกระบวนการเราก็มีการไลน์หรือว่า
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: เปิดวิดีโอให้ดูแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วก็สมมติว่าเราจะให้เขาดูเลยว่างานอันนี้สเปคประมาณนี้โอเคไหมคะก็คือดูทุกขั้นตอนเลยจริง
0: ๆที่จริงตรงเนี้ยคุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าใหญ่โตอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคือด้วยความตั้งใจด้วยการถ่ายทอดผ่านลายเส้นต่างๆมันทำให้งานที่นี่เนี่ยดูประณีตแล้วก็คนที่ได้รับนะชิ้นงานไปเนี่ยก็ปากต่อปากเนาะพูดคุยแล้วก็สอบถามมายังเพจที่จริงเรามีเพจด้วยถูกต้องไหม
1: มีเพจค่ะ
0: เพจชื่อว่าอะไรครับ
1: หัวโขนบ้านพุทธศิลป์ค่ะ
0: หัวโขนบ้านพุทธศิลป์ชื่อนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ในเมื่อเรามาถึงแล้วเราได้เห็นผลงานบางส่วนนะที่อยู่ที่นี่อยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ได้แบบลงลวดลายเพ้น
1: ได้เลยครับ
0: พอจะเป็นไปได้
1: ใช่
0: เดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันเลย

0: พูดถึงตัวหัวหรือว่าเสียนของท่านเองเนี่ยคือเราใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงบ้างครับหมายถึงว่าตัววัสดุที่หล่อกันขึ้นมาแบบน
1: ี้ที่หล่อตอนแรกเลยจะใช้เป็นติดกระดาษเปเปอร์มาเช่ค่ะ
0: เปเปอร์มาเช่ก่อน
1: ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมาเกี่ยด้วยผงว่าน
0: คือมีผงว่านอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นกระดาษอย่างเดียวที่จริงไม่ใช่
1: ค่ะ
0: จะมีผงว่านเข้ามาเป็นแบบอีกวัสดุนึงอยู่ในนี
1: ้
0: หลังจากนั้นทำอะไรต่อ
1: พอเราเริ่มเกี่ยหน้าเราก็จะดูรูปทรงว่าสวย
0: มากไหมสวยไหมแล้วไงต่อครับ
1: พอเสร็จปุ๊บเราก็จะติดกระดาษสา
0: ติดกระดาษสาลงไปอีก
1: ใช่
0: เพื่ออะไรอะครับ
1: เพื่อให้งานคงทนค่ะ
0: อืมโหมันมีกรรมวิธีเยอะแยะมากมายอ่ะวันนี้สอนพี่สักนิดนึงสมมติว่าการเพ้นท์ลวดลายที่ดูเป็นแบบงานที่มันวิจิตรขนาดเนี้ยพี่อาจจะไม่ได้เก่งมาก แต่พี่จะพยายามนะน้องมิวน
1: ะ
0: สีที่เราใช้คือสีอะไรครับอะคริลิกปะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นสีอะคริลิกเลยนะครับก็คือจะมาสอนพี่เพ้นท์องค์นี้
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นก่อนนะครับ

0: นี่คือผลงานที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมาทำได
1: ้
0: เพราะหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างที่คุณบอกน้องมิวบอกว่ามันต้องผ่านมาเป็นร้อยๆพัน
1: ๆ
0: ลายเส้นกว่ามันจะคมกว่ามันจะเนียนแล้วก็สวยงามแบบนี
1: ้เพราะว่าตอนแรกเลยเราต้องคัดใส่กระดาษก่อนจนกว่าประมาณ 1,000 ตัวเลยแล้วเขาก็จะมาวงว่าจะตัวไหนได้ไม่ได้
0: อ๋อคุณครูพี่โอ๊ต
1: ใช่
0: นั่งวงนี้อันนี้ไม่ผ่านอันน
1: ี้
0: ไม่ผ
1: ่านทีละตัว
0: อย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหกว่าจะมาได้ความสวยงามแล้วก็ความวิจิตรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมเนี่ยเรียนรู้กับน้องมิ้วก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราหาพื้นที่ไปนั่งคุยอีกจุดหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบถึงใครที่สนใจเนี่ยจะได้เข้ามาติดต่อยังไงหรือมีช่องทางยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ขออยู่กับชิ้นงานสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ลังจากที่เราก็ได้ไปเรียนรู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมที่จริงงานศิลปะทุกอย่างเลยเนี่ยผมอยากให้เราเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ฝึกฝนให้มีความชำนาญเนาะเพราะว่าอย่างที่น้องมิวได้บอกไปว่ากว่าจะมานั่งทำตรงนี้ได้เนี่ยต้องผ่านเป็นพันๆหมื่นๆหลายเส้นเลยนะครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็นความภาคภูมิใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเขาเรียกว่าเป็นงานอะไรครับ
1: เป็นงานปั้นโป่งฝาโบราณค
0: ่
1: ะอันนี้เลยคือเป็นการปั้นที่พี่โอ๊ตสืบทอดมาจากพ่ออ๋อ
0: จากคุณพ่อเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งได้ตำราของหลวงพ่อเงินค่ะก็เลยอยากจะให้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้ด้วย
0: ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาเป็นงานหัตถศิลป์โบราณ
1: ใช่ค่ะ
0: โบราณโบราณเลยนะครับคุณผู้ชมใครที่มีโอกาสเนี่ยนี่คือเป็นงานโป่งฟ้าตรงนู้นก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตรงนี้ก็ใช่
0: เขาจะมีอักขระมีตัวเลขเขียนเอาไว้เลยกำกับแล้วก็เขาบอกว่าที่จริงแล้วเจ้าของเนี่ยที่มาแบบว่าปั้นที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบเจ้าของหนึ่งเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นเจ้าของชิ้นงานตรงนี้
1: ชิ้นเดียวสมมุติว่าเราสั่งก็จะเป็นของเราชิ้นเดียวซึ่งไม่มีทางที่จะเหมือนกันเลย
0: นี่คุณผู้ชมและเนี่ยที่ผมถืออยู่ตรงเนี้ยเขาก็ถือว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพลักษณ์หน้าทอง
1: ใช่
0: ที่หลายๆคนก็จะแบบว่าบูชากันแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อละกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลละกันในวันนี้นะครับที่เรานำมาบอกกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สวยงามเนาะอันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้คือเสียงพ่อแก่เนาะ
1: นานมากครับพี่เพราะว่าแต่ละอันที่ใช้ต้องกดทีละชิ้นละชิ้นซึ่งแบบเป็นหมื่นชิ้นได้นะคะที่อยู่บนเนี้ย
0: แล้วก็ตรงนู้นก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นผสมผสานแบบใหม่เพราะว่าอันนี้จะเป็นงานปั้นมือ
0: พญานาคคือเกรดทุกเกรด
1: ใช้มือปั้นทีละชิ้น
0: มือปั้นทีละชิ้นแล้วเป็นผลงานของน้องมิวด้วยเป็นความภาคภูมิใจนะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจดีกว่าอยากจะมาที่นี่เดินทางมาที่นี่มายังไงบ้าง
1: เดินทางมาที่นี่หนูก็บอกเลยว่าบอกทางยากเหมือนก
0: ันคุณผู้ชมอย่างผมเองเนี่ยก็แบบว่ากว่าจะมาได้คือต้องโทรถามน้องมิวตลอดเอาเป็นว่าบอกช่องทางดีกว่าช่องทางการติดต่อที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันอะไรเชิญเลยครับ
1: หนูอยากให้เป็น Facebook ส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าจะมีผลงานที่เราได้ทำไปแล้วไม่ว่าจะปิดทองพระเสียรหรือปั้นโป่งฟ้าก็ติดต่อได้ที่หัวโขนบ้านพุทธศิลป์นะคะ
0: ครับผมเข้าไปที่หัวโขนบ้านพุทธศิลป
1: ์ค่ะใช่
0: จังหวัดพิจิตรคือต้องดูด้วยเนาะ ดูมันจะมีแบบแผ่นที่ปักหมุดเอาไว้นะครับ ก็เข้าไปได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ไหมก็คือที่นั่นก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้ว ในเพจของหัวโขนบ้านพุทธศิลป์ นะครับก็เอาเป็นว่าคุยรายละเอียดการดีลวันเวลาอย่างที่บอกว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นงานก็ต้องมีความตั้งใจในการทำไปเนาะไม่ต้องรีบคืองานศิลปะเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอย่ารีบถ้าคุณไม่รีบนะคุณจะได้ของที่มันสวยงามแล้วก็วิจิตจากความตั้งใจของมือช่างแต่ละคนนะครับวันนี้ขอบคุณน้องมิวด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักว่ากว่าเราเนี่ยจะได้ผลงานที่สวยงามสักเสียงนึงหรือสักหัวคนนึงที่ใช้ในการแสดงมันต้องใช้ความตั้งใจขนาดไหนนะครับและเราก็อยากให้ทุกคนเลยน้องๆเยาวชนได้สืบทอดได้อนุรักษ์นะครับให้ศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยอย่างยาวนานวันนี้รายการโชว์เหนือของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามซอฟต์พาวเวอร์ในด้านไหนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารังค์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
2: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
2: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
2: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำ

0: ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่า
1: ลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
2: ได้ครับ
3: ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีพิพิธภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
4: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
5: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
6: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับรายการเช็คอินเทนเหนือวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสันกองตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับผ่านลายผ้าแบบนี้ครับที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายครับด้วยการปักลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับรวมถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่กลมกลืนได้อย่างสวยงามทีเดียวครับจะงดงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกระบวนการในการปักผ้าในแต่ละผืนกว่าที่จะได้มาลวดลายแบบนี้จะใช้เวลานานขนาดไหนติดตามกันได้นะครับกับรายการเช็คอิน

คุณผู้ชมครับผมได้รับการแนะนำจากททสำนักงานเชียงรายนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการมาท่องเที่ยวแบบชุมชนแล้วมาดูการปักผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ต้องมาหาป้านี้นะครับผมก็นัดป้านี้ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วอยู่กับป้านี้ด้วยป้านี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีจ้า
1: จริงมีสมาชิกด้วยมีคุณยาย
0: ยายมาลาย
1: ยายมาลายนะครับ
0: ยายบุญเทียม
1: บุญเทียมยายบุญเทียมแล้วก็
0: ยายบัวเกย
1: บัวเกย
0: พี่สายสุนี
1: ครับพี่สายสุนีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับกำลังแอบสังเกตว่าทำไมคุณยายสายตาดีมากเลยอ่ะปักผ้าแล้วไม่ต้องใส่แว่นน่ะแล้วตัดภาพวันที่เราคือใส่แว่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงๆของป้านี้เองเราทำมาตั้งนานแล้วไหมครับป้านี้ครับ
0: ทำงานปักนี่มาน่ะสมัยละออนสมัยเด็กๆ7-8ขว
1: บ
0: ยายก็รับจ้างเย็บผ้าปักผ้า
1: ครับ
0: แต่ว่ามาทิ้งช่วงตอนเรียนหนังสือกับไปทำงาน
1: อ๋อคือแบบเนี้ยจะมีที่สันกองนี่แหละก็จะเป็นลายของป้านี้เลยที่จะปักแบบนี
0: ้
1: ถ้าคุณผู้ชมซื้อผ้าหรือว่าไปเห็นผ้าที่อื่นแล้วมีการปักแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือแน่นอนว่า
0: ของบ
1: ้านป้านี
0: ้
1: ที่แม่จันเชียงรายครับจริงๆพอเราปักเสร็จเราก็จะเอาไปประกอบใส่เป็นเสื้อเป็นผ้าพันคอแบบพี่เอกอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับป้านี้ครับ
0: ค่ะที่เป็นชิ้นที่เป็นชิ้นอย่างนี้ไปแต่งเสื้อผ้าได้ทำกระเป๋าได้ติดกระเป๋าได้ค่ะ
1: คือลวดลายเราคิดของเราเอง
0: ลวดลายส่วนมากป้านิจะเน้นให้ถึงชุมชนเรา
1: ครับ
0: แวดล้อมมีอะไรบ้างเห็นไหมสังเกตใบไม้ใบหญ้าต้นไม้ดอกไม้
1: ครับ
0: นะสิ่งที่เกิดในเม็ดข้าวเนี้ยเม็ดข้าวสารเนี้ยข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยค่ะจุดๆนี้ข้าวเปลี่ยนเนี่ยค่ะ
1: แต่เราจะเอามาจัดวางแล้วแต่ว่าเราอยากจะวางดอกวางเม็ดข้าวอยู่ตรงไหน
0: มาฝึกกับป้าก่อนมาฝึกวิธีการคิดวิธีการทำก่อนแล้วค่อยๆวางแต่ละลายไปค
1: ือ
0: ไม่ให้ติดกันสมมติว่าอันนี้ลายดอกแก้วอันนี้เม็ดข้าวอันนี้ใบไม้อย่างเงี้ยอันนี้ก้นหอยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะวาง
1: พยายามให้หลากหลายสีด้วยใช่ไหมครับวันนี้
0: อันส่วนมากของพวกนี้จะหลากหลายสีม
1: ัน
0: ก็จะมีขาวล้วนก็มีสีโทนเย็นๆก็มีอยู
1: ่ครับ
0: เย็นๆก็มี
1: อันไหนยากสุดครับแม
0: ่ไม่มียาก
1: ไม่มียากคือเพราะเราทำกันมา
0: ปกติ
1: อยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะได้แบบแต่ละลายแต่ละผืน
0: อย่างอันนี้ก็ประมาณ3วัน
1: ครับ
0: 3ถึง4วัน
1: นี้ใช้เวลา3วันเลยนะคุณผู้ชม
0: 3-4 วันนะคะ
1: กว่าจะได้
0: ถ้าพันคอนี่คือครึ่งเดือนขึ้นไปครึ่งเดือน1เดือนอยู่ที่ขนาดของผ้าพันคอ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ซึ่งของป้านี่เองนอกจากจะอยู่ที่ศูนย์ที่นี่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อแล้วป้านี่เองยังได้มีโอกาสไปร่วมงานใหญ่ๆอย่างเวลาเขาจัดกันที่เมืองทองก็ต้องมีของป้านี่แม่จันเชียงรายนี่แหละที่ไปจำหน่ายกันที่นั่นด้วยครับทำให้คุณยายคุณพี่คุณป้าก็จะมีรายได้ไปด้วยครับจริงๆของป้านี่เขาจะมีเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกแบบนี้ด้วย
0: สนักท่องเที่ยวมาก็จะทำแบบนี้แล้วก็ทำแล้วได้ไปเลย
1: ครับ
0: สอนปากในพวงกุญแจก็จะมีหลายๆรูปแบบมีปลามีกระต่ายมีช้างมีแมวอะไรพวกเนี้ย
1: กระต่ายน่ารักเนา
0: ะ
1: พี่ถอบพี่ถอบครับ
0: ก็ปักแล้วก็สอยเป็นรูปพวงกุญแจเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเรามา
0: อันนี้มันจะง่ายสุดถ้านักท่องเที่ยวมาเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่จริงๆจะมีแบบสำเร็จที่เป็นเสื้อ
0: บ้าง
1: ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในของร้านป้านี้ด้วยนะครับว่ามีเสื้อคลุมแบบไหนเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจจะเอาไปสวมใส่เลือกซื้อเป็นของฝากหรือใส่เองมีที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมศูนย์เรียนรู้บ้าน
0: สันกอง
1: ตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับอันนี้ก็จะเป็นลายดั้งเดิมของป้านี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือเม็ดข้าว
0: เจ้าเจ้า
1: คือจริงๆถามว่าดูง่ายก็ดูง่ายแต่กว่าจะได้มาคุณผู้ชม ก็ใช้เวลาอยู่นะ
0: ค่ะ
1: เพราะกว่าจะเป็นผืนใหญ่ขนาดนี้ดูซะก่อนอันนี้ คือดั้งเดิมของเราจริงๆเลย
0: ครั้งแรกที่ ที่ทำก็คือที่ดังๆก็คือลายเม็ดข้าว
1: ครับ
0: มันจะมีข้าวสารเนาะข้าวเขียวเนาะแล้วพอดีข้าวเปลือก
1: จะอ๋อเอกเห็นข้าวเปลือกจำได้นี
0: ่ข้าวเปลือกสีน้ำตาล
1: อ้าวอันนี้ไม่ใช่เหรอแม่
0: ได้อ
1: ัน
0: นี้ก็ใช่จะมีสายโทนเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ไหน
0: เนี่ยค่ะ
1: อ
0: ๋อแล้วเปลือกมันจะมีข้าวเปลือกข้าวสาร
1: ไก่เห็นนกเห็นมา

0: ละเอียดอันนี้เน้นความละเอียดของงาน
1: คือการปักของป้านี้กับแม่ทั้งหลายจะไม่มีการแบบมาขีดมาเขียนมาใส่บล็อกไว้เราปักของเราไปเรื่อยๆคร
0: ับเจ้าตามจินตนาการ
1: ถ้าเรามาขีดตารางมาเป็นช่องแบบนี
0: ้มันจะบล็อกความคิด
1: มันก็ไม่เป็นธรรมชาติ
0: ใช่มันไม่ธรรมชาติ
1: ครับ
0: เพราะวันนี้ใช้ไลน์ที่เกิดจากธรรมชาติในชุมชนเรา
1: ครับคือเอาง่ายๆแบบนี้ก็คือเราจะไม่มาขีดว่าตรงนี้ประมาณนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เอาได้ที่เราสอยในเข็
0: ม
1: ความยาวเท่านั้น
0: หมด
1: ก็คือจบลายแล้วก็ค่อยขึ้นลายใหม
0: ่
1: อันนั้นก็คือเป็นทำให้ทุกอย่างมันออกมาเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ถามว่าขอให้เอาแบบเนี้ยอีกผืนนึงอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวอาจจะคล้ายๆใช่ไหมแม่
0: เจ้าคล้ายแต่ไม่เหมือนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆมันก็มีของชาติพันธุ์ด้วยนะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอันนั้นเป็นลายอาขา
1: ครับ
0: ค่ะแต่ป้านี่ปรับเรื่องสีปร
1: ับ
0: สีให้มันเข้ากับเวลาเขาต้องการโทนสีนี้สีนี
1: ้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็มาเป็นแบบนี
0: ้ตัวหนังสือ
1: ตัวหนังสือโอ้อันนี้ดีนะเนี่ย
0: ค่ะอันนี้เป็นตัวหนังสือไทยอันนี้เป็นตัวหนังสือล้านนา
1: ครับอ๋อนี่ไทยเลย
0: ล้านนาอันนี้ตัวหนังสือล้านนา
1: ครับ
0: แต่เมื่อก่อนป้าจะทำแต่ล้านนาอย่างเดียวแล้วเขาบอกอ่านไม่ออกก็เลยต้องทำอันนี้เสริมมาบ้าง
1: แต่จริงๆร้านนามันก็ต้องอนุรักษ์ไว้เนา
0: ะ
1: ยังเอกเองยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนอะไรยังไงเพราะเราแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยอ๋อมียังมีการอนุรักษ์ร้านนาไว
0: ้
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาอักษรร้านนากับป้านี้กันอันนี้ป้านี้พิมพ์ปักตามนี้เลยเหรอฮะอันนี้กอไก่ครับ
0: ค่ะกอไก
1: ่กอไก่ขอไข
0: ่ขอควายอยู่ข้างล่าง
1: อันนี้คือขอควาย
0: ค่ะขอควาย
1: ขอควายอันนี้ก็เป็นอักษรร้านนาของเราที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ป้านี้ก็เลยเอามาใส่ในผืนผ้าแบบนี้ด้วย
0: เอามาใส่ในผืน
1: แบบนี้สวยงาม
0: จะมีเสื้อ
1: ครับ
0: ปักในเสื้อด้วย
1: เดี๋ยวเราไปดูเสื้อกันว่าพอเราตัดเย็บเป็นชิ้นแบบนี้พอเอาไปประกอบเป็นเสื้อเป็นถุงย่ามจะสวยงามขนาดไหนครับจริงๆเป็นเสื้อแบบทรง
0: ล้านนา
1: ทรงล้านนาใช่ไหมครับครับแต่ก็จะมีปักอันนี้ก็จะปักแตกต่างจากลายอื่นๆที่เราเคยเห็นมาครับเป็นฝีมือของใครนะครับอันนี้
0: นักโทษในเรือนจำ
1: ครับ
0: นักโทษชาย
1: ป้านี้อ๋อเป็นนักโทษชาย
0: ชายโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: สอนนักโทษชายอย่างเดียว
1: คือป้านี้นอกจากที่จะปักผ้าแบบนี้แล้วก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับนักศึกษาก็จะมาเรียนรู้หลายๆวิชาบริหารจัดการก็ป้านี้เหมือนกันครับเรื่องของงานผ้าก็ป้านี้เหมือนกันแล้วยังเข้าไปเป็นวิทยากรให้เรือนจำของเชียงรายด้วยเหมือนกันอันนี้ผู้ชายปักหรือแม่
0: ผู้ชายค่ะป้านี้สอนผู้ชายอย่างเดียว
1: อ๋อด้วยความที่พอได้ปักผ้ามันใจจดใจจ
0: ่
1: อมันมีสมาธิ
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เครียด
1: ครับ
0: บางคนตลอดชีวิตเขายังไม่รู้ว่าจะอย
1: ู่
0: ไปอีกกี่ว
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเขาต้องเนี่ยเอาสมาธิมาทำ
1: จริงทรงนี้สวยนะเนี่ยขายได้ด้านนี้ละ
0: นี่ก็เป็นปักค่ะแล้วแต่เขาจินตนาการว่าเขาอยากเป็นใครอยากเจอกับใครไปให้เขาปักได้เลย
1: อ๋อ
0: นะคะ
1: ผมว่าปักเป็นรูปหน้าคนน่าจะยากกว่าปักเป็นเม็ดข้าวไหมครับวันนี
0: ้อันนี้ก็เป็นตัวหนังสือ
1: ครับ
0: ตัวหนังสือเมืองเขา
1: อืมถ้าอยู่ของฝั่งเอกก็จะเป็นแบบนี
0: ้ใช
1: ่เป็นเสื้อคลุมทั่วไปแต่ว่าเป็นลายหัวกะโหลก
0: ค่ะ
1: ก็ปักมือเหมือนกัน
0: ค่ะปักมือเหมือนกัน
1: ใส่สบายแน่ๆเพราะมันเป็นผ้า
0: อันนี้เป็นผ้าฝ้าย
1: ผ้าฝ้ายเหมาะได้ทุกโอกาสหนาวได้ร้อนได้ไปเที่ยวได้ทำงานได้แต่พูดถึงแบบคุณพ่อจะแต่งงานกับรับปริญญาลูกเนาะต้องอันนี้เลยจริงๆนะอันนี้ก็เราปัก
0: เ
1: ป็นชนเผ่าแล้วมาใส่ในตัวเสื้อแบบนี้อ๋อนี่ไงที่มันเป็นเสื้อคลุม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คืออ๋อจริงๆมันมี2ตัว
0: 2ตัวค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ต
1: ั
0: วใหญ่2ตัวค่ะ
1: ครับคือข้างในอาจจะแบบเป็นเสื้อยืดทั่วไปธรรมดาก็ได้นะแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เขาผ้าคลุมเข้าไป
1: ก็จะแบบมันเป็นเอกลักษณ์อยู่ไป
0: ออกงานได้เลย
1: ออกงานไปเที่ยวไปคาเฟ่ได้
0: ได้เลย
1: ครับแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่แบบนี้เสื้อชุดคลุมผ้ามัน
0: ค
1: อได้แล้ว1ชุดออกงานอู้อันนี้เป็นลายอักษรเมืองเลยเหรอครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อักษรเมืองกับเมืองเฮา
1: ค่ะอ๋อแต่เราไม่ได้มาใส่เป็นคำใช่ไหมครับ
0: ไม่ใส
1: ่อยากปักตัวไหนก็ปักไปเลย
0: ค่ะก็กลายเป็นฮอนุมาน
1: ครับโอ้ยามครับ
0: เป็นผู้ชายหมด
1: ครับหรือถ้าจะเป็นปักทั้งหมดทั้งใบเลยก็ต้องแบบนี
0: ้
1: ครับจริงๆป้านี้เองก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวเรามาดูงานแวะมาเช็คอินมาเที่ยวได
0: ้
1: หรือสินค้าต่างๆเราสามารถแบบสั่งทางเพจอะไรได้ไหมครับป้านี้ครับ
0: ได
1: ้ครับป้านี้มีเพจ
0: มีเจ้า
1: ครับชื่อว่า
0: ผ้าปักใบนิทีนะเจ้าเข้าไปดูได้เลย
1: ครับผ้าปักใบ
0: เป็นภาษาไทย BY บายแล้วก็ชื่อป้านิที
1: นิทีครับอันนั้นเป็นเพจจริงก
0: ็
1: อยากได้สินค้าชิ้นไหนสั่งแบบไหนจะออเดอร์กี่ใบกี่ชิ้นก็สั่งถึงนั้นได้แต่ถ้าหากว่ามีโอกาสมาเชียงรายก็แวะมาที่อำเภอแม่จันทร
0: ์
1: มาบ้านสันกรองมาหาป้านิกับคุณยายที่ปักผ้าได้แล้วถ้ามาในช่วงฤดูกาลครับบ้านป้านิ
0: ม
1: ีเงาะบ้านป้านิมีกระท้อนมีลังสาด
0: มีลิ้นจี
1: ่มีผลไม้ตามฤดูกาลเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเช็คอินตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจริงๆวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณป้านิก่อนขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆที่ร่วมรายการเราเมื่อสักครู่ด้วยแล้วก็วันนี้ครับรูทการท่องเที่ยวของเราเช็คอินทินเหนือนะครับก็จะไปที่บ้านนาคาก็จะอยู่อีกฝั่งนึงครับบ้านหล่อโยครับเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวแบบชาติพันธุ์กันดูนะครับว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือว่าจุดที่น่าสนใจของอำเภอแม่จันทร์มีที่ไหนอีกนะครับติดตามกันต่อเลยครับกับเช็คอินถิ่นเหนือครับคุณผู้ชมครับลวดลายที่ปักบนผืนผ้าทุกผืนบ่งบอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตบนรากฐานของความพอเพียงการปักผ้าด้วยมือครับผู้ปักจะต้องมีสมาธิทั้งกายใจและมีความอดทนครับจึงทำให้ผ้าออกมามีความละเอียดสวยงามมีคุณค่าในตัวสูงหากใครชอบงานผ้าศิลปะแนวนี้อยากได้ผ้าปักมือสวยๆแวะเวียนมาได้นะครับชุมชนบ้านสันกองตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมครับเราข้ามอีกฝั่งถนนหนึ่งจากบ้านป้านี้นะครับบ้านป้านี้คือคนพื้นเมืองพอข้ามอีกฝั่งถนนหนึ่งก็จะเป็นพี่น้องอาคาและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยไร่นะครับแล้วก็นัดกับผู้ใหญ่บ้านไว้นะครับว่าถ้าว่าเรามาเที่ยวที่นี่เราจะได้เห็นอะไรบ้างผู้ใหญ่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: อันนี้คือเรียกว่าบ้านห้วยไร
2: ่ครับผม
1: แต่จริงๆมันจะมีชื่ออาขาอยู่ที่เขาเรียกกันว่าบ้านนั่นแหละ
2: จริงๆคือบ้านซาเจ้เขาจะ
1: บ้านซาเจ้
2: ครับผม
1: ครับ
2: ซาเจ้เนาะเป็นชื่อของคนที่มาบุกเบิกในหมู่บ้านนี้เน
1: า
2: ะ
1: ถ้าหากว่าเราไปเช็คอินแต่ละที่คุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชื่อหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อของผู้นำที่อพยพมาเป็นคนแรกแล้วเอาจะชื่อผู้นำคนนั้นเนี่ยตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านอย่างที่นี่ก็จะเป็นซาเจ
2: ้ครับครับ
1: ครับตอนนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่ครับพ่อใหญ่ครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นการเต้นรำร้องเพลงปกติที่จะมีการแต่งชุดอันนี้ชนเผ่าอาคาเป็นชุดเต็มยศเลย
1: เต็มยศแบบนี้เลย
2: ครับผมแล้วก็เต็มยศแบบนี้เลยแล้วก็การจะมีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็ปีนึงก็ประมาณ2ครั้ง3ครั้งจะมีการแต่งชุดแบบนี้มาแสดงออกมาสร้างความสนุกสนานด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ปีละ2ครั้ง3ครั้งเฉพาะช่วงเทศกาล
1: ประมาณช่วงไหนผู้ใหญ่ที่เขาจะแต่งชุดเต็มๆแบบนี้แล้วมาเต้นด้วยกันแบบนี้ครับ
2: ก็ยังที่จะมาเต้นแบบนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมเนาะแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันส่วนบ้านผมนี่หลักๆที่จะมีการจัดงานแบบนี้ช่วงเดือนสิงหา
1: ครับ
2: เราจะจัดช่วงเดือนสิงหาเนื่องจากว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีพิเศษคือวันแม่แห่งชาติ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้หญิงผู้เป็นแม่เราจะมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
1: ครับการแต่งกายกำลังสังเกตว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยเหมือนกันบางทีหมวกก็จะต่างกันเขามีการแบ่งยังไงไหมครับหรือว่าอยากใส่แล้วแต่ละคนกับสำหรับเครื่องประดับผู้ใหญ
2: ่ที่การแต่งกายของพี่น้องชาวบ้านเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีการแต่งเพื่อแสดงออกถึง แบ่งแยกเป็นตระกูล
1: อ๋อเป็นตระกูล
2: มาตระกูลนี้แต่งแบบนี้อีกตระกูลจะแต่งอีกแบบ

0: ก็มารวมตัวกันสร้างความสนุกสนานความสนุก
1: ครับเขาก็จะมีกลอง
0: ครับมี
1: กลองมีฉาบมีคล้องคือนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมวงแบบนี้ได้ครับผู้ใหญ
0: ่ครับเขามาร่วมวงเต้นพร้อมกับเขาได้เลย
1: อ๋อน่าสนุกขาวล่ะได้
0: ไม่ยากแล้วยิ่งใหญ่นี่ฮะ

0: ู้ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่า
1: โลชิงช้า
0: โลชิงช้า
2: คร
0: ับเป็นอีกหนึ่งการเล่นของชาวอาขา
1: ใช่ครับใช่
0: เขาก็จะร้องเพลงอย่างนี้ไปด้วยแหละ
1: ครับร้องเพลงด้วยจริงๆมันมีความหมายในการร้องเพลงของเขานะ
0: ครับ
1: ผู้หญิงก็จะใช้คนช่วยดึง
0: ครับ
1: ส่วนผู้ชายนี่จะโลเองเลย
0: โลเอง
1: คนดึงสามารถดีตัวแล้วเหวี่ยงขึ้นสูง
0: การโลชิงชาเขาจะโลกันช่วงไหนยังไงครับผู้ใหญ
1: ่จะเป็นช่วงเดือนนี่แหละครับอย่างที่บอก
0: ที่มีกิจกรรมเหมือนกันคือสิงหากันยา
1: สิงหากันยาเนี่ยแหละ
0: อ๋อไม่ได้มีให้เล่นแบบทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: ไม่มีครับ
1: ก็จะมีจัดงานช่วงหลังจากฤดูพืชข้าวการเกษตรนะนะ
0: ข้าว
1: เราทำไร่ทำสวนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนไปกันพักผ่อนมาพบมาปะกันแล้วก็สังสรรค์ด้วยกันนะ
0: งั้นเอกขอลองได้ไหม
1: ได้ลองได้เลยครับ
0: มันจะรับน้ำหนักเอกได้ไหมอ่ะ
1: ได้
0: น่าสนน่าสน
1: ได้เดี๋ยวให้พังนะเนาะ
0: ไปเลยนะไปเลยนะ
1: เอาเลย
0: มันเหมือนจะหงายท้อง
1: เ
0: รื่องอ่ะเรื่องอ่ะผมว่าหรือว่าผมต้องจับให้มันสูงกว่านี้
1: จับถึงมันแล้วก็พยายามแล้วก็
0: มันจะได้ไม่หงายท้องไหมฮะ
1: ดิดขาเพื่อส่ง
0: อ๋อดิดขาเพื่อส่งไอทีนะอีกทีนะครับ
1: อาจจะต้องใช้เวลาฝึกหน่อย
0: ไอ้หมุนแล้ว
1: มันต้องใช้จังหวะ
0: หลังจากที่เราโลชิงช้าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมที่นี่จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมของอาขาด้วยนะครับพี่มีเดอร์สวัสดีครับโอ้จัดเต็มเลยสวยมาก
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อันนี้คือมุมสูงของบ้านเราเลยเหรอครับบ้านอาขาเนี่ยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: อ
3: ๋
0: ออันนี้เราอยู่จุดไหนที่ถ่ายได้สวยขนาดนี้ครับ
3: จุดชมวิวข้างบนด้านหลังอาคารนี้เลยค่ะ
0: ขับขึ้นไปอีกไกลไหมครับ
3: ไม่ไกลค่ะประมาณ1 กิโล
0: แต่ต้องเดินไป
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ารถขึ้นไม่ถึงใช่ไหมครับ
3: ช่วงนี้เป็นหน้าฝนรถขึ้นไม่ได้ค่ะ
0: ครับตรงนี้ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเราจะเห็นอะไรบ้างครับพี่หมีเดอร์ครับ
3: จะเห็นวิถีชีวิตของอาขาในหมู่บ้านนะคะเช่นอุปกรณ์ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยครับเมล็ดพันธุ์ก็มีแล้วก็แบบเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้คือรองเท้าเหรอ
3: รองเท้าค่ะที่ทำจากไม้พายนะคะมันใช้ได้จริงค่ะ
0: คุณผู้ชมมันเคยเห็นอ๋อใส่สวมใส่กันได้จริงสมัยก่อนเขาก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: เมื่อก่อนไม่มีรองเท้าเหมือนปัจจุบันค่ะเขาใช้ไม้แบบนี้ค่ะส่วนนี้เขาตีวงล้อของเด็กๆค่ะที่เป็นตีวงล้อ
0: ที่ปล่อยลงมาจากข้างบนแล้วตีกันนะฮะอย่างนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะสมัยนี้ก็จะเป็นยางรถไปแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้แล้ว
0: ครับ
3: ส่วนอันนี้ก็คือ
0: ล้อบาร์
3: ก็คือลูกเดยนะคะที่ใส่เครื่องประดับเมื่อก่อนไม่มีเป็นเครื่องประดับพวกนี้ค่ะก็จะใช้เป็นล้อบาร์แบบนี้ค่ะใช้แทนค่ะแต่เดี๋ยวนี้หายากไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเขาก็เลยหันมาใช้แบบนี้กันหมดเลย
0: ครับ
3: นี่ก็อุปกรณ์ทอผ้านะคะ
0: ครับ
3: ค่ะนี่ก็ลายปากสมัยก่อนผ้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คือกระโปรงแบบนี้นะคะ
0: ค
3: แต่นี่จะเป็นสีขาวสำหรับเจ้าสาวที่แต่งงานใหม่ต้องใส่แบบนี้
0: ต้องใส่สีขาว
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ของเจ้าสาว
3: ใช่ค่ะ
0: ครับ
3: อันนี้ก็คือเอาไว้ปั่นได้ออกมาเป็นผ้าปักอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ละครับมังฮะดะ
3: มังฮะดะก็คือไอ้ที่เขาขนของที่หลังม้านะคะ
0: ครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเด็กๆมาก็จะได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตเมื่อก่อนของชาติพันธุ์ก็เป็นยังไงกันใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำมาหากิน
3: ใช่ค่ะ
0: ครับตะกร้าใส่ของ
3: หาค่านะคะใส่อุปกรณ์ไปสวนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าจะใช้ต้องยังไงฮะพี่
3: ใช้อย่างเงี้ยนะคะ
0: เชือกอันนี้ใส่ครับแล้วก็อย่างงี
3: ้ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแบบนี
3: ้
0: แล้วก็เก็บ
3: ใส่อุปกรณ์
0: ผักเก็บผลไม้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็ใส่ตรงนี้กัน
3: ใช่ค่ะ
0: หรือจะซื้อของฝากเรามีของฝากด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ครับ
3: อันนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเรานะคะ
0: ครับ
3: ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท
0: ์พอดีแล้วเนี่ยไอโฟน
3: มีซิปด้านหน้าหลัง
0: ข้างหลังก็คือใส่บาทใส่เงินใส่กุญแจรถได้แล้วมือถือใส่ตรงนี
3: ้ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นผลงานของพี่น้องอาขาก็แวะมาอุดหนุนที่นี่ได้ ุณผู้ชมวันนี้ผมมาเช็คอินที่บ้านห้วยไร่นะครับนอกจากพี่น้องอาคาแต่งกายกันแบบจัดเต็มมาต้อนรับแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากนายกไพศาลครับนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่มาต้อนรับเราอีกด้วยนะครับนายกสวัสดีครับตำบลแม่ไร่ก็จะมีทั้งพื้นเมืองกับอาคา
2: ครับ
0: มีชาติพันธุ์อื่นๆอีกไหมฮะนอกจาก2กลุ่มนี้ละ
2: มีชาติพันธุ์อื่นอีกปะปายครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นชาติพันธุ์ของพี่น้องอาคากับพี่น้องชุมชนพื้นเมืองครับ
0: ของบ้านห้วยไร่นายกเราได้ส่งเสริมอาชีพหรืออนุรักษ์ประเพณีอะไรของเขายังไงแม่นายกครับ
2: คือเราพยายามที่จะผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์นะครับในเรื่องของการอาชีพนะครับเพราะว่าชาติพันธุ์ของเรานะครับเด่นในเรื่องของผ้าปัก
0: เ
2: ราพยายามที่จะให้เป็นพื้นที่ในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ผ้าปักของพี่น้องชนเผ่าอาคานะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีการส่งเสริมให้ไปขายในผลิตภัณฑ์ในเรื่องของในจังหวัดนะหลายที่นะครับผมเพื่อที่จะส่งเสริมให้งานฝีมือของพี่น้องชนเผ่าอาคาเนี่ยได้ออกสู่พี่น้องประชาชนทั่วไป
0: คือตอนนี้พอเราปักกันเป็นชิ้นก่อนแล้วก็สามารถเอาไปตกแต่งเป็นของอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมครับเหมือนที่เราเห็นเป็นกระเป๋าเป็นย่ามแบบนี้
2: ใช่ครับ
0: ก็ต่อยอดเข้าไปได้ด้วยเหมือนกัน
2: คือมีการต่อยอดเป็นเรื่องของการใช้เป็นของชำร่วยด้วยครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือทางเทศบาลของเราก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการต่อยอดไปสามารถขายออกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของฝากด้วยครับผม
0: ครับก็ใครที่สนใจคือคุณผู้ชมถ้าเรามาเช็คอินที่บ้านห้วยไร่เราจะได้เห็นประเพณีที่เขาเต้นกันเราได้โล้ชิงช้าไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็มาอุดหนุนผ้าปักแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นผลงานของพี่ๆอาขาตรงนี้กันด้วยเดี๋ยวให้นายกนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องห้วยไร่กับตำบลแม่ไร่ของเราครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเช็คอินที่ชุมชนแห่งนี้ครับนายกครับ
2: ยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับผมมาดูนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่านะครับเพราะว่าทางงานแค่งานผ้าปักนะครับของทางพี่น้องชนเผ่าอาขาเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับถือว่าเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของการกินนะครับอาหารการกินของพี่น้องชนเผ่าอาขานะครับก็มีความหลากหลายแตกต่างกับชนพื้นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมก็ขอฝากทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนะครับผมในส่วนของตำบลแม่ไร่นะครับในบ้านห้วยไร่นะครับผมแล้วก็ทำในเรื่องของมาเช็คอินในส่วนของตำบลแม่ไร่ของเราเยอะๆด้วยนะครับผม
0: ครับนายกบอกว่าต้องมากินกับข้าวอาขางั้นไหนๆเอกมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกับข้าวอาขาคุณผู้ชมครับว่าจะได้กินเมนูอะไรกันบ้างและแต่ละเมนูอร่อยขนาดไหนขอบคุณนายกด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณแปลว่าอะไรนะพูด
3: กึลังคือมาย
0: ากอีกแล้วอ่ะ
3: กึลังคือมา
4: คุณผู้ชมครับการปักผ้าอาคาถือว่าเป็นงานศิลปะการปักผ้าลวดลายบนผืนผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์อาคาลวดลายที่ปักครับมักมีความหลากหลายและสีสันที่สดใสสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าในปัจจุบันครับมีการนำผ้าปักอาคามาประยุกต์ใช้ในงานแฟชั่นและของประดับตกแต่งมากมายทีเดียวเลยล่ะครับ
0: เราขึ้นมาร้านอาหารที่เป็นคาเฟ่ด้วยใช่ไหมครับผู้ใหญ
2: ่ครับ
0: นี่หมายว่าเป็นคาเฟ่แรกของชุมชนเราเลย
2: ครับ
0: ครับแล้วเรานั่งชั้นบนก็จะเห็นวิวของชุมชนเราด้วย
2: ครับ
0: สวยมากคุณผู้ชมเรานึกถึงแบบตอนช่วงตั้งแต่พฤศจิกาเนาะ
2: คร
0: ับ ธันวาหมอกคงจะแบบสวยงามแน่ๆเลยนะครับและตอนนี้เรามีกับข้าวของพี่น้องอาขาเหมือนที่นายกบอกไว้นะครับว่าถ้ามาห้วยไร่ต้องมากินกับข้าวอาขาใกล้ๆเอกนี่คืออะไรครับผู้ใหญ่ครับ
5: ถ้าเป็นภาษาอาขามันก็จะเรียกเชมะ
0: ครับ
5: เชมะทั้งหก
0: ก็จะมีข้าวประกอบไปด้วยใช่ไหมครับมีไก่แล้วก็มีฟักที่เราเห็นกันเป็นประจำนะครับครับใกล้ๆแม่หลวงพินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
5: ผัดราชู
0: ข้าว
5: ครับ
0: อ๋อเป็นผักของพื้นที่สูงเราจะได้เห็นเมนูนี้ตลอดแล้วเรามาผัดกับ3ชั้นโหหน้าตาดีมากเลยครับแต่อันนี้อีกเหมือนกันอันนี้เป็นเมนูปลา
5: หมกปลากับไอ้เป็นเครื่อง
0: เทศของอาขา
5: ครับครับ
0: อ๋อผมว่ามันต้องเผ็ดแน่ๆเลยอ่ะเผ็ดแน่อันน
5: ี้ครับไม่เผ็ดก็ไม่เผ
0: ็
5: ด
0: แต่ด้วยความที่แบบดูจากสมุนไพรมันต้องแบบเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินปลาแล้วก็ชอบสมุนไพร
5: ครับ
0: มีผักเต็มจานเลยครับอันนี้เมนูอะไรครับ
5: ยำผักครับ
0: ยำผัก
5: คร
0: ับ ก็จะต้องผักต้องลวกมาก่อนใช่ไหม
5: ครับผักลวกมาก่อน
0: แล้วปิดท้ายจานที่อยู่ใกล้กับแม่หลวง
5: น้ำพริกถั่วดิน
0: ข้าว
5: ครับน้ำพริกถั่วดินอันนี้จะเป็นพระเอกของอาหารนะครับ
0: โอ้คร
5: ับ อร่อยนะ
0: ครับครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะปิดท้ายกับความอร่อยของเมนูกับพี่น้องอาขาครับวันนี้ต้องขอบคุณกับพี่น้องชาวห้วยไร่นะครับที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นขอบคุณนายกด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่สมชายนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่แม่หลวงพินด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับเราแวะมาเช็คอินกันคุณผู้ชมครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายเลยนะครับที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับจะมาเที่ยวในช่วงไหนก็ได้และตอนนี้คือเราส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สำหรับอัตลักษณ์ภาพปักจากชาติพันแบบนี้สนใจตามมาเช็คอินกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมเอกนรินทร์พร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับคุณเชิญมาคุณเชิญมา
5: คุณมาได้ขอบคุณคุณเชิญมาสวัสดี

0: ้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทจากรัฐบาลชุดแรกเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตำรวจภูธรห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาอ้างรับงานขนส่งจากกลุ่มลายเกษตรกรนครสวรรค์ได้รับผลกระทบเอลนิโยฝนน้อยพืชแห้งเหี่ยวคาดผลผลิตตกต่ำและขาดทุน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมล่างจอตอนนี้เข้ามาร่วมจัดรายการกันได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแจ้งพวกเราได้ค่ะ
1: นะครับรวมถึงวันนี้มีภารกิจอะไรอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับดูจากจุดไหนพิมพ์มาคุยกันได้สัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงตอนนี้จุดที่ท่านอยู่การจราจรฝนตกหรือเปล่านะช่วงนี้ฝนเริ่มมาช่วงเย็นๆค่ำๆบ่อยขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามีหลายประเด็นนำมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับข่าวแรกวันนี้จึงไปเริ่มกันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดน่านจาก

0: เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลเป็นครั้งที่9เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารทั้งนี้นายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
1: สำหรับครอบครัวที่ได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2ครอบครัวคือครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษและครอบครัว10เอกนิพิษพลอุตยราชตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ครับ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมคะมาแล้วสำหรับการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทจากรัฐบาลชุดแรกตั้งใจนำเงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายที่บ้านเลขที่188ตำบลบ้านสวนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงซึ่งเป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาต่างรู้สึกยินดีที่วันนี้ค่ะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐที่โอนเข้าบัญชีจำนวน 9,000 บาทเป็นวันแรกค่ะ
0: นายวิทยานะครับบอกว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีนะครับบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้ก็เป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในห้วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไปฟังเสียงกันครับ
2: รัฐบาลขอบคุณทางรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารสั่งส่งทางรัฐบาลคือปพทั้งอย่างครับพี่นะก็ปีนี้ก็ดีอกดีใจที่ว่าหน้ามันท่วมแบบเป็นปี68เนาะ
1: ขณะที่นายเปียกสุขรักบ้านเลขที่190บ้านสวนตาลที่ได้รับเงินเยียวยาค่ะได้กล่าวว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งค่ะไปซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นอันดับแรกค่ะ
3: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือเงินก็พันนี่ครับ
0: ทั้งนี้นะครับการจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยได้เริ่มโอนเข้าบัญชีผู้ประสบทุกข์ภัยวันนี้เป็นวันแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ทุกข์ภัยที่ผ่านมานะครับซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยผู้ที่มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับส่วนที่ผู้ประสบทุกข์ภัยท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินก้อนที่อนุมัติเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ประมาณหนึ่งนะครับ
1: แล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องส่วนมากเนี่ยพอได้รับเงิน 9,000 บาทแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันดับแรกคือการไปซ่อมแซมบ้านเรือนก่อนนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้เงินเยียวยาชุดนี้ด้วย
0: ครับนอกจากเรื่องของเงินเยียวยาแล้วนะครับยังมีความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าไปที่จังหวัดน่านเพิ่มเติมนะครับโดยจังหวัดลำพูนมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของบริจาคร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับ ที่ด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนนะครับร่วมกันปล่อยขบวนส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับ
1: ซึ่งจังหวัดลำพูนค่ะได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันที่4กันยายนโดยมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นค่ะมาร่วมมอบเป็นจำนวนมากแสดงถึงความห่วงใยจากพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนพร้อมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมข้อความที่ว่าส่งหัวใจลำพูนไปถึงน่านมีลำพูนจะไม่ลำพังผูกพันเคียงข้างฝ่าวิกฤตน้ำท่วมค่ะ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจของชาวไทยนั่นเองที่หลั่งไหลไปให้พื้นที่จังหวัดน่านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่อำเภอแม่สายกันบ้างซึ่งก็พอฝนตกแบบนี้ก็ร้อนๆหนาวๆกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางมณฑลทหารบกที่37ค่ะก็ได้ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่แม่สายประเมินสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ทั้งนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ตลอดจนการวางแผนให้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอนะครับก็เมื่อวานนี้พื้นที่ที่แม่สายนะสะพานมิตรภาพเนี่ยก็เป็นภาพที่มีหลายคนกังวล นะครับก็ต้องบอกว่าฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยมีกำแพงแตกนะน้ำก็เลยทะลักเข้าไปทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่สถานการณ์ที่ใกล้จะปกติแล้วนะครับดังนั้นก็ยังไม่ประมาทนะครับยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเหมือนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวานนี้นะครับมีฝนตกอย่างหนักในพื้นที่เขตเมืองนะครับเขาบอกว่าทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการระดมสูบน้ำกลางดึกนะครับซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับนี่เป็นภาพเมื่อคืนวันนี้ที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังรอระบายหลายจุดจากฝนที่ตกหนักนะครับเช่นบริเวณชุมชนสีปิงเมืองตลาดประตูก้อมถนนระแกงใกล้ทางแยกตัดถนนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึง40เซนติเมตรการสัญจรก็ค่อนข้างยากลำบากครับเจ้าหน้าที่ต้องคอยบอกเส้นทางเพื่อให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยครับ
1: โดยก่อนหน้านี้ค่ะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเช่นจุดบริเวณหน้าร้านลาบต้นยางทางลงจากถนนมหิดลเข้าสู่ชุมชนสีปิงเมืองมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราระบาย 20,000 ลิตรต่อนาทีหลังจากเดินเครื่องระดับน้ำลดลงภายใน 3-4 ชั่วโมงค่ะซึ่งเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะทุกจุดก็เข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกในเขตนครเชียงใหม่นี่ประมาณ80มิลลิเมตรใน1ชั่วโมงนะครับจริงๆถามว่าเยอะหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอาจจะอยู่ในเกณฑ์ก้ำกึ่งอาจจะไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่าทางหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าลอกท
1: ่อ
0: ของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะอาจจะต้องรอติดตามกันสักนิดนึงว่าในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่นะครับทางเทศบาลจะต้องมีแนวทางหรือว่าการเร่งดำเนินการนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของการสกัดยาจับยาเสพติดกันต่อครับ

่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้ข่าวแรกจะพาไปดูในเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีมาแทบทุกสัปดาห์หรือว่าทุกสัปดาห์เลยคุณผู้ชมคะซึ่งจังหวัดแพร่ค่ะตำรวจภูธรห้วยไร่ได้สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาค่ะอ้างว่ารับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์ค่ะนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางมายังด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่หลังสามารถสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาบ้าค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบและจำแนกสิ่งของต้องสงสัยก่อนตรวจพบยาบ้าค่ะประมาณ10ล้านเม็ดซุกซ่อนมากับสินค้าเครื่องจักสารขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการค่ะ
0: ผลปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลมาจากชุดปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ตรวจพบรถบรรทุกสีเหลืองนะครับหมายเลขทะเบียนราชบุรีบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันรถมีนายทิตินันท์อายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่มีการให้ข้อมูลนะครับว่าสินค้ารับมาจากอำเภอภูคำยาวจังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
1: จากการตรวจค้นค่ะพบพฤติการที่มีพิรุธจึงเปิดตรวจสอบสินค้ามีการต้องมีกระสอบต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในก่อนนำเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดพบเป็นยาบ้าค่ะบรรจุอยู่ข้างในประมาณ10ล้านเม็ดในลักษณะอำพรางด้วยการซุกซ่อนมากับเข่งจากสารไม้ไผ่ขณะที่ผู้ต้องหาค่ะให้การเบื้องต้นว่ารับงานขนส่งมาจากกลุ่มพ่อค้าที่ติดต่อกันผ่านกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรวมไปถึงบุคคลที่อาจมีส่วนร่วมในการสั่งการสนับสนุนหรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับลักษณะแบบนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับใครที่เป็นรับหน้าที่
1: รับจ้างขน
0: รับจ้างขนของรถบรรทุกอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบสินค้าของท่านสักนิดนึงเพราะว่าบางเคสเนี่ยก็เป็นการถูกจ้างมาจริงๆนะแต่ว่าบางเคสก็เป็นขบวนการนะครับทางตำรวจเองก็มีขั้นตอนแล้วก็การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันนะครับพาไปดูเรื่องของการจัดการกับคนตัดไม้ทำลายป่าบ้างนะครับกองกำลังผาเมืองส่วนที่กำลังป่าไม้ลุยสกัดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตรวจยึดไม้แปรรูป126แผ่นนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า 130,000 บาทครับกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3208หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าทุ่งช้างออกลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าบริเวณบ้านเฉลิมราชหมู่8ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านโดยมีการพบไม้แปรรูปถูกนำมาซุกซ่อนไว้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางแต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ครอบครองครับ
1: คุณผู้ชมคะจากการตรวจนับค่ะพบไม้แปรรูปทั้งหมด126แผ่นประกอบด้วยไม้ประดู่แปรรูป102แผ่นปริมาตร 1.8 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐค่ะ 126,000 บาทและไม้กระยาเลยแปรรูป24แผ่นปริมาตร 0.36 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐ 7,200 บาทรวมของกลางทั้งหมด126แผ่นปริมาตร 2.16 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายของรัฐรวม 133,200 บาทเจ้าหน้าที่ค่ะได้ดำเนินการบันทึกตรวจยึดของกลางตามขั้นตอนพร้อมขนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นน.2ทุ่งช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและเร่งติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้กวดขันเป็นพิเศษนะฮะเมื่อวันก่อนนะก็มีเรื่องของการสกัดจับไม้ที่เชื่อว่าจะเป็นไม้เถื่อนนะแล้วก็เขาก็บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีเองก็เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องสาวเอาถึงตัวผู้กระทำความผิดระดับสูงเนี่ยมาลงโทษให้ได้ด้วยนะครับ
1: ก็คือจะสาวไปถึงตัวผู้ที่สั่งการเลยนั่นเองคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ถ้าใครพบเจออะไรที่ผิดสังเกตสามารถแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องราวดีๆที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะกสศจับมือภาคีเครือข่ายเปิดโครงการวิจัยยกระดับห้องเรียนยืดหยุ่นเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้เชื่อมโลกการเรียนรู้กับชีวิตจริงอย่างไร้รอยต่อค่ะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่นายอิฐปักกันทรผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.เปิดกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับต้นแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิสื่อชาวบ้านร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกสศ.โดยมีตัวแทนเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชนเยาวชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานค่ะ
0: โครงการดังกล่าวนะครับต่อยอดมาจากบทเรียนการทำงานในพื้นที่ทดลองโครงการห้องเรียนข้ามขอบเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ดำเนินงานในช่วงปี2568ถึง2569โคร ครงการนี้มีผลสัมฤทธิ์ว่าการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในแค่รั้วโรงเรียนเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงโลกการเรียนรู้เข้ากับโลกของชีวิตจริงและเป้าหมายสำคัญของโครงการก็คือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถสะสมสมรรถนะผ่านสถานีเรียนรู้ในชนบทและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้กับสู่ระบบการศึกษาหลักได้อย่างไร้รอยต่อครับ
1: ภายในงานค่ะยังมีกิจกรรมประกอบด้วยการเปิดตัวหลักสูตรห้องเรียนยืดหยุ่นเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้การเปิดพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชนและภาคีเครือข่ายรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อจากพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยสู่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และเชื่อมประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ
0: ครับเป็นโครงการที่ให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนแม้จะไม่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาว่าจะเชื่อมความรู้เนี่ยกลับมาในกระบวนการการเรียนรู้ที่อยู่ในกระบวนการหลักได้อย่างไรนะเพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากๆหลายคนเนี่ยไม่ถนัดการเรียนในห้องเรียนนะครับแต่ว่าพอไปอยู่ข้างนอกห้องเนี่ยโอ้เก่งเลย
1: เปิดการเรียนรู้เลย
0: ใช่นะครับพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเยาวชนนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย2569เสริมพลังคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงรายเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ที่หอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายโดยมีนางอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายอดิศักดิ์เทพวงศ์ประธานสภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักครับ
1: ทั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดทักษะและประสบการณ์ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะ
0: ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับอาทิการแสดงศักยภาพของเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆการแข่งขันวงดนตรีสตริงของเยาวชนจังหวัดเชียงรายการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงองค์กรที่มีบทบาทสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนตลอดจนการแสดงจากศิลปินเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังยกระดับเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำผิดซ้ำค่ะที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดผ่านระบบซูมมีติ้งค่ะโดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำโดยขอให้ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการเฝ้าระวังและการประสานงานร่วมกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอกำกับขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนตามบทบาทหน้าที่นะครับพร้อมทั้งกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารและการประสานงานให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพครับ
1: ด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ระบุว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณามอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมและให้ความสำคัญกับภารกิจดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้มีการเฝ้าระวังเป็นรายกรณีโดยเฉพาะผู้กระทำความผิดทางเพศเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมค่ะ
0: ครับเรื่องของผู้ที่เคยกระทำผิดแล้วรับโทษแล้วนะครับสังคมย่อมให้โอกาสครับแต่ว่าในกรณีที่มีการพูดถึงเนี่ยก็เป็นเคสที่อาจจะมีความรุนแรงนะหรือว่ามีลักษณะคำกระทำความผิดซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยทางภาครัฐเองก็จะต้องเฝ้าระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีกนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆ

0: ไม่ฉะนั้นก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปเที่ยวบ้างดีกว่าพาไปดูของสวยๆงามๆนะครับซึ่งทางสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนประชาชนร่วมชมดอกกระเจียวและดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นที่ผลิบานพร้อมกันนะครับไปเก็บภาพความประทับใจและความสวยงามในช่วงปลายฤดูฝนนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูทุ่งดอกกระเจียวและดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นจาก 18 สายพันธุ์ที่เขาบอกว่ากำลังทยอยผลิบานอย่างพร้อมเพรียงกันในพื้นที่จัดแสดงของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศก็เหมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวก็สามารถไปชมความสวยงามหลากหลายของดอกกระเจียวและดอกปทุมมาได้อย่างใกล้ชิดและก็เรียนรู้ความงดงามหลากหลายของพืชได้ด้วยนะครับ
0: นอกจากความสวยงามที่ปรากฏในช่วงฤดูการผลิบานแล้วค่ะกระเจียวและปทุมมายังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของกระเจียวปทุมมาพร้อมใช้ช่วงเวลาแห่งการผลิบานนี้เป็นโอกาสในการพักผ่อนเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความงดงามของพันธุ์ไม้ในบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์ในช่วงปลายฤดูฝนนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะฮิตเลยทีเดียว
1: สวยงามเพราะว่าสียังเขียวอยู่นะครับแล้วก็มีดอกหลายๆดอกบานพร้อมกันอย่างในภาพเนี่ยตัวสวนอยู่บริเวณตรงข้ามคอนโนปี้
0: คานอปี้วอล์ก
1: นะครับก็ใครสนใจไปชมกันได้สวยๆหลายดอกเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปดูจังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการเปิดตัวอาสาพลังงาน60คนจาก18อำเภอถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอซาสู่ชุมชนลดการเผาลด PM 2.5 สร้างมูลค่าเศษวัสดุการเกษตรค่ะที่อาคารห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายด้านพลังงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: ภายในงานมีการเปิดตัวอาสาพลังงานจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก18อำเภอรวมกว่า60คนครับทำหน้าที่เป็นเครือข่ายด้านพลังงานในระดับพื้นที่เป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้เทคโนโลยีและแนวทางการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมไปถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรและประชาชนในชุมชนต่างๆนะครับโดยอาสาพลังงานได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอชาโดยมีวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตถ่านไบโอชาและถ่านอัดแท่งในพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยครับ
0: สำหรับอาสาพลังงานที่ผ่านการอบรมค่ะจะทำหน้าที่เป็นคนกลางด้านพลังงานของชุมชนนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อร่วมกันลดการเผาลดปัญหา PM 2.5 และเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุการเกษตรค่ะแน่นอนว่าถ้าช่วงหลังช่วงหน้าฝนไปแล้วช่วง PM 2.5 ต่อคิวรอเลยนะดังนั้นแล้วหลากหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการลด PM 2.5 แล้วก็กระจายความรู้ให้กับประชาชนแล้วนั่นเองนะคะ
1: ซึ่งแนวทางการจัดการวัสดุทางการเกษตรเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการเอาไปทำถ่านนะเอามาเผาแล้วก็ทำถ่านกันแต่ว่าก็จะเป็นถ่านที่ให้ความร้อนสูงแล้วก็มีความพิเศษนะครับหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกเอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปทำเป็นภาชนะนะใครที่สนใจว่ามีแนวทางแบบไหนเนี่ยสามารถประสานไปทางเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือว่าขอแนวทางการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยไปใช้ได้น
0: ะ
1: ก็สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับแต่พาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดแพร่นะครับเขาบอกว่ามีการจัดกิจกรรม

0: ระดับสุดยอดโดยมีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 29.73 ของประชากรหมดหยุดเหตุบนแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักกับ11หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดแพร่ยึดหลักการทำงานแจ้งเร็วประสานไวเข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือตรงจุดส่งต่ออย่างเป็นระบบติดตามจนเกิดผลค่ะ
1: ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจนะครับทั้งการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบางจำนวน9แห่งและการเวิร์กช็อปประดิษฐ์ถุงผ้าปันสุขที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือประดิษฐ์ถุงผ้าจำนวน 1,800 ใบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง8แห่งในจังหวัดแพร่นะครับเพื่อใช้ในการใส่ยาให้กับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการแจ้งเหตุให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะก็เชื่อว่าพี่น้องในจังหวัดแพร่เนี่ยน่าจะได้รับความสะดวกสบายมากข
0: ึ้
1: น
0: และแน่นอนว่าผู้สูงอายุตอนนี้ก็คือถือว่าเล่น LINE เป็นอันดับ1
1: นะ
0: เป็นโซเชียลอันดับ1ของผู้สูงอายุเลยด้วยซ้ำซึ่งการมี ESS Help Me แจ้งผ่าน LINE เนี่ยก็แน่นอนว่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณศศิพิมลสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับกับการจัดงานอันซีนไทยๆนะครับเป็นการแนะนำโบสถ์ศิลาแรงแห่งใหม่นะครับของวัดหนองปริงครับ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือครับกับรายการข่าวภาคเหนือวันนี้ประเด็นเบาๆบ้างเดี๋ยวพาไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรมีอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมีปักหมุดของดี NBT ชี้เป้านะคะจะพาไปชิมปลาท่องโกในราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลยค่ะ
3: แล้วรู้สึกว่าเป็นตลาดที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกด้วยม
2: ี
3: ของกินมากมายนะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกับคุณศศิพิมลนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้อำเภอวัดโบดที่บริเวณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่านะครับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับขออภัยนะครับงานนี้เป็นงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมเปิดพื้นที่เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนะครับที่บริเวณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่านายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานแพร่ขออภัยครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดการและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงในการนี้นางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครับ
2: ภายในศูนย์นะคะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินในจังหวัดพิษณุโลกการเข้าร่วมเขียนถ้อยคำแสดงความอาลัยนิทรรศการ8ชุดไทยพระราชนิยมจุดลงนามถวายความอาลัยศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและนิทรรศการดอกไม้จันทร์ทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์เปิดให้ส่วนบริหารราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าร่วมและร่วมแสดงความอาลัยในวันและเวลาราชการณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่าและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะไปดูกับอีกหนึ่งภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็มอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ของอำเภอวัดโบดค่ะวันนี้เวลา 10:00 นที่บ้านเลขที่ 12/93 หมู่ที่ 3 ตำบลหินลาดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569 ให้กับครอบครัวของนายทวีรัตน์จิ๋วสาราษฎรหมู่ที่3ตำบลหินลาดอำเภอวัดโบดได้รับ

0: การพิจารณาคัดเลือกให้ดำเนินการสร้างบ้านจำนวนหนึ่งหลังเพื่อเป็นการให้มีที่อยู่อาศัยนะคะเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยเดิมนั้นมีสภาพทรุดโทรมและไม่คงทนถาวรโดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอวัดโบดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จจากนั้นในช่วงของเวลา 11:00 น.ที่บ้านเลขที่ 235/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวของนางเผือกเอี่ยมแป้นราษฎรหมู่ที่4ตำบลวัดโบดซึ่งก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกรณีซ่อมแซมบ้านเป็นหลังที่2ของโครงการนี้โดยบ้านเดิมนั้นมีสภาพทรุดโทรมและไม่มั่นคงแข็งแรงจึงได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ในการนี้นางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนายอำเภอวัดโบดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมาชิกแม่บ้านหมาดไทยและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกกำหนดดำเนินการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้ง9อำเภอโดยสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีสร้างบ้านหลังละ 150,000 บาทและกรณีซ่อมแซมบ้านหลังละ 50,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาทนั่นเองครับไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนหน้าอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้โครงการมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์แกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
0: สำหรับจังหวัดนครสวรรค์มีหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน36หมู่บ้านด้วยกันและชุมชนรวมที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว407หมู่บ้าน19ชุมชนรวมทั้งสิ้น443กองทุนทั้งนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะอยู่กับอีกหนึ่งกองทุนนะคะนั่นก็คือกองทุนหมู่บ้านนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เองมีการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านเร่งฟื้นฟูกองทุนกลุ่มเป้าหมายแก้ปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมมหาธาตุสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1/2569โดยมีนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ปลัดจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัด การเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ในที่ประชุม

0: ชุมรับทราบสถานการณ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รวม 1,471 กองทุนแบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน 1,430 กองทุนกองทุนชุมชนเมือง27กองทุนและกองทุนชุมชนทหาร14กองทุนโดยมี 1,068 กองทุนอยู่ในระดับศักยภาพดีถึงดีเยี่ยมด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมี 1,138 กองทุนยื่นขอรับงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนและ433กองทุนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่สมาชิกที่ประชุมมอบหมายคณะอนุกรรมการระดับอำเภอเร่งติดตามการบันทึกข้อมูลการเงินให้ครบถ้วนภายในกันยายน2569พร้อมเร่งฟื้นฟูกองทุนที่มีปัญหาการบริหารจัดการหรือหนี้ค้างชำระขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งทุนที่ช่วยสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
1: ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
2: ไหนดูสิเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
2: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
4: ่
2: ะ
4: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
5: ตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีครับมาติดตามในช่วงนี้ช่วงที่สองหลังจากที่มีปรากฏการณ์เรื่องของฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือจะมีมากก็มากกว่าแต่ที่เราต้องเตรียมตั้งรับในขณะนี้ในปี2519คาบเกี่ยวปี2570ปัญหาใหญ่เลยครับคือปัญหาเอลนีโญที่จะเกิดขึ้นแล้งยาวร้อนนานนะครับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับผลกระทบจากเอลนีโญฝนน้อยพืชเหี่ยวแห้งคาดผลผลิตตกต่ำและขาดทุนเกษตรกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ยังคงได้รับผลกระทบจากเอลนีโญฝนน้อยพืชแห้งเหี่ยวแห้งคาดการว่าผลผลิตตกต่ำและขาดทุนหากฝนตกปริมาณไม่มากพอเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกระทบต่อผลผลิตทั้งข้าวและข้าวโพดด้วยเกษตรกรบางรายเตรียมหยุดทำการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนื่องจากกังวลเรื่องปริมาณน้ำไม่เพียงพอชาวนาหลายรายบอกว่าแม้ในช่วงนี้จะเริ่มมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนในการเพาะปลูกส่งผลให้เกษตรกรยังคงได้รับความเดือดร้อนจากภาวะการขาดแคลนน้ำครับ
6: นางสายรมแม่นสุวรรณเกษตรกรหมู่ที่2ตำบลปางสักอำเภอแม่ปิ่นจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็บอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้เนี่ยรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมากเลยเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานและมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวโพดเมื่อมีอายุกว่า1เดือนนะคะซึ่งก็กำลังประสบปัญหาขาดน้ำส่งผลให้ลำต้นแคะแกนเหี่ยวเฉาแล้วก็คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลยแม้ว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกลงมาก็ตามขณะที่เกษตรกรผู้ทำข้าวโพดในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีแนวคิดที่จะหยุดทำ

0: การเกษตรหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบนี้ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการลงทุนทำนารวมถึงทำพวกข้าวโพดในช่วงน้ำช่วงนี้ตอนนี้เขาบอกว่าน้ำช่วงนี้ไม่เพียงพอจริงๆจริงๆเรื่องน้ำเนี่ยนะใครจะรู้เกินกว่าเกษตรกรเป็นไม่มีว่าตอนปีนี้แล้งไม่แล้งเพราะว่าเขาทำทุกปี
1: แบ่งเป็นสองประเภทครับอย
0: ่
1: างพืชไร่ที่เห็นเป็นข้าวโพดเนี่ยอยู่นอกพื้นที่เขตชนประทานอยู่ในพื้นที่สูงบริเวณแม่เปิ่นแม่วงจะเป็นพื้นที่สูงดังนั้นหลังจากมีการประกาศของทางราชการเองในปัญหาเอลนิโญเนี่ยจะต้องหยุดทำการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากจะขาดแคลนเรื่องของน้ำที่จะมารับและเติมเต็มให้กับพืชหลักที่เขาปลูกอย่างแน่นอนแต่ในส่วนของปี2570ในช่วงปลายปี2519ที่มีคาดการณ์ว่าเราจะมีน้ำต้นทุนเข้ามาในเขื่อนหลักใหญ่ของภาคเหนือในลุ่มน้ำต่างๆเราต้องรอประเมินกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีน้ำที่สามารถเหลือใช้ได้ยาวๆอีก6เดือนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าต้นฤดูฝนในปี2570นั้นจะมาเร็วมามากมามากหรือมาน้อยแค่ไหนดังนั้นการเก็บเงินน้ำต้นทุนเพื่อใช้จ่ายได้หรือเป็นคงคลังเพื่อเก็บสำรองไว้ในเขื่อนเนี่ยจึงมีความจำเป็นต้องบริหารอย่างรอบคอบนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะก็เปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจยกระดับบริการเพิ่มศักยภาพการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยค่ะที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษาให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการที่ไม่มาตรฐานแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงลดความจำเป็นในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศักยภาพที่สูงกว่าโดยมีแพทย์หญิงอังคณาอุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชรประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง2รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะ
1: แพทย์หญิงอังคณาอุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ต้องรักษาอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลจึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัยและรักษาลดระยะเวลาการรอคอยและการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้บอกว่าห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคหัวใจได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานลดการส่งต่อและอัตราการเสียชีวิตพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาระบบบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับบริการในครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องอันซีนไทยๆนะครับในการแนะนำโบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปริงหมุดหมายท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับที่วัดหนองปริงตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันซีนไทยเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยมหัศจรรย์โบสถ์ศิลาตันนิติสุภวงศ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปริงคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันต้อนรับนายอภินันท์มุสิกพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากครับ
0: จังหวัดกำแพงเพชรมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่โบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปริงได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน76รายการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างโอกาสทางอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของกำแพงเพชรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ก็หวังว่าที่วัดหนองปริงจะเป็นจุดหมุดหมายสำคัญในการเช็คอินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับในการแวะเข้าไปพักผ่อนและเสพศิลปะด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยครับ
0: ค่ะไปดูกันกับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกันค่ะคุณผู้ชมคะมีการจับมือกันกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจัดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70และศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่41ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการที่จะไปทั่วโลกค่ะ

0: รองศาสตราจารย์ดร.สรินทร์ทิพย์แทนธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่41โดยมีดร.จรัสดาวคงเมืองรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับและมีรองศาสตราจารย์วิรัญญาจิราธิกิจผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวรายงานณหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารวิสุทธิกษัตริย์ชั้น1มหาวิทยาลัยนเรศวรภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารบุคลากรนิสิตและนักเรียนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและชมผลงานพร้อมกับรับฟังบรรเลงดนตรีออเคสตราเครื่องสายจากศิลปินบุญช่วยสตริงแชมเบอร์เพื่อสร้างสุนทรียะและบรรยากาศในการรับชมนิทรรศการเน้นย้ำถึงบทบาทของศิลปินและศิลปะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจะลงใจในการจะลงความงามและสะท้อนเอกลักษณ์ถึงวิถีชีวิตของชาติจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะโดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นก็ได้รับการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่41ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ตุลาคม2569เปิดบริการทุกวันนะครับเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.หยุดวันขัตฤกษ์ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารวิสุทธิกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับผู้ที่ต้องการเสพศิลปะนะครับระดับภาคเหนือตอนล่างก็ไปกันได้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะที่ฉันพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในช่วงของไทยช่วยไทยวันนี้ปักหมุดของดี NBT ชี้เป้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปช้อปชิมใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านโกเล็กป่าท่องโกตลาดใต้พิษณุโลกกันค่ะจะเป็นที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะปักหมุดของ DNVP ชี้เป้าจะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดใต้ค่ะตลาดสดเทศบาล1พิษณุโลกนะคะวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดค่ะว่าจะเป็นอะไรวันนี้ไปติดตามข้างในกันค่ะมาถึงตลาดใต้กันแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปักหมุดของ DNVP ชี้เป้าวันนี้นะคะร้านแรกจะพาไปดูกันก่อนเลยกับร้านโกเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกค่ะร้านนี้เขามีอะไรดีมีอะไรเด็ดเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
1: พี่คะขายตรงนี้มานานยัง
2: 30ปีแล้ว
3: ทำไมยังขายราคาเดิมอยู่เอ่ย
2: เราต้องลูกค้าก็ช่วงนี้ก็ตังน้อยเราก็ต้องช่วยกันแพงเกินเขาก็ไม่ค่อยมีตังกันนะเนาะเราก็พอได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะแล้วใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้เนี่ยก็ได้ในราคาที่ย่อมเยาลงไปอีกทำไมถึงตัดสินใจเข้าไทยช่วยไทย
2: ลูกค้าเรียกร้องว่าข้าวไม้บอกเลยข้าวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเขากับคนเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะตังก็น้อยทุกปีก็จะได้เยอะนะปีนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: เป็นการช่วยลูกค้าประหยัดไปได้อีกทางนึงเนา
2: ะ

คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็จ่ายไปเพียงในราคา16บาทเท่านั้นเองซื้อ40จ่าย16บาทนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้นะคะปักหมุดของดี NDT ชี้เป้าจัดให้เลยที่ร้านของคนเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตลาดใต้จ้า

0: บอกแล้วของดีของเด็ดราคาถูกมีอยู่จริงค่ะ
1: สำหรับผมเองเนี่ยตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดโปรดเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีเวลาในช่วงนักขัตฤกษ์วันไหนหยุดไม่ได้ทำงานเนี่ยไปเดินตลาดตอนช่วงเช้าไม่ได้เพียงแค่ข้าวของที่มีคุณภาพและราคาถูกและอร่อยด้วยที่สำคัญยังมีอีกหลากหลายร้านรอคุณศศิพิมลมาแนะนำทีละร้านแล้วกันนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีกับสารวัตรีกับอัยการแผ่นดินครับวันนี้เสนอตอนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การเป็นบัตรหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

0: วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
0: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
1: ครับ
0: เพราะคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
2: ครูนับถือมากๆเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
1: ครับ
2: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
1: ครับครู
2: ก่อนเพลงโนจึ้งจังจึ้งจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
3: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องไม่ได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
1: ครับ
3: อันนี้มันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลย uh-huh. โดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
4: ดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา
1: ครับ
0: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ย
1: uh-huh.
0: มีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
1: จำนวนเพลงมาก
0: เป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
3: คุณครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องไงก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาคุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนใครล่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลกับผมเจมส์บอนชานนท์บุตรพุ่มครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ณที่แห่งนี้ครับรวบรวมแผ่นเสียงเอาไว้นับหมื่นแผ่นและแผ่นเสียงทุกแผ่นที่อยู่ณที่นี้ไม่ใช่แค่แผ่นเสียงธรรมดานะครับหากแต่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์ยังไม่มีเวทีใหญ่ๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ครับก่อนจะมีเวทีที่เต็มไปด้วยแสงไฟก่อนจะมีเสียงปรบมือจากผู้ชมนับพันทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้บนแผ่นเสียงแผ่นนี้ครับ

เสียงนี้เดินทางผ่านเวลามาแล้วหลายสิบปีผ่านห้องบันทึกเสียงผ่านเครื่องส่งวิทยุผ่านมือของคนนับไม่ถ้วนที่ตั้งใจถนอมมันไว้จนมาถึงวันนี้วันที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาว่าเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงที่เราได้ยินจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่ไม่ได้ลอยมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่ามีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบันทึกและส่งต่อเสียงเหล่านี้มาตลอดหลายสิบปีเสียงเพลงเคยเป็นมากกว่าความบันเทิงมันเคยเป็นเครื่องมือสื่อสารของแผ่นดินเป็นเสียงที่ปลุกใจคนไทยทั้งประเทศและเรื่องราวทั้งหมดนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนจะมีวงดนตรีที่เราคุ้นเคยก่อนจะมีเสียงเพลงที่ดังออกอากาศไปทั่วทั้งประเทศที่นี่ครับกรมประชาสัมพันธ์คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตามผมไปดูกันเลยครับว่าเสียงแห่งแผ่นดินเสียงนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหนปีพุทธศักราช2476ปีที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานรัฐบาลในเวลานั้นเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศจึงก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมา1หน่วยภายใต้ชื่อกองการโฆษณาก่อนที่จะขยายบทบาทเป็นสำนักงานโฆษณาการในปลายปีเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่ต่อมาจะกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์คลื่นวิทยุคือสื่อกลางเดียวที่เชื่อมรัดกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคห้องส่งวิทยุจึงกลายเป็นหัวใจของหน่วยงานแห่งนี้ทุกคำพูดทุกประกาศและทุกบทเพลงที่ออกอากาศล้วนต้องผ่านห้องเล็กๆห้องนี้ก่อนจะดังไปถึงผู้คนนับล้านทั่วประเทศแต่การสื่อสารกับประชาชนนั้นไม่ได้ใช้แค่คำพูดเพราะรัฐในยุคนั้นเข้าใจดีว่าเสียงเพลงสามารถเข้าถึงใจคนได้ลึกกว่าคำประกาศใดๆเพลงปลุกใจจึงถูกแต่งขึ้นมามากมายในยุคนั้นเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของคนในชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีบันทึกเสียงที่ทำให้เสียงเพลงเหล่านี้ไม่จางหายไปตามเวลา

วันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2482เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีการก่อตั้งวงดนตรีขึ้นในหน่วยงานแห่งนี้โดยมีนักประพันธ์เพลงหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงต่อมาในปีพุทธศักราช2483หน่วยงานเปลี่ยนชื่อเป็นกรมโฆษณาการและในปีพุทธศักราช2495จึงกลายเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันจนถึงทุกวันนี้คือกรมประชาสัมพันธ์แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเสียงเพลงที่ยังคงบรรเลงต่อเนื่องมาจากวงดนตรีวงนั้นครับและวงดนตรีวงเล็กๆที่เริ่มต้นในห้องส่งวิทยุเมื่อ80ปีก่อนจะกลายเป็นบ้านของนักดนตรีหลายชั่วอายุคนได้อย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้จะเฉลยให้ทุกท่านได้

0: จะเห็นได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่กระจายข่าวสารของรัฐแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้บันทึกและสร้างมรดกทางดนตรีของชาติมาตั้งแต่ก่อนที่ใครจะรู้จักคำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะอีกครับแล้วเสียงเพลงเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ยังไงคำตอบที่ดีที่สุดก็ต้องไปฟังจากคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆครับวันนี้อาจารย์เมธีครับจะพาเราไปพูดคุยกับครูเพลงผู้ร่วมสร้างบ้านของนักดนตรีหลังนี้กันครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่กับครูเพลงท่านหนึ่งครับครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ครับผมนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับคุณครู
2: ครับ
1: คุณครูครับวันนี้ดีใจมากๆครับว่าผมได้อยู่กับตำนานเพลงอีกหนึ่งท่านของกรมประชาสัมพันธ์ครูครับครูผมอยากให้คุณครูเล่าประวัติของคุณครูให้ผู้ชมได้รับทราบกันสักนิดนึงครับ
2: ผมเข้ามาอยู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมัยครูเอื้อก็ปี2507
1: ครูเข้ามาในช่วงที่ครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงดนตรีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีสากล
1: ครับครู
2: และเป็นหัวหน้าวงด้วย
1: ครับ
2: ครับ
1: ครูเข้ามาสมัครขับร้องกับครูเอื้อเลย
2: ใช่ครับผมเข้ามาสมัครอยู่ที่ถนนราชดำเนินตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่น
1: ช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับที่ครูเข้ามาพบครูเอื้อครั้งแรกเลย
2: ผมก็มาเจอกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปถามเขาว่าวงดนตรีอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: เขาก็ชี้ไปข้างหลัง
1: ฮะ
2: กรมประชาสัมพันธ์มันมีช่องเขาไปข้างหลังวงดนตรีอยู่เรือนไม้ข้างหลัง
1: ครับครู
2: ก็เดินเข้าไปจนกระทั่งรู้แล้ววงดนตรีอยู่ที่นี
1: ่ครับ
2: ยังไม่เคยเห็นหน้าครูเอื้อเลย
1: ยังไม่เคยเห็นเลย
2: ไม่เคย
1: อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน
2: ์เราฟังเพลงทางวิทยุอ่ะ
1: ครับ
2: โทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมีอ
1: ่ะ
2: อยู่ต่างจังหวัดยิ่งโอกาสดูโทรทัศน์ไม่ค่อยมี
1: ครับครู
2: พอดีวันนั้นครูเอื้อท่านอยู่ก็เลยโชคดีที่ไปพบท่านเดินเข้าไปหาท่าน
1: ครับครู
2: เข้าไปจะบอกกับท่านว่าสวัสดีครับ
1: ครับ
2: มาสมัครมาเป็นนักร้องท่านก็มองหน้าผม
1: ครับ
2: นิดนึง
1: ฮะ
2: แล้วท่านก็นั่งทำงานต่อไปแล้วก็นั่ง
1: ครับ
2: จนกระทั่งท่านทำงานเสร็จแล้วท่านก็บอกร้องเพลงอะไรบ้างอ่ะ
1: ฮะ
2: ก็บอกร้องได้หลายเพลงครับ
1: ครับ
2: ท่านก็บอกไปต่อเพลงกับยันยงเขาเราก็ขอบคุณครูครับแล้วก็เดินอ้อมครูไป
1: ครับ
2: ไปร้องเพลงกับพี่อัญยง
1: ครับครู
2: ไปต่อพี่อัญยงอยากจะร้องเพลงแล้วก็บอกพี่อัญยงเขาต่อเพลงได้เยอะ
1: ครับ
2: จำเพลงได้เยอะพี่อัญยงเซนเลอนน
1: ์ครับ
2: ถ
1: ือ
2: ว่าเป็นคนที่มีบุญคุณมากเลย
1: ฮะการฝึกซ้อมช่วงนั้นเป็นยังไงครับครูสมัยนั้น
2: เขาก็มีห้องฝึกซ้อมอยู่ที่อาคารชั้นสอง
1: ของเรือนเก่า
2: เรือนเก่าน่ะ
1: ฮะแล้วเขาซ้อมกันช่วงเวลาไหน
2: ก็แล้วแต่วันไหนเขาจะนัดกันนักดนตรีก็มาซ้อมกันซ้อมเพลงทั้งเพลงสากลเพลงไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่มีเพลงสากลเยอะนะ
1: ครับครู
2: เพราะว่าคุณหลวงสุขุมซื้อโน้ตมาจากอเมริกาเยอะ
1: จากตะวันตกจากยุโรป
2: มากเป็นเพลงบรรเลงส่วนใหญ่เขาก็มาซ้อมกันนักดนตรีก็เอาเพลงโน้ตเพลงสากลมาซ้อมกันเราก็โชคดีได้ฟังด้วยเขาก็ซ้อมเป็นประจำอ่ะ
1: แล้วมีการขับร้องเพลงสากลเพลงตะวันตกด้วยไหมครับ
2: ช่วงนั้นนะมีนักร้องสากลอยู่แต่ผมเข้ามาเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่ทันก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
2: เขามีนักร้องสากลอยู
1: ่เท่ากับว่าในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเพลงของครูเอื้อที่เป็นเพลงที่ประพันธ์ใหม
2: ่
1: นอกจากเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์ที่เป็นดนตรีไทยดนตรีสากลรวมกันแล้วก็มีเพลงตะวันตกด้วยเหรอครับ
2: ใช่ใช่เพลงบรรเลงด้วย
1: ฮะ
2: เพลงสากลครูเอื้อนี่โชคดีนะท่านมีนักแต่งเพลงเยอะ
1: ครับ
2: อย่างครูเอื้อก็มีครูเวชก็มี
1: ครับ
2: ครูธนิตก็ดีครูสิริก็ดีท่านแต่งทำนองเพลงได้ทุกคนครูสมพงษ์ทิพยกรินทร์ก็มีท่านแต่งทำนองเพลงได้หลายท่านเพราะนั้นเพลงของวงดนตรีของประชาสัมพันธ์ถึงหลากหลายไงเพราะเรามีคนที่แต่งทำนองเพลงได้เยอะ
1: คน
2: แล้วก
1: ็
2: แต่งเนื้อเพลงก็เยอะ
1: ใช่ไหมฮะคนแต่งเนื้อมีใครบ้างครับครู
2: คนแต่งเนื้อก็มีครูแก้วอัจฉริยกุล
1: ครู
2: ครูสุรัตน์พวกเวท
1: ครับ
2: ครูทาตรีวิชัยโกเกรกนิตก็เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
1: ครับครู
2: ครู ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรปราการก็มี
1: ค่ะ
2: และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มาแต่งด้วยผู้หญิงชื่อคุณอาชาอุ่มปัญจพันธ
1: ์ครับครูคุณอาชาอุ่ม
2: ปัญจพันธ์
1: ฮะครูครับหนึ่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับหนึ่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์เพลงใหม่เลยเนี่ยสักกี่วันครูเขาแต่งเสร็จ
2: ดังทำนองที่ครูเอื้อแต่งตลอดเวลาเลย
1: แต่งตลอดเวลา
2: ท่านนึกมันเลือกช่วงไหนได้ท่านก็แต่ง
1: ท่านก็จะเขียน
2: ก็แต่งทำนองได้เลย
1: ครับครู
2: ครูเอ้ยก็เหมือนกันก็แต่งทำนองได้เลย
1: ฮะ
2: ครูเฉลี่ยก็แต่งทำนองได้เลย
1: ประเดี๋ยวเดียวไม่นานนะ
2: ท่านนึกไอเดียว่าทำนองเป็นแบบนี้ท่านเขียนโน้ตได้เลย
1: ฮะฮะ
2: ครูสมองรีวัชรินทร์ก็เขียนโน้ตได้เลย
1: ครับ
2: ครูเฉลี่ยยงยุทธก็ได้เลย
1: ครูครับเริ่มการแต่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับเริ่มจากโน้ตทำนองแล้วค่อยไปทำเขียนเนื้อเพลงหรือว่าอะไรมาก่อน
2: ส่วนมากเขาจะแต่งทำนองก่อน
1: ทำนองก่อน
2: ส่วนมากนะเพลงทั่วไปเนี่ยครูจะแต่งทำนองก่อน
1: ครับครู
2: แต่บางครั้งก็เอาบทกลอนมาแต่งเพลงได้ใส่ทำนองที่หลัง
1: ครับคร
2: ูก็ได้
1: มีสองลักษณะ
2: แล้วสองลักษณ
1: ะ
2: และครู

0: ต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะหยิบบทกลอนมาเขียนไปทำนองได้เลย
1: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นเพลงของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีหลากหลายและมีเยอะมากมีตั้งหลายพันเพลงเพลงสาบานเพลงรักชาติเพลงอะไรเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็ผลิตผลออกมาจากแบบนี้แหละกรมประชาสัมพันธ์เราถึงเป็นหลักนะเพลงปลุกใจเพลงรักชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุ
1: ค
0: เป็นนโยบายด้วยนะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
0: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
1: ครับ
0: เพราะคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
1: เท่าที่ผมฟังครูมาเนี่ยครับหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยรวบรวมครูเพลงรวบรวมนักดนตรีนักร้องแล้วก็รวบรวมสรรพวิชาเพราะว่าหลักการประพันธ์เพลงหลักการบรรเลงแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาอะไรอีกมากมายเลย
0: ทุกอย่างเลยกรมประชาสัมพันธ์นี่ก่อนตั้งวงดนตรีเนี่ยเราไม่มีนักดนตรีของตัวเองแล้วก็ไปดึงนักดนตรีจากกรมศิลปากรมาก็ม
1: ีอ๋อซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
0: มาจากทหารก็มี
1: ครับ
0: วงดนตรีทหารก็มี
1: ครับ
0: เราได้นักดนตรีต่างประเทศมาท่านหนึ่ง
1: คือ
0: ครูบิลลี่คิติคีตากรซึ่งมาจากฟิลิปปินส
1: ์ครับครู
0: หลวงสุขุมท่านไปเจอ
1: ครับครับ
0: นักดนตรีท่านนี้ในเรือ
1: ครับ
0: ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ชักชวนมาอยู่ประเทศไทย
1: oh.
0: ครูบิลลี
1: ่ฮะ
0: ตอนหลังท่านเปลี่ยนชื่อเป็นคีติคีตากรนี่แหละ
1: อ๋อ เปลี่ยนชื่อเป็นไทยเลย
0: ครับครับ oh. ท่านเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสาน
1: ครับครู
0: เพลงของกรมประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากเลย
1: ครับ
0: เนี่ยเพลงต่างๆเนี่ยของครูบิลลี่เนี่ยโชคดีนะ
1: ฮะ
0: เลยได้นักดนตรีที่มีฝีมือจากที่ต่างๆมารวมมาเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามด้วยนะเข
1: ้
0: าที่ฟังดูก็ต้องการวงดนตรีขึ้นมาเพื่อตั้งวงดนตรีเล่นดนตรีให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
0: ในช่วงของ
1: ในช่วงที่ประเทศกำลังผจญศึกสงครามไทยสงคราม
0: จะได้ออกอากาศทางวิทยุประเทศไทยเนี่ยให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
0: เพราะช่วงนั้นกรมประชาสัมพันธ์มีแต่ดนตรีไทยดนตรีสากลยังไม่มี
1: ครับครู
0: นี่เท่าที่ประวัติที่ผมศึกษามานะ
1: ฮะฮะ
0: ก็ได้ดนตรีมารวมกันแล้วก็เล่นออกอากาศ
1: ครับครู
0: แล้วคุณหลวงสุขุมก็สั่งโน้ตมาจากอเมริกา
1: โอ้โห
0: สั่งโน้ตมาจากต่างประเทศ
1: ฮะ
0: เพราะดนตรีกรมยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ก็เลยสั่งโน้ตมา
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาให้ดนตรีของเราเล่น
1: ฮะแล้วก็เล่นตอนแล้วก็เล่นเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟัง
0: แล้วก็พัฒนามาจากช่วงนั้นตั้งปีกรมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งปี2482ใช่ไหม
1: ครับครู
0: ตั้งต้นมาเวลานี้ก็เป็นเวลาถึง80เท่าไหร่87ปีแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะ90ปีแล้ววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวงดนตรีที่ก่อตั้งมาของหลวงสุขุมนายประดิษฐ
1: ์ครับ
0: ท่านทิพย์ดีกรมประชาสัมพันธ์คน
1: ครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์ไปบรรเลงครับผมเนี่ยซึ่งเป็นเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันลูกวงดนตรีเขาสนุกนะจะเป็นภาพจำว่าวงมีความยิ่งใหญ่
0: คนร้องก็สนุกคนฟังก็สนุกคนรำก็สนุกไว้ด้วยกัน
1: แต่จริงๆแล้วบางครั้งก็เป็นเพลงซึ้งใช่ไหมครับครูเป็นเพลงความรักผมยังจำภาพจำของครูได้เลยครับกับเพลงฟ้าแดง
0: oh.
1: ผมฟังตั้งแต่เด็กๆเลยฮะจนจำขึ้นใจว่าสนฟ้าเลโดที่น้อยน้อยน้อยน้อย
0: เพลงฟ้าแดงมาจากเพลงไทยเดิม
1: ฮะครับครู
0: คือเพลงมอนอ้อยอิง
1: ฮะฮะ
0: ซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งนำให้ครูเอื้อ
1: Oh.
0: ครูเฉลิมบัวตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีไทย
1: ครับครับ
0: ท่านนำเพลงมอนได้เอียงไม้ครูเอื้อ
1: ฮะ
0: ท่านไม้ครูเอื
1: ้
0: อคร
1: ู
0: เอื้อก็
1: มาจัดการ
0: มาขัดในเงี้ย
1: มาเกลาให้เป็นเหมาะสม
0: ให้เป็นรูปแบบเพลงทำนองทำ
1: ฮะอย่างสากลอย่างสากลอย่างสไตล์ของกรมประชาสัมพันธ์ภาพของกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีนี่ยิ่งใหญ่มากครับครู
0: ของเราโชคดีมีท่านดนตรีไทย
1: ครับ
0: และก็ดนตรีสากล
1: แล้วก็มาบรรเลงผสมรวมวงกัน
0: เมื่อก่อนนี้เขาแยกกันแผนกดนตรีไทย
1: ครับ
0: แผนกดนตรีสากล
1: ครูและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยตลอด
0: ตลอดเลยตลอด
1: โดยตลอด

0: ผู้เอื้อเนี่ยก็ท่านก็มีนโยบายที่เผยแพร่งานทางของรัฐบาล
1: ครับ
0: ช่วยสนับสนุนนโยบายการ
1: ต่างๆในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
0: ใช่ๆ
1: ฮะของประเทศ
0: วงดนตรีกรมธรรม์วันนี้รับใช้ประเทศชาติมา80กว่าปีแล้วนะคนก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะวงดนตรีกรมธรรม์พัน
1: ครับ
0: วงดนตรีสุรพร
1: ครับ
0: เนี่ยคนยังงงอยู่จนถึงทุกวันนี้
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: ความจริงแล้วก็คือวงเดียวกัน
1: ครับ
0: วงดนตรีวงเดียวกันนักดนตรี
1: ชุดเดียวกัน
0: นักร้องก็ชุดเดียวกันนี่แหละถ้าไปเล่นงานต่างๆนี
1: ้ครับ
0: ไม่ให้เป็นราชการเกินไป
1: ครับครู
0: ครูเอื้อท่านก็ตั้งวงชื่อว่าสุนราภร
1: ครับ
0: ก็ไปบรรเลงที่นู่นที่นี่ที่นั่น
1: ครับแต่พอออกงานภาครัฐเราก็จะใช้คำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮะ
0: วงดนตรีสุนราภรก็จะมีกิจกรรมอยู่ทุกวันนี้
1: ครับครู
0: เพียงแต่ว่าครูเอื้อสุนทรสนานท่านเกษียณปี2514
1: ครับ
0: ครูเอื้อเกษียณแล้ว
1: ครับครู
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็จ้างต่ออีก2ปี
1: ครับ
0: จนถึงปีพ.ศ2516
1: ฮะ
0: ท่านต่อให้ครูเอื้ออีก2ปี
1: ครับ
0: ครูเอื้อปี2516สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีนักแล้ว
1: ครับครับก็ท่าน
0: อายุขึ้น60กว่าแล้ว
1: ครับครู
0: คือท่านตรากตรำทำงานมาเ
1: ยอะ
0: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ยมีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
1: ครับ
0: ตั้ง
1: น่าจะเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงมากที่สุด
0: จำนวนเพลงมากเป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
0: สุขภาพเรื่องละหลังจากปี16แล้วท่านก็เลยกลับไปพักผ่อนที่บ้านท่าน
1: คือ
0: ที่
1: แถววัง
0: สุจริต2
1: แถววังสุนจิต
0: ใช่
1: ซึ่งแถวนั้นก็คือวังของพระสุจริตสุดาฮะ
0: สุนทรภรก็เลยไปอยู่ที่บ้านท่าน
1: ครับครู
0: วงดนตรีกรมประชาพันธ์ก็อยู่ที่กรมประชาพันธ
1: ์
0: จนถึงปัจจุบันนี
1: ้ฮะฮะ
0: นี่คือก็แยก
1: นั่นคือกิจกรรมก็ยังคงอยู่แล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็วงดนตรีสุนทรภรก็ยังบรรเลง
0: ยัง
1: ขับกล่อมให้ประชาชนได้รับฟังกันอยู่
0: ก็รู้สึกว่าบุตรสาวท่านคุณอดิพรดูแลอยู่ทั้งกิจกรรมอยู
1: ่ครับครู
0: ก็มีโรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีด้วยทางโรงเรียนของกรมประชาสัมพันธ์เราก็ยังทำงานกันอยู่
1: ครับก่อนที่เราจะล่ำลากันครูมีอะไรจะฝากทางเยาวชนหรือท่านผู้ชมในรายการไหมครับ
0: ก็อยากจะให้ท่านได้ศึกษาแนวเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ดูนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยก่อตั้งมาปัจจุบันนี้เป็นปีที่87แล้วนะครับเกือบ90ปีแล้วอยู่คู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด
1: ครับ
0: ที่วงดนตรีของเราเนี่ยมีโน้ตเพลงหลายพันเพลงมีเพลงหลายพันเพลงนะครับแล้วก็มีประวัติเพลงอะไรต่างๆเยอะแยะมาก
1: ยังมีอะไรให้น่าศึกษาอีกเยอะเลย
0: มีอะไรศึกษาน่าเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ทางดนตรีสากลก็ดีดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีและห้องสมุดเสียงกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีที่ในปัจจุบันนี้รวมกันอยู
1: ่
0: เรียกว่าส่วนบริหารการดนตรีอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ช่วยเกื้อกูลกัน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครูอีกครั้งครับคุณครูอโศกครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าเราได้รับฟังได้เรียนรู้เรื่องรายละเอียดทั้งส่วนของประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมนะฮะประวัติของส่วนตัวของคุณขอบคุณครูอีกครั้งนึงครับครูครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดุริยางคศิลปินนะครับผู้สร้างประวัติศาสตร์ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านครับครูทะเบียนมาลัยเล็กครูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครูครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ครูมาร่วมรายการแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังกัน
2: ครับ
1: ครูครับครูช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของครูสั้นๆให้พวกเราได้รับรู้หน่อยครับ
2: ดั้งเดิมเที่ยวนะผมเกิดที่สุพรรณบุรีอำเภอบางประม้าตำบลจระเข้ใหญ่หมู่1ดอนผักเสี้ยนนะนะบ้านเกิดอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่บ้านเกิดนะมันแวดล้อมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมทั้งนั้นเลย
1: ครับ

0: โดยที่บ้านเนี่ยมีดนตรีไทยหัดดนตรีไทย
1: ที่บ้านครูเป็นวงดนตรีไทย
0: เป็นวงดนตรีไทยคือปู่ย่าตายายพ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ป้าน้าเป็นหมด
1: ครับ
0: ญาติก็มีเพลงอีแซว
1: ครับ
0: เพลงอีแซวเพลงทรงเครื่องถ้าคนโบราณจะได้ยินแม่อิน
1: ครับครู
0: ที่อัดแผ่นเสียง
1: แผ่นเสียงเป็นแผ่นครั่ง
0: แผ่นครั่ง
1: แผ่นโบราณ
0: ใช่ฝรั่งเอาไปอัดนะ
1: ครับครูคราวนี้ครูเดินทางจากสุพรรณเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร
0: คือตอนอยู่สุพรรณนะหลังๆเนี่ยงานมันจางงานจักน้อย
1: ครับครู
0: แต่ในกรุงเทพเนี่ยงานมันเยอะ
1: ครับ
0: เราก็เลยมาหากินในกรุงเทพดีกว่านะ
1: ครับ
0: ก็มาเรื่อยมาตามวัดมั่งวัดโอ้ยงานเยอะมีทับทุกอาทิตย
1: ์งานก็คืองานรับเป็นนักดนตรีวงปีพาด
0: ปีพาดมอญปีพาดไทยเนี่ยเล่นหมดเล่นทุกอย่าง
1: ซึ่งภาพจำของผมเนี่ยครับก็คือผมเห็นครูเป็นคนระนาดเอก
0: อ๋อใช่ๆเมื่อก่อนตีระนาดเอกถ้าอยู่บ้านอยู่ตำบลที่ตีนะ
1: ครับครู
0: น้าก็บอกว่าเอ้ยมึงตีระนาดเดี๋ยวกูตีทุ้ม
1: ครับ
0: ต้องมีน้าอีก2คนตีคล้องใหญ่คล้องเล็ก
1: ครับครู
0: ข้างหลังก็ตีกันเนี่ยผมเล่นกันวัดบางเตยมั่งวัดบึงของหลางมั่งโล้ไปทั่วหมดนังเทพเนี่ย
1: ครับครู
0: รู้จักวัดแทบทุกวัด
1: ครูครับแล้วจากอาชีพของนักดนตรีปี่พาดที่อยู่บรรเลงกันตามโอกาสงานต่างๆเนี่ยครับครูเข้ามาสู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปีเท่าไหร่ครับ
0: ปี21วันที่16มิถุนายนผมบรรจุที่นี่
1: ก็เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เองนี่ครับครู
0: ก็ปีนี้จะ80แล้ว
1: ครับครู
0: ก็ผมก็เกษียณ51อ่ะแล้วกี่ปีนับสิกี่ปี
1: โอ้โห
0: รวม20ปี
1: ครูครับตอนที่ครูเข้ามาทำงานกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับมีนักดนตรีครูผู้ใหญ่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ก่อนอยู่แล้ว
0: มีครูดีๆทั้งนั้นเลย
1: ใครบ้างครับครู
0: เดี๋ยวเอาเริ่มต้นจากเครื่องสายก่อน
1: ครับ
0: เครื่องสายครูละตีครูจรวย
1: ครับ
0: ครูสุจิต
1: นี่คือ3สาว
0: 3สาว
1: 3สาวก็คือสุจิตดุริยปรณีต
0: นะครับ
1: ฉลวยจิยจันทร์นะครับก็แล้วก็ครูละตีวิเศษสุรการนั่นคือ3สาว
0: 3สาวที
1: ่แห่งกรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงนั้น
1: ครับก็คือครูสุจิตก็คือจะเรื่องของการขับร้องแห่งบ้านบางลำพู
0: บางลำพู
1: ใช่ไหมครับครูฉลวยจิยจันทร์ก็คือ
0: ส
1: ออู
0: ้นะครับมือสออู้ท่านอยู่ในวังพญาไทมาก่อนนะเป็นคนที่อยู่ตั้งเล็กๆน่ะ
1: ครับครูครับ
0: แกบอกว่าพอครูมาเนี่ยวิ่งแอบไม่อยากเล่น
1: ครับ
0: วิ่งไปแอบซ่อน
1: ฮะแล้วก็ครูละตีก็คือครูที่บรรเลงจะเ
0: ข้ใช่ๆครูละตีนั้นท่านอยู่ตามบ้านอย่างเง
1: ี้ยครับครูแล้วท่านอื่นๆล่ะครับอย่าง
0: ก็มีอามานอาเนียน
1: ครับ
0: อาราศี
1: อาเนียนนี่คือจำเนียนสีไทยพ
0: ันใช่
1: ครับ
0: แล้วก็อาราศีแล้วก็อาเหมาสีตะอู้อาเหมาก็ตะอู
1: ้ครับคร
0: ูมือนี้ไม่เบานะ
1: ฮะ
0: สีหุ่นก็บอกอย่างนี้เลย
1: ครับครู
0: โอ้สีเก่งมาก
1: ฮะ
0: แล้วก็มีใครมีบ้าบ่าอองมีคนนั้นนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออก
1: แล้วมีครูเมธาหมู่เย็น
0: มีครูเมธาครูนิพันธ
1: ์ครับโอ้
0: ครูนิพันธ์
1: แสดงว่าก่อนหน้าที่ครูจะเข้ามาบรรจุมาทำงานนี่ครับก็มีวงดนตรีอยู่แล้ว
0: มีโอ้เขาแข็งแรงมากอยู่แล้ว
1: ครับภาพของวงดนตรีไทยเนี่ยครับในที่เราพบเราจะเห็นว่ามีการผสมวงดนตรี
0: ใช่
1: ๆกับดนตรีตะวันตกดนตรีสากลที่เรียกว่าวงสังคีตสัมพันธ์
0: ใช่ๆ
1: ครูพอจะเล่าคำว่าสังคีตสัมพันธ์ให้พวกเราได้ฟังได้ไหมคร
0: ับ มันเริ่มจากพระนางเจ้าลำไพบรรณีท่านตัดไว้ว่าดนตรีไทยกับสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได
1: ้ครับ
0: ก็จนหม่อมหลวงขาบมาเป็นอธิบดีครูเอื้อมาเป็นหัวหน้าวงของสากลที่กรมก็ปรึกษากันคุยกัน
1: ครับ
0: คุยกันเมื่อคุยกันได้อะไรแล้วก็ไปเชิญครูพุ่มมา
1: ครับ
0: มาเข้ามาอยู่ที่กรม
1: ก็คือครูพุ่มในดนตรีไทย
0: ดนตรีไทย
1: ครูเอื้อสุนทรสนานในดนตรีตะวันตกดนตรีสากล
0: ใช
1: ่แล้วก็มีหม่อมหลวงขาบเป็นผู้อำนวยการ
0: ใช่เป็นแกนนำอยู่คอยบริหารทำอะไรอะไรกันอย่างเงี้ย
1: เขามาทำอะไรกัน
0: ได้ครูพุ่มมาเนี่ย
1: ครับ
0: ครูพุ่มเป็นคนที่ยอดมากๆเลย

0: ก็พอจากนั้นมาก็เอามาเล่นผสมกับครูที่จากเปียโนเนี่ยแล้วก็กับที
1: ่ครูพุ่มทิพย์จากเปียโน
0: ครูใช่ก็เปียโนเขาปิ้งเอาเนี่ยแกก็รู้หูแกได้ยินก็ใช้หูฟังเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนไม่มี
1: เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
0: ใช่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีก็ใช้หูโอ้คนถึงได้ว่าครูพุ่มเนี่ยมันแกยอดคนจริง
1: ๆคราวนี้ยังบทเพลงล่ะครับครูเพลงแรกที่ครูพุ่มครูเอื้อทำเป็นสังคีสัมพันธ
0: ์เพลงแรกก็คือเพลงกระแต
1: กระแตติ้งเตตงติ้งเดอติ้งเดอติ้งตอน
0: มิเลโดมิเลโดมิเลโดลาซอนโดโดโดซอนลาโดมิซอนลาโดโดโด
1: ครับครู
0: ลาโดซอนมิซอนลาซอนลาโดซอนครูเอื้อให้ครูพุ่มตีทุ่มครูบุญยงตีระนาด
1: ครับครู
0: แล้วครูพุ่มครูเอื้อแกก็จดโน้ตตามที่ครูพุ่มเล่น
1: ก็คือครูเอื้อได้ยินทำนอง
0: ใช่ครูเอื้อ
1: จากครูพุ่มเล่นก็คือระนาดทุ้ม
0: ระนาดทุ้ม
1: ครับครู
0: ครูเอื้อแกฉลาดครูเจ้าเอื้อก็ยอดคน
1: ครับครู
0: ครูเอื้อฉลาดมากเขาไม่ได้ลงเคยฟังอมานเล่าอมานครูใหญ่อ่ะครูใหญ่นภายนอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกเขาใช้ซีดซีดเนาะใช้ซีดซีดเนาะแล้วก็จดจดจดจดแป๊บเดียวหมดแล้วเพลงแป๊บเดียวหมดกินกาแฟยังไม่ทันหมดเพลงก็จดหมดแล้วนั่นน่ะครูพุ่มก็ได้เพลงตรงนั้นไปอ้าวพอขึ้นมาอ้าวข้างบนแต่งเนื้อเสร็จแล้วใส่เลย
1: โอ้
0: คนตรงนั้นเป็นอย่างนั้น
1: ก็คือครูเอื้อเอาทำนองเพลงที่ได้ยินจากครูพุ่ม
0: ใช่
1: เขียนโน้ตปุ๊บ
0: ใช่
1: ไปช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียว
0: ประเดี๋ยวเดียวขึ้นข้างบนครูแก้วครูอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ครูแก้วเขียนเนื้อร้องเสร็จเรียบร้อยใส่เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเลยครูเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะ
1: ครับครู
0: อัจฉริยะจริงๆครูนับถือมากมากเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
1: ครับ
0: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
1: ครู
0: ก่อนเพลงโนจึงจังจึงจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
1: แต่ว่าในความเป็นสังคีตสัมพันธ์ที่อย่างตัวผมได้ยินนะครับครูไม่ใช่แค่มีเฉพาะทำนองดนตรีไทยเดิมแต่ว่ายังมีทำนองที่ประพันธ์ขึ้นใหม่อย่างเช่นทำนองที่เป็นตัวอินโทรขึ้นต้นแล้วก็ตอนลงจบซึ่งอันสองอันนี้มันเป็นทำนองใหม
0: ่ทำนองใหม
1: ่ครับครู
0: ก็คือเอาทำนองของเพลงนั่นแหละ
1: ครับ
0: แปลงไปเป็นอินโทร
1: ฮะ
0: แล้วก็พอจะลงก็แปลงทำนองสุดท้ายไปแล้วเป็นอินปินเป็นโกดาไป
1: ครับครู
0: ก็เนี่ยคนพวกนี้อัจฉริยะมากวังวับวับวับวับคือเป็นคนที่ผ่านดนตรีมาเยอะซ้อมเยอะเล่นเยอะเรียนเยอะ
1: ครับ
0: และที่ได้มากๆก็คือเวที
1: ครับ
0: ที่เวทีที่เราไปเล่นน่ะ
1: แล้วอย่างสังคีตสัมพันธ์ไปออกเวทีอย่างเวทีสวนอัมพร
0: ไป
1: ผมจำได้ว่ามันมีคำว่าลีลาดสวนอัมพร
0: ใช่ๆลีลาดเนี่ยดนตรีพวกนี้ก็ไปเล่นกัน
1: ครับ
0: ใช่สนุกสนานเต้นกัน
1: ครับ
0: เหงื่อแตกเหงื่อแตน
1: แล้วมีออกรายการวิทยุด้วยไหมครับ
0: มีแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะส่วนมากจะบันทึกเทป
1: ครับครู
0: บันทึกเทปแล้วก็เปิดถึงเวลาเปิดก็เปิดความจริงนะดนตรีไทยเนี่ยมีมากที่สุดเลยในเพลงสากลที่ร้องรองกันเนี่ยเยอะมากนะ
1: ก็คือมีทำนองไทยเดิมอยู
0: ่
1: อยู่ในเพลงที่ขับร้องใหม่
0: ใช่เอาไปร้องเลยเอาใส่เนื้อเข้าไปเลย
1: ครับในสิ่งที่ผมเคยพบในหนังสือครับมันมีคำว่าสังคีตสัมพันธ
0: ์
1: มีคำว่าเพลงเนื้อเต็มนั่นก็คือเพลงลักษณะเดียวกัน
0: ก็เพลงลักษณะเดียวกันมันมาจากอยุธยามาก่อนอยุธยาเล่นเนื้อเต็มมาก่อน
1: ครับ
0: มันก็มาพอมายุคครูเอื้อนี่ก็มันมีแปลกอยู่ว่าทำโกดาทำอินโทรทำโกดาแล้วก็ข้างในกลางก็เป็นเพลงไทย
1: ครับ
0: โดยที่หม่อมหลวงขาบแกต้องการให้คนรู้จักเพลงไทยเยอะขึ้น
1: นั่นคือวัตถุประสงค์
0: วัตถุประสงค์คนจะรู้จักอ่ะน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆตีเงี้ยคนก็ไม่รู
1: ้ฮะ
0: น้องรักพี่เอ๋ยจะเลยแล้วก็อ้าวมันสามารถที่จะเชิญคนดูมา
1: เหมือนกินอะไรเล่าเธอที่ได้งามแสน
0: อ่านั่นแหละ
1: โดโดลาโดมิเลโดลาน
0: ั่นแหละมันจะคนจะรู้เพลงมากขึ้น
1: ฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมฟังคุณอามาเนี่ยครับ1คือหลักการร่วมของสังคีตสัมพันธ์คือ1เครื่องดนตรีเสียงต้องตรงกัน
0: ตรงกัน
1: ไปด้วยกันได้
0: ใช่ๆ
1: แล้วประโยคหลักก็คือการนำทำนองเพลงดนตรีไทยเดิมมาใช้เป็นแกนหลัก
0: เป็นแกนหลักใช
1: ่ใช่มั้ยฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคำร้องทางร้อง
0: ใช่ๆคำร้องทางร้องนี่ทางสากลที่จะแต่งมา
1: หร
0: ือใครแต่งก็ได้แล้วก็ คุณอ

0: เป็นก็คือครูเอื้อหรือครูอะไรก็แล้วแต่ก็มาทำให้มันกลมกลืนกับเพลงไทยที่เราเอามาเล่นกันเนี่ย
1: ครับครูครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครูอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนบ้างครับเรื่องของการดนตรีไม่ว่าจะเป็นการดนตรีไทยหรือสังคีตสัมพันธ์ที่คุณครูได้คุ้นเคยกันมา
0: อันแรกเลยก็คืออยากให้เรามาฟังดนตรีไทยให้มากขึ้นถึงเราจะไม่หัดไม่เล่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในการเรียนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิชาเลือกตรงนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะมาให้เล่นกลุ่ยเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็โรงเรียนทุกโรงเดี๋ยวนี้ก็มีทางนั้นมีโรงเรียนทางนั้นแต่เด็กส่วนมากมันคือจะพอจะเข้าเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยพวกนี้จะทิ้งก่อนจะไม่ค่อยเล่นดนตรีแล้วจะมุ่งมานะให้เข้ามหาลัยก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนมากเป็นหมอหมดอ่ะ
1: ครับครู
0: เป็นหมอหมดที่เข้าไปเรียนแล้วเราเล่นดนตรีไทยเก่งด้วย
1: ครับ
0: รุ่นพวกเธอนี่แหละ
1: หมอแล้วเล่นดนตรีไทยเก่ง
0: ใช่
1: ฮะครับ
0: ก็คิดว่าดนตรีไทยมันคงไม่เป็นไรไม่ไปไหนอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คงจะยังอยู่กับคู่กับบ้านกับเมืองเราต่อไป
1: ครับ
0: คือมันเป็นสมบัติของชาตินะ
1: ครับ
0: ของชาติเป็นไอเดียของคนเราของไทยเราแท้ๆเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปเอาใครมาเลย
1: ฮะ
0: นะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆคือสากลก็รู้ก็ดี
1: ครับครู
0: ถ้ารู้ทั้งหมดได้ยิ่งดีเลยแต่ขอให้รู้ให้มันลึก
1: ครับอย่าไปรู้แล้วเข้าใจ
0: เข้าใจด้วยอย่าให้มันเป็นกว้างๆอย่างงี้ไม่ดี
1: ครับครู
0: คือรู้งูปลาไม่ดีจะมาทะแนกฟิตๆอยู่ไม่ได้มันต้องให้ลึก
1: ครับ
0: รู้อะไรรู้ลึกรู้สิ่งเดียวโบราณรู้สิ่งเดียวเอาตัวรอดได
1: ้ครับครู
0: ไม่ต้องไปรู้มากเยอะๆหรอก
1: ครับ
0: รู้ให้มันลึกอย่างคุณพุ่มรู้อะไรรู้อย่างเดียวแจ่มแจ้งหมดเลยเข้าใจเห็นที่ไหนอ๋อไอซีเข้าใจแล้ว
1: ครับครู
0: มองเห็นแล้วว่าเอออันนี้ไปอย่างงี้นี่ไปอย่างงี้เพลงเก็บเพลงยังไงขึ้นเพลงยังไงถึงจะต่อไปได้กลอนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครูพุ่มแกแล้วทางทุ่มแกนี่ก็ระดับนี้เลย
1: ครับครูก็คือทำอะไรก็ตามให้รู้แจ่มแจ้ง
0: ใช่แจ่มแจ้ง
1: ให้ลึก
0: รู้แต่เพียงสิ่งเดียวแต่ให้มันชัดเจนออกมาเลยเนี่ยมันจะดีมากๆไม
1: ่
0: ต้องไปผลฝ่ายอะไรมากมายแล้วรู้ให้มันจริงๆลงไปเลยเนี่ยไปไหนก็คนเขาก็เขาลบนอบอันนี้รู้จริง
1: ฮะ
0: เรียนมาจริงๆอย่างเงี้ยเอาโอเคแล้ว
1: คงจะต้องมาขอเรียนกับคุณครูแล้วครับเรื่องของสังคีตสัมพันธ
0: ์ได้
1: เพราะครูอยู่กับสังคีตสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มทำงานก็ในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มาถ่ายทอดแล้วก็โดยเฉพาะมุมมองของเรื่องของสังคีตสัมพันธ์เรื่องของการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกครับครูครับขอบพระคุณมากๆครับครูครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ผมอยู่กับนักร้องเสียงทองนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านนะครับครับอยู่กับท่านดร.นิตยาอรุณวงศ์ครับหรือในฉายาที่เรารู้จักกันนักฟังเพลงว่าชมฉายอรุณฉานครับคุณครูครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกคุณครูครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นแฟนรายการของคุณครูมาโดยตลอดครับ มาฟัง
2: เช่นกันตอนไปเรียนป.โททุนประสานวิทย์ก็เป็นอาจารย์น่ะสลับกันมันคนละทางกันนะ
1: แต่วันนี้ผมต้องขออนุญาตผมขออนุญาตเป็นนักเรียนครับ
2: คร
1: ูครับในช่วงวัยเด็กของครูครับครูฝึกขับร้องกับใคร
2: คุณพ่อให้ขึ้นวางบนเก้าอี้ประกวดพี่น้องกันเองค่ะก็คุณพ่อก็จะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งก็เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กจนทั้งบางวันตกเย็นเล่านิทานบางวันตกเย็นประกวดร้องเพลง
1: ก็จะมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: เบื่อเล่านิทานปัดฝุ่น
1: ฮะ
2: คุณพ่อก็บอกว่าวันนี้มีเงินกองกลางมากองไว
1: ้ครับ
2: ท
1: ุ
2: กคนสู้กัน
1: ฮะ
2: โรงเรียนจัดการประกวดที่โรงเรียนก็
1: ครับครู
2: ถ้าห้องที่ครูเรียนก็ส่งตัวแทน
1: ที่โรงเรียนไหนครับ
2: โรงเรียนสารศาสตร
1: ์สารศาสตร
2: ์ค่ะคือส่งพี่น้องที่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนไป
1: แข่ง
2: กันเองในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปประกวดที่ไหนเพราะที่ว่าคุณพ่อค่อนข้างโบราณคอนเซอร์เวทีฟนิดนึง
1: อ๋อแล้วหลังจากที่ครูสำเร็จการศึกษาเรียนจบแล้วอะไรเป็นเหตุให้ครูเข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ
2: ์คือชอบแล้วก็ชอบฟังเพลงแนวนี้ที่บ้านก็แนวนี
1: ้ครับ
2: ชอบแบบกรมประชาสัมพันธ์นี
1: ่ครับ
2: คุณตาคณิตประสิทธิ์เกษมก็พามาฝากที่นี่ค่ะ
1: ครับครู
2: คุณครูเอื้อฝากที่เรียนไม้นี่แหละ
1: ฮะฮะ
2: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องไม่ได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
1: ครับ
2: อันนี้มันทำให้เรา เหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
1: ครับต้องมานะ
2: เรารู้เลยว่าไม่ใช่ง่ายค่ะ
1: ครูครับจากระเบียบที่บ้านครับแล้วมาสู่ระเบียบที่อยู่ในวงดนตรีครูเอื้อมีระเบียบอะไรบ้าง
2: มากเลยค
1: ่
2: ะ
1: อะไรล่ะฮะครู
2: คล้ายๆมันคือความเพียรค่
1: ะ
2: ทนได้ก็ทนไงคะ
1: ฮะ
2: ร้องได้ก็ร้องไงคะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องคุณทนได้คุณก็ทนฝึกไปจนกว่าท่านจะเห็นแววแล้วคัดขึ้นมาฝึกถ้าหากคุณทนไม่ได้คุณมายืนร้องอยู่แล้วจนไม่รอว่าเขาจะคัดเราเมื่อไหร่ก็คุณไม่ได้ร้องเพราะก็มีหลายท่านที่มาฝึกแล้วทนไม่ไหวออกไป
1: ครูครับอย่างเรื่องของการขับร้องครับเรานึกถึงภาพของครูเอื้อเนี่ยครูเป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพมากในเรื่องของการประพันธ์เพลง ครูแต่งเพลงเร็ว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วครูดูในส่วนของการขับร้องเนี่ยทำนองขับร้องอย่างไร
2: จริงๆตอนไปเรียนสายครูนะคะเขาบอกว่าอันนี้ยมเป็นชายเซนเตอร์ชายเซนเตอร์เขาเอาผู้เรียนเป็นหลักใช่ไหม
1: ครับครู
2: คุณครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องยังไงก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาอย่างท่านบอกว่าคุณรวงทองเนี่ยเสียงเหมือนปีฉันถ้าเรียกปีใน
1: ครับ
2: ก็ปีฉันไหนท่านก็สั่งเพลงเลื่อนพอมาพี่บุษยา
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าคืนร้องเพลงพี่รวงทองชาติหน้าก็ไม่ดังเพราะว่าพี่รวงกันดังมากท่านก็ดึงสิ่งเฮดของพี่บุษยามาเอามาแต่งตลอดแล้วดังน้ำตาดาวใจเสียงสองอ
1: ัน
2: นี้คือความอัจฉริยะของท่านว่าสมัยใหม่มาตั้งนานอดดึงธรรมชาติออกมา
1: ท่านดูนักร้องเป็น
2: ถูกต้อง
1: แล้วครูเอื้อมองครูยังไงครับ
2: คือสมัยนั้นอายุยังน้อย
1: ตอนนั้นครูให้เพลงอะไรเป็นเพลงเอก
2: สมมุติว่าเขารัก
1: สมมุติว่าเขารัก
2: ยังเป็นเด็กใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็เพ้อฝันไปเจออุ้ยตอนนี้ถ้าชอบเรานะเราจะอุดมคติอ่ะเงินแสนเงินหมื่นใครไม่สนใจแต่ถ้าเป็นคนนี้เราจะชอบอะไรเงี้ยก็ให้ร้องแบบธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรมากร้องต้องใจไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากเพราะมันเป็นเพลงแนวที่ว่าเราไปปิ๊งแล้วก็เพ้อฝันแค่นี้ไม่ต้องใส่ลูกเอื้อนลูกจะอะไรแบบพี่บางเพลงที่ชอกช้ำแบบรอพี่โอ้ใครเนาะอีกเรื่องนึงทุกเพลงเจ็บช้ำค่ะอันนี้เป็นเพลงของเด็กเข้ามาแบบนี
1: ้เป็นแบบ innocence
2: innocence ตัวละแล้วก็โชว์กังวานเสียงเพราะเพลงของครูเอื้อเสียงต้องจากช่องท้องต้องร้องลึกกล้ามเนื้อพอความขึ้นมา
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยครับเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยพวกหนังสือคัมภีร์ต่างเท็กซ์ต่างๆไม่มีเลยนี่ฮะครู
2: วิชาครูมาระเบิดเสียงค่ะไทยรวมกำลังต่างเงินได้ทุกส่วนค่
1: ะ
2: เกิดเป็นไทยไม่ไทยดังนามเพียบเด็กความรักชาติออกหมด
1: ใช้จากช่องท้องทั้งหมด
2: ของครูเอื้อเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะ
1: เวลาที่เป็นการบรรเลงวงของกรมประชาสัมพันธ์ผมจำภาพได้ว่าต้องเปิดด้วยนักร้องหมู่มันคือการวอร์มเสียง
2: ด้วยค่ะระเบิดเสียงให้เราเสียงเปิดก็ต้องเปิดใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์ยุคนั้นได้เป็นหัวหน้าว่าเอกลักษณ์ขององค์นี้เป็นอย่างนี
1: ้ในฐานะที่เป็นเด็กที่ฟังเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดการขับร้องอะครับไม่ว่าจะเป็นของนักร้องหญิงหรือนักร้องชายจะมีเอกลักษณ์จะมีความเป็นไทยผสมอยู
2: ่อ่อนๆค่ะ
1: ฮะ
2: เพลงอ่อนๆอ่อนๆจะอยู่นาน
1: ครับ
2: ครูท่านก็ไม่ได้ถ้าเป็นเพลงฟังทั่วไปจะออดอ้อนนะ
1: ฮะ
2: แต่ว่าถ้าเพลงครูบอกว่ามันต้องหลากหลายมีเพลงสถาบันที่จะอยู่เพราะสถาบันก็จะรักษาเขา
1: ครับครู
2: สารมิตรจะมีสารมิตรมิตรสจ้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เพลงประจำจังหวัด
1: ครับ
2: เพลงที่อยู่มาถึงวันนี้คือเพลงลีลาดใครคิดได
1: ้
2: ครูคิดเพลงลีลาด
1: ฮะ
2: แล้วคุณครูก็บอกว่าตอนนี้มีการแข่งลีลาดค่ะ
1: ครับ
2: ลีลาดเสร็จครูท่านก็บอกว่าเขาลุ้นว่าเขาจะเลือกวงไหน
1: ครับครู
2: พอเขาเต้นสุขันมาชี้วงครูเอื้อนครูบอกตั้งแต่วันนั้นโหเกิดวันละ3-4งาน
1: โอ้โห
2: อิทธิพลจากนักเต้นค่
1: ะ
2: เพราะครูเอื้อเขาเน้นจังหวะต้องโป๊ะจะมาร้องเลื้อยไปเลยมาจังหวะไม่โป๊ะไม่ได้มันอยู่ในห้องเขาเนี่ย
1: ผมเริ่มสังเกตครับว่าเพลงการขับร้องเนี่ยแต่ละเพลงมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนื่องจากอารมณ์ของเพลง
2: ค่ะ
1: เพลงปลุกใจมันก็ต้องมี
2: เอ็กเซน
1: น้ำหนัก
2: น้ำหนักคำ
1: ขอตัวอย่างสักนิดได้ไหมครับ
2: สมมติว่า เราจะไปร้องไทยรวมกำลังไทยรวมกำลังตั้งมันจะสามารถเปิดละลำคอเปิด
1: ครับครับครู
2: ถึงแม้ว่าถึงขึ้นอย่างนี้
1: ฮะ
2: แล้วมีกันแล้วถึงแม้ว่ามีพี่ถึงแม้ว่าถ้าเป็นนำวงอะมารำร้องเพลงลำนำได้ลำเฮฮาต้องสะบัดท้าย
1: ครับ
2: ถึงดาวพระศุกร์สนุกนักหนาเย้ายวนวิญญาอารมณ์บางคนละเย้ายวนวิญญาอารมณ์พิมพ์เราก็ถลำหน้าไปเรื่อยเย้ายวนวิญญาอารมณ์พิมพ์เราพวกดาวพระศุกร์ต้องจิกลึกสะบัดขึ้น
1: เส้นเสียงมันมีเอกลักษณ์มันมีทิศทางไดเรคชั่นของเส้นเสียง
2: แม่จะพูดว่าไงว่าครูเก่งมากค่ะ
1: ซึ่งเกิดจากครูเพลงแล้วก็นำโดยครูเอื้อ
2: ค่ะครูบอกว่าร้องเพลงอะไรก็ได
1: ้
2: แต่ร้องเพลงแนวไหนตั้งถึงเพลงอย่างเช่นลำตัดโจ๊กไม่ใช่โจ๊กต้องโจ๊กไม่ใช
1: ่โจ๊กออกไปฮะ
2: เพลงอะไรก็ได้ตั้งถึงเพลงของเขา
1: ครูครับอย่างนั้นผมขอแบบโรแมนติกเพลงรักสักนิดนึงฮะ
2: คุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนใครเล่าคนไหนที่รักพักดีคอยเฝ้าหลงติดตามเหมือนดังเงาเฝ้าคอยเฝ้ารักดังใจ
1: โอ้โห
2: คือก็เสียงก็แห้งนะฮะแต่ว่าให้ทราบสำเนียงว่าของครูเขาจะมีว่าคุณคิดดูสิว่าคนไหนเขาว่าคนไหนตั้งใจไหนอะ
1: ครับครู
2: รักคุณรักอยู่ที่ไหนคนไหนอย่าทำเหมือนสิ้นเลยแล้วก็ครูก็บอกว่าถ้าเรียบร้อยแต่ตาต้องทำงานแต่ละ
1: ครับ
2: จะมาใหม่ๆนะ
1: ครับ
2: มาใหม่ๆนะฮะเพลงคุณคิด
1: ก็คือสายตาเรายังไม่ได้ eye contact
2: ซึ่งหมายความว่าเสียงเยอะเพราะดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้สึกของเพลง
1: ครับ
2: เป็นอ่อนๆมันตาต้องทำงานครับไม่ต้องเพลงหยาบปันใจอาจารย
1: ์ครับครับ
2: มาร้องใหม่ๆนะคะ
1: ฮะ
2: เครื่องดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ
1: ฮะ
2: ผิดเลยครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องการก็อย่าเอา
1: แ
2: ล้วกัน
1: ไม่เอาแล้ว
2: ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการอยากได้จะขาดแต่จำเป็นต้องไม่ต้องการ
1: ซึ่งวันนี้ผมฟังตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเด็กๆอยู่นะฮะเด็กๆจะได้ทริคจะได้กลเม็ดที่เอาไปพัฒนาตนเองในการขับร้อง
2: อยากฝากเอาไว้ค่ะอยากฝากไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีที่ไม่อยากให้ลูกหลานลืม
1: ครับครู
2: สิ่งที่มีอยู่ในเพลงของครูเอื้อเนี่ยถ้าเปรียบเป็นภาพวาดก็มีลายกนก
1: ครับ
2: ลายงดงามซึ่งพอลูกหลานทำไม่ได้แล้วตัดลายกนกหมดเนี่ย
1: ความ
2: ฝึกในความงดงามในความละเอียดเพราะมันมีลึกไปในอีกว่าร่องเสียงที่จะออกเนี่ยนายเนี่ยเราออกกับบางหน้าแต่บางรูปแบบเราออกกระโหลกหายใจขึ้นมามันออกคนละร่องถ้าลูกหลานรู้วิธีว่าร่องมันออกร่องไหนลูกทำได้หมด
1: เอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะได้วิชาดนตรีที่เป็นหัวท็อปิกของกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: ของครูเอื้อถ้าเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาถอดมันจะทำใหวงการดนตรีเราไปไกลมากกว่านี้อีกเยอะ
2: มันมีอยู่นิดเนี่ยอาจารย์คะอย
1: ู่
2: ที่ว่าการสร้างค่านิยม
1: ฮะ
2: ใครจะสร้างค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาเพราะทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้ว
1: ครับครู
2: ตัวแปรหลัก
1: ครับ
2: สื่อค่ะสื่อที่มีการสร้างค่านิยมแบบใหม่ขึ้นมา
1: ฮะ
2: แล้วจะลูกหลานเราติดอย่างนี้ไปแล้ว
1: ครับ
2: เราจะทำอย่างไรที่ให้กลับมาทำงี้ต้องเป็นน้ำใหม่ที่เด็กลูกเล็กๆขึ้นมาเนี่ยค่อยๆให้เขารู้ถึงว่าความงดงามของวิถีไทยเยอะมากมีอะไรที่อื่นก็ทำไม่ได้เขาเลยไม่ได้ทำไง
1: ครับครูเอื้อคือผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนนี้ของโรงเรียนที่ผมอยากจะใช้คำว่ากรมประชาสัมพันธ
2: ์ใช่ค่ะ เพราะว่าเราโชคดีที่

0: คุณครูมาจากกรมศิลปากรมา 7-8 ท่านน่ะมาทำให้ตรงนี้เจริญรุ่งเรือง
1: ถ้าวันนี้ครูได้มีโอกาสบอกเด็กๆเนี่ยครับในฐานะที่เป็นนักร้องด้วยครูเป็นนักร้องในดวงใจของหลายๆคนรวมถึงผมด้วย
0: ฮะ
1: ครูอยากจะบอกเด็กๆที่จะฝึกร้องอย่างไร
0: อยากให้ลูกหลานนะคะฝึกร้องที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราการร้องถูกวิธีอันดับแรกตัวเราได้หายใจลึกออกซิเจนเข้าร่างกายได้นะคะร้องอย่างถูกวิธีเพราะว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมคอร์ดดนตรีอะไรก็ได้ค่ะหายใจลึกขึ้นมาแล้วผลักลมขึ้นตรงไหนเนี่ยออกซิเจนเข้าไปถึงร่างกายได้ประโยชน์หมดถ้าลูกหาเพลงที่ร้องได้ประโยชน์ตัวเองหนูได้ประโยชน์ก่อนแล้วพอได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วได้ประโยชน์กับผู้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีที่เท่ากับหนูช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติช่วยตัวเราแล้วก็ให้คนรู้นะว่าเพลงไทยเนี่ยวิเศษยังไงมากเพลงแต่บางท่านทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ไปเอาอีกแบบนึงมาทำไมเราต้องเรียนรู้กับเขามาทำไมไม่เรียนรู้ของเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ในหลวงเคยรัชกาลที่9นะคะ บอกว่าบทเพลงเนี่ยซีเอชไม่มีแล้วแต่บางทีเรายังมีก็เกิดจากเราไม่โทษเด็กๆเป็นน้ำใสเราช่วยจากผู้ใหญ่ที่เป็นสีที่หยดลงมาให้เด็กใครไปโต้วาทีเรื่องซีเอชนี่มาสู้เลยค่ะว่าเราต้องไม่มีซีเอช
1: ร
0: ้
1: องเพลงไทย
0: สำเนียงใต้ไม่เป็นไรหรอกสำเนียงเหนือสำเนียงอีสานได้หมด
1: ครับ
0: แต่สำเนียงฝรั่งแบบเชอเนี่ยกรมชาติพันธุ์ให้ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีสำเนียง CH ในเพลงของเรา
1: ในอัตลักษณ์ความเป็นไทย
0: ไม่มีค่ะ
1: เพรา
0: ะนั้นวงตรีที่ไหนอาจจะได้แต่ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย
1: ไม่ได้
0: เป็นนำนโยบายจากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
1: ฮะ
0: ถ้าเราสื่อเขาไม่ชัดเขา
1: ไม่
0: สื่อจากรัฐสู่มันนโยบาย
1: ทุกอย่างก็จะแปลงเข้าใจผิดไป
0: เลือกตั้ง
1: ครับ
0: จากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: ไทยรวมกำลังก็จากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: ถิ่นไทยงามก็จากรัฐสู่ประชาชนว่ากรุงเทพนี่คนแน่นนะไปอยู่เมืองเหนือเห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงามอ้าวขยายไปอยู่เมืองเหนือบ้างน
1: ะ
0: อันนี้เชิญสิค่าเชิญร่วมเหมือนสวมหมวก
1: ครับใช่ฮะ
0: แล้วก็เพลงที่พระนางพระนรภัยทรงบอกว่าเอาไทยกับสากลมาเรียนด้วยกันได้ไหม
1: ที่เรียกว่าสังคีสัมพันธ์
0: สังคีสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นในปี93
1: ครับ
0: ครูพุ่มนี่เก่งดนตรีไทยมาก
1: ครับ
0: ครูเอื้อเนี่ยเตรียมไว้แล้วแต่ก็เป็นข้าราชการตัวเล็กก็ไม่กล้าทำอะไร
1: ครับ
0: พอพลโทหมวนหลวงครับพูดคำนี้มาครูก็เรียกครูพุ่มแต่งเพลงแล้วจะสังคี
1: ก็เริ่มดำเนินการ
0: เอาเลยค่ะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลายท่านไม่เข้าใจเรื่องสังคีสัมพันธ์กับสังคีประยุกต
1: ์แต่สังคีสัมพันธ์ต้องที่กรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น
0: ใช่อ่ะทำนองไทยเดิมเป็นหลักเพื่อไม่ให้ลืมชาติพันธุ์ของเราว่าทำนองไทยเดิมเป็นอย่างนี้และดนตรีไทยของเราเนี่ยเกิดมาก่อนสกุลอีกนะฮะ
1: ครับ
0: เรามีไทยเดิมก่อนที่เรามีศิลปินแห่งชาติคือสุจิตยศปณีต
1: ครับ
0: ครูละตีวิเศษสุรการครูจำเนียรศรีไทยพันธุ์อยู่กับเราหมดเลย
1: ครับ
0: ครูเมธาหมู่เย็น
1: ใช่ครับ
0: ครับครูพวกนี้มีคุณกับแผ่นดินมาก
1: ครับ
0: เลยเพราะท่านทำประโยชน์ทำคุณให้กับกรมประชาสัมพันธ์และกับแผ่นดินนี้ให้คนไม่ลืม
1: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ
2: ผมเริ่มเล่นอายุประมาณสัก12ขวบครับเริ่มไปตีชิงตีฉาบก่อนนะครับตีมงมั่งไปงานเขาให้ตีมงย่าเขาให้ตังค่าตัว5บาทไปงานหนึ่งไปงานวัดอย่างเงี้ยผมเพิ่งอายุ21ก็ครูสุจิตก็แนะนำให้ก็เอาผมเข้ามาอยู่ที่นี่กรมประชาสัมพันธ์รุ่นครูละตีเป็นหัวหน้าแผนกครับแล้วผมก็ครูสุจิตก็เข้ามารุ่นนั้นก็มีครูจำเนียนแล้วก็ครูสมานทองสุขโชติต้องสอบเข้ามาครับผมก็สอบเข้ามาแรกๆก็ผมก็เป็นเด็กผมก็ต้องเป็นเด็กที่ถูกก็ต้องคอยซื้อกาแฟคอยเข้าใช้อะไรมากกว่าไปแล้วก็อยากได้วิชาก็ต่อเข้ามาครูสมานเป็นคนต่อให้ครูจำเนียนก็เป็นคนเป็นนักดนตรีคนเป่าปี่ที่สีเซอร์ได้เล่นดนตรีได้ทุกชนิด เยอะมากเลยทีเดียวแล้วครับไม่ใช่ซ้อมน้อยๆซ้อมเยอะซ้อมกันทีสมมุติจะประชันกันนี้ต้องซ้อมกันเป็นเดือนซ้อมกันเป็นเดือนจริงนะครับผมซ้อมกันเป็นเดือนอะถ้ากุฏีที่ดีก็ต้องฝึกซ้อมพยายามฝึกซ้อมขยันหาข้อด้อยอยู่ตัวเราเองอ๋อเราเล่นแล้วเราขาดอะไรเราก็ต้องฝึกซ้อมอ๋อตรงนี้เรายังขาดตรงนี้ซึ่งเราก็ใส่โดยอารมณ์เราได้อย่างเพลงพวกเนี้ยมันก็สนุกดนตรีมันก็สนุกเราก็สนุกต่างคนก็ต่างสนุกนะต้องรักครับต้องรักในเสียงดนตรีถึงจะเล่นดนตรีได้ดีถ้าคนไม่ชอบดนตรีมันเล่นดนตรีมันเล่นไม่ได้หรอกครับมันยังอยู่อีกนานเพราะดนตรีไทยก็เริ่มพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลเขาทำเป็นเพลงแล้วตีตามมือเขาก็เดี๋ยวนี้เขาทำมือถูกเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อไปสอนต่างจังหวัดเนี่ยเขาเปิดบุลงเนี่ยเขาเปิดคล้องมาเลยแล้วเราตีตามเออมันก็ดีเหมือนกันผมเพิ่งเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยใช้เพราะเราไม่เคยใช้อย่างนี้ไงแต่ก็อยากให้ทุกคนทำมันถูกมือเท่านั้นนะดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา

แล้วพบกับทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ใหม่ใน EP ต่อไปซึ่งใน EP หน้านะครับพี่ปานธนพรจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับคำตอบของเสียงที่ยังมีชีวิตและใน EP นี้ครับกำเนิดเสียงแห่งสยามกับผมเจมส์บอนด์ชาญกนกพุ่มต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับสวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหามาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้รสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

อนนี้เราจะเห็นว่ามิจฉาชีพเนี่ยก้าวหน้าไปเร็วมากก็เอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้หลอกลวงเราสิ่งที่เราอาจจะพบเห็นบ่อยขึ้นนะครับก็เรื่องการเรียนแบบเสียงที่เรียกว่า voice cloning เกือบจะเรียกว่าเสียงเหมือนลูกสาวเราเลยนะครับโทรมาขอตังค์บ้างโทรมาให้เราโอนเงินหรือในรูปแบบของ deepfake คือทำเป็นคลิปวิดีโอคงเคยจะเห็นนะฮะว่ามีคลิปวิดีโอของประธานาธิบดีโอบามาพูดในสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดแล้วก็มีการทำเอา

0: สถิติภาพปลอมเนี่ยการนำภาพใบหน้านักลงทุนที่มีชื่อเสียงนะครับมาหลอกลวงให้เราร่วมลงทุนนะครับรวมไปถึงการทำเฟคบิสซิเนสซึ่งเกิดขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหลอกให้เราไปลงทุนสิ่งเหล่านี้สร้างมาจากปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกว่า AI ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถจะเอาข้อมูลต่างๆนะครับที่เคยถูกสะสมมานะครับเอามาหล่อหลอมแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ขอสังเกตว่าเราจะถูกหลอกหรือเปล่าถ้าก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าคนโทรมาขอให้ยืมสตังค์นะครับ voice cloning เนี่ยให้แน่ใจนะครับว่าเป็นเสียงของคนที่เรารู้จักจริงถ้าเสียงมีความสูงต่ำก็อาจจะดีแต่ถ้าเสียงมันโทนเดียวกันหมดเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์แล้ววิดีโอก็เหมือนกันนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยรอยยิ้มรอยขยับเหมือนกันหมดทุกอย่างก็ให้น่าสงสัยว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องการโอนเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญขอให้ฉุกใจคิดไว้สักนิดว่าเอ๊ะเพื่อนเก่าที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้เจอกันมานานจะโทรมาหาทำไมเพื่อจะขอโอนเงินหรือลูกสาวซึ่งไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินจะโทรมาให้เราเรื่องโอนเงินทำไมเพราะงั้นก่อนที่เราจะโอนเงินใครเนี่ยขอให้แน่ใจว่าคือบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าจะโทรกลับนะครับไปคอนเฟิร์มสักนิดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกเหนือไปจากที่เราจะรู้ทันนะว่าอันเนี้ยเป็น AI ซึ่งเขามาหลอกเราก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามประเสมในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาสรุปภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2นะคะวันนี้ก็เข้าประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้ประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มต้นอภิปรายที่มาตรา14นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มาลุยกันต่อในช่วงเช้านะคะภาพรวมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกอย่างยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้ก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่9กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะ
2: ซึ่งทั้งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในที่ประชุมประธานในที่ประชุมนะครับก็ต้องการที่จะให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้เห็นทุกแง่มุมของงบประมาณและก็ก่อนที่จะผ่านแต่ละมาตราครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนนะครับเริ่มกันที่นางมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ชี้แจงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับการจัดสรรกว่า 53,000 ล้านบาทหลังจากที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายในหลายประเด็นโดยกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดลงไปร้อยละ 1.86 หรือกว่า628ล้านบาทยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณเป้าหมายดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการเพิ่มความแม่นยำในการใช้จ่ายและจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างศูนย์พันสัตว์น้ำจืดจังหวัดอุดรธานีนางมณพรชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของภาคอีสานตอนบนไม่ใช่การตั้งโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐมนตรีในพื้นที่ใดครับนางมณพรยังย้ำว่าความสำเร็จของการใช้งบประมาณไม่ใช่แค่การใช้เงินให้หมดไปแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต้นทุนการผลิตลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
3: ของท่านนัชชานะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างพิพันธ์สัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะความสำเร็จของการใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เงินให้หมดไปนะคะแต่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรที่กรรมาธิการได้เน้นย้ำของการทำงานของกระทรวงเกษตรก็คือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้มากขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะต้นทุนไม่ว่าต้นทุนเรื่องของปุ๋ยนะคะต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาเมื่อลดต้นทุนลดลงแล้วก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
2: จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายต่อในมาตรา15ที่เป็นงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับส่วนใหญ่อภิปรายขอปรับลดงบประมาณลงอีกอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมอีกร้อยละ10โดยตั้งข้อสังเกตว่าการอนุมัติโครงการของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณการอนุมัติโครงการที่เป็นหนี้ผูกพันจะมีงบประมาณเพียงพอในปีต่อไปหรือไม่รวมทั้งยังตั้งคำถามอีกว่าการอนุมัติโครงการต่างๆเป็นการเอื้อกลุ่มทุนใดกลุ่มหนึ่งหรือส.ส.ในพื้นที่หรือไม่และก็เหตุใดยังศึกษาพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์ในร่างงบประมาณฉบับนี้แม้รัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้ว
4: เรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผ ผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอพระคุณครับ
2: ขณะที่นางนันทนาสงประชาได้ชี้แจงถึงกรณีศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ว่างบประมาณดังกล่าวอยู่ในรายการการศึกษาจะเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนั้นเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี2567ถึง2570ดังนั้นในปีงบประมาณ2570งบประมาณดังกล่าวจึงเป็นปีสุดท้ายที่ต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาครับขณะที่นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้แม้ว่าการพิจารณาในบางมาตราอาจใช้เวลาค่อนข้างมากซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ท่านแล้วอาจต้องขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันให้ล่วงเลยเกินกว่าเที่ยงคืนหากมีความจำเป็นครับนายโสพลยังได้ขอความร่วมมือวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลให้ช่วยควบคุมเวลาและกำชับส.ส.

0: ให้อภิปรายอยู่ในกรอบโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชน
1: พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ 2-3 ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนก็เตือนอันที่2ก็คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาเนี่ยสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้เลยครับ
0: สำหรับกรณีที่มีส.ส.นำป้ายข้อความหรือตัวเลขขึ้นมาแสดงในที่ประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนายโสพลระบุชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้การนำป้ายเกิดขึ้นอีกเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับการประชุมครับ
1: งงว่ามันตัวเลขอะไรมันสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนั้นฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนี้หลังมาก็ก็เข้าใจแต่ว่าพอวันนี้พอเข้าใจว่ามันตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นนะครับวันนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อบังคับเพราะการนำวัตถุอะไรมาแสดงเนี่ยจะต้องขออนุญาตประธานแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ
0: ภาพรวมตลอด2วันที่ผ่านมากับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จนถึงวินาทีนี้แม้ว่าจะมีการอัปประท้วงกันเล็กน้อยในบางมาตราแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าราบรื่นดีครับเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์ค่ะก็เป็นสรุปภาพรวมการประชุมในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงวินาทีนี้ล่าสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้พักการประชุมยังประชุมกันต่อเนื่องทีมข่าวบอกว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะล่วงเลยไปถึงประมาณสักเกือบตีหนึ่งหรืออาจจะตีหนึ่ง
3: แล้วพรุ่งนี้มา
2: ต
3: ่
2: อใช่นะคะพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันทางประธานสภาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดนะคะ
3: ครับยังคงอยู่ที่เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ไปดูเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะครับโดยได้มีการเพิ่มกรอบเยียวยาอีกกว่า240ล้านบาทซึ่งมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธินั้นได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยานั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทโดยทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้การจัดสรรครั้งนี้นะครับเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดนะครับว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไปครับ
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: สำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีการยึดหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาแล้วเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การได้รับสิทธินั้นถูกต้องครับ
2: ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายพระดอนนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทย
3: ส่วนเส้นทางทางการเมืองนะครับเริ่มจากการได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก่อนที่จะย้ายเข้าไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่นั้นถูกยุบไปนะครับโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นซึ่งสวนทางกับมติของพรรคก่อนที่จะมีการลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อช่วงปลายปี2565ครับ
2: ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความรู้สึกด้วยนะคะบอกว่า ทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีไม่ได้เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ตั้งเป้าที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์
5: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ครับ
2: ทั้งนี้นะคะถ้าหากข้อเสนอใดเป็นเรื่องดีๆและเป็นประโยชน์ก็เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางไปปฏิบัติในขณะเดียวกันเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนี่คือทิศทางการทำงานหลักของทีมโฆษกในระยะต่อไปค่ะ
3: ส่วนเรื่องของกระแสข่าวการเตรียมย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับประเด็นนี้ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งทั้งหมดทางปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้บอกนะครับว่าขณะนี้เรื่องของการโยกย้ายอธิบดี DSI ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการใดๆโดยทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและได้รับนโยบายให้พิจารณาผลงานของหน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะผลงานย้อนหลัง2ปีนะครับว่ามีผลที่เป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนการพิจารณาโยกย้ายหรือไม่นั้นก็ต้องพิจารณาจากผลงานในภาพรวมซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณา ขณะที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือกระแสข่าวเตรียมโยกย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลอธิบดีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติมานั่งแทนที่เก้าอี้อธิบดี DSI นะครับทางพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใดโดยร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่ DSI มาก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยอื่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากมีการพิจารณาก็ต้องนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจด้วย
6: ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยนะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าท่านปลัดก็ท่านก็ยังมาไม่นานนะครับยังมาไม่นานแล้วก็ท่านเคยอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่าท่านก็ออกไปต่างหน่วยพอสมควรนะครับก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆประกอบด้วยครับผมแต่นั้นก็เป็นข่าวซึ่งทางผมก็ยังสงสัยเลยว่ามีย้ายบางข่าวก็ว่ายืนยันว่าไม่ย้ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงในภายในกระทรวงก็ยังไม่มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้เลยครับผม
2: ส่วนประเด็นสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายนอมินีที่ถือครองที่ดินสร้างสุสานโดยยืนยันว่าหากพบผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองค่ะ
7: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
2: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการชาบาทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบาทที่ภูเก็ตด้วยซึ่งจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบาทย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องสัญชาตินะคะนายพลพีก็บอกว่าหากมีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
7: ้บริษัทการชาบัตเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็เนรเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: นายพลพียังบอกด้วยว่าในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานนายกรัฐมนตรี
3: ต่อเนื่องกันที่พระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499ที่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นสั่งเนรเทศคนต่างด้าวได้นะครับหากพบว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาก็คือกฎหมายไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าใครจะเป็นคนเสนอเรื่องหรือพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายที่ต้องเนรเทศทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ใช้ดุลยพินิจและกระบวนการนั้นล่าช้าเพราะฉะนั้นทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569จึงได้เข้ามากำหนดแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจของพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2500ขออภัยนะครับพุทธศักราช2499ได้อย่างชัดเจนโดยมีแนวทางในการทำงาน4ข้อสำคัญนะครับก็คือมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนรวบรวมหลักฐานและเสนอเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศการกำหนดแนวทางพิจารณาลดการใช้ดุลยพินิจเพื่อให้สามารถดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในประเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายกำหนดขั้นตอนของการดำเนินการให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยมีการวางไทม์ไลน์ตั้งแต่การจับกุมการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการส่งตัวผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทั้งนี้นะครับทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจในการเนรเทศขึ้นใหม่แต่เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวของปี2499ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนลดความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นตลอดจนทำให้หน่วยงานของภาครัฐนั้นสามารถประสานข้อมูลและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสที่มีพฤติกรรมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไปจากประเทศไทยแล้ว
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจเดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยนะคะโดยกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนนั้นจับได้แล้วเกือบ40คนค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสำนักเทศกิจรวมถึงตำรวจ4สถานีตำรวจนครบาลค่ะมีทั้งสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักจะประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวก็คือพบคนต่างด้าวเนี่ยมาขายของมาในลักษณะเข็นรถเข็นขายผลไม้ขายน้ำผลไม้ขายอาหารโดยเฉพาะย่านถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งทางกรุงเทพได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตในช่วง2เดือนจับผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนที่จับได้ไม่มีเอกสารมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ภายหลังก็แยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลของนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
8: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
9: 36ราย
8: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างแล้วแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
3: ส่วนความเข้มข้นในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่มีการลักลอบใช้บ้านหรูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด13คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับแผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสถานสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเปิดปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มชาวเกาหลีใต้12

0: Bank มีหน้าที่ใช้แอปพลิเคชันคุยไปโทรหลอกล่อชาวเกาหลีใต้ทราบได้ว่าแก๊งนี้มีพฤติกรรมมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของนักศึกษาโดยจะหลอกเหยื่อนะครับว่ามีชื่อไปพัวพันกับเว็บพนันจากนั้นก็จะโทรไปข่มขู่ไปกดดันเหยื่อจนต้องมีการโอนเงินหรือไปขอเงินจากผู้ปกครองซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาหลอกเงินเหยื่อไปได้กว่า70ล้านบาทจนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุดครับ
1: นอกจากนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางยังได้จับกุมนายฮันอายุ67ปีชาวเกาหลีใต้เนี่ยข้อหาร่วมกันฉ้อโกงหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติให้ลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีและที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วก็ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบริษัทแห่งหนึ่งที่มีนางสาวนิชิตาพัญญาคนไทยเป็นกรรมการแต่ว่าสุดท้ายไม่มีการนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจริงนะคะผู้เสียหายก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังตำรวจสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปซ่อนตัวในบ้านพักหรูที่หัวหินก็ขอหมายค้นแล้วก็วางแผนเข้าตรวจค้นจับกุมพร้อมนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะในฮันกับพวกยังก่อเหตุที่มีแผนประทุษกรรมในลักษณะเดียวกันอีก3คดีนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า147ล้านบาทเป็นบุคคลที่ทางการเกาหลีใต้ต้องการตัวเพราะที่เกาหลีใต้เขาก็มีคดีฉ้อโกงอีกถึง14คดีค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงนี้พักสักครู่ครับ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่รัฐบาลได้มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 9,000 บาทนะครับไปถึง 15,000 กว่าครัวเรือนนะครับเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทซึ่งชาวบ้านที่ได้รับเงินเยียวยานี้นะครับก็บอกว่าดีใจที่รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งครับโดยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่ายิ้มออกกันเลยนะครับหลังจากเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มที่จะโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านสวนตาลตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านโดยนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยานะครับบอกว่าครอบครัวเองมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ย5คนเป็นบ้านชั้นเดียวประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงินที่รัฐบาลมอบให้ 9,000 บาทแม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนครับ
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค
1: ่
2: ะ
1: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเสจหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาล

0: ทางรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ของก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ขึ้นอย่างครับพี่นะ
1: เช่นเดียวกับนายเปียกสุขรักษ์นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านสวนตาลเช่นเดียวกันก็บอกว่าเงิน 9,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มครองหรือว่าคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยได้ตั้งใจนะครับว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านครับ
2: ดีขึ้นครับ
3: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
2: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
1: ทางนี้นะครับทางปภได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและรวมไปถึงค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันนะครับทางปภได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยได้โอนเงินเยียวยาครั้งแรกในวันนี้นะครับในช่วงเวลา 02:00 ถึง 06:00 นรวมจำนวน 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136ล้านกว่าบาทครับ
4: สภาพอากาศของไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะทำให้หลายพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงกระทบกับนาข้าวขณะเดียวกันหลายพื้นที่ระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะทำให้ประชาชนริมฝั่งน้ำมูลที่อุบลราชธานีก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมูลสูงขึ้นทางจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชุมชนริมแม่น้ำมูลและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนวังแดงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมฝั่งน้ำมูลทั้งฝั่งอำเภอวารินชำราบและพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีต่างก็เตรียมความพร้อมรับมือแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำM7 ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร43เซนติเมตร
5: น้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คิดว่าน้ำขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับพอเมื่อวานนี่ก็ขึ้นมาอีกสักประมาณ2นิ้วนะครับก่อนจะ2นิ้วก็ขึ้นมาเป็นเมตรแล้วเมตรกว่าๆนะครับรวมแล้วแต่การเตรียมพร้อมก็เตรียมได้ดีครับเตรียมพร้อมประชาชนที่อยู่ริมน้ำนี่พยายามเขาเตรียมไปแล้วครับอย่างเช่นแต่ละครอบครัวก็จะเตรียมไว้ที่บ้านใกล้น้ำก็จะเตรียมที่รองรับชั้น2นะครับเตรียมไว้เอาขนของขึ้นไป
1: แต่เรื่องของลักษณะอากาศหรือน้ำที่จังหวัดอุทัยธานีมีฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้านั้นแห้งขอดส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอนหนึ่งฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวใน6ตำบลของอำเภอเมืองรวมกว่า 5,000 ไร่ได้นะครับเบื้องต้นเรื่องนี้ทางด้านของนายกฤษดาช้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีได้สั่งเดินเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้าไปที่คลองส่งน้ำชลประทานผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาวกว่า15กิโลเมตรครับ
4: ขณะที่เกษตรกรในตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์แม้ทางชลประทานจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้ามาช่วยในนาข้าวแต่นาที่อยู่ในพื้นที่สูงน้ำก็ไปไม่ถึงชาวนาจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาดึงน้ำจากชลประทานเข้านาอีกต่อหนึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ข้าวแห้งตาย
6: มันขาดน้ำนะครับ
7: ขาดน้ำหน้าฝนฝนก็ไม่ตก
6: ไม่ตกเลยตกใหญ่ครั้งหนึ่งมั้งก็ไม่ตกตกยิ้มยิ้มมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยประทังไม่ให้ตายซะเอง
7: ประทังไม่ให้ตายซะเอง
6: คร
7: ับ แล้วตอนนี้ทางหน่วยงานชลประทานก็ช่วยเหลือไหมครับ
6: เขาก็ช่วยเหลือเนี่ยมีแล้วก็
7: กำลังสูบน้ำจากไหนมาครับ
6: ถูกมาจากเขาจักษา
7: เขาจักษานะสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
6: ครับ
7: เขาจักษา
6: ครับ
7: ต่อเข้าในทีไหม
6: ถูกครับ
7: ไม่ถึงนาเลย
6: มันน้ำมันสูงก็ไม่ถึง
7: ครับบางส่วนที่เขาไม่ต้องสูบมีไหม
6: มีครับถ้ามาพอล่างๆไปก็ไม่ต้องสูบ
4: อย่างไรก็ตามนะคะชาวนาในพื้นที่ก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณตันละ 8,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งถ้าได้ราคานี้ก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได
1: ้ช่วงนี้ไปดูผลการปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะครับเรื่องนี้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสนที่กำลังร่วมกับทางกรมป่าไม้ในการสกัดจับรถบรรทุกไม้ประดู่เถื่อนที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับมีการเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อที่จะออกหมายจับนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ภายใน2สัปดาห์ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.พร้อมด้วยนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการตรวจยึดไม้ประดู่ของกลาง109ท่อนพร้อมจับกลุ่มผู้ขับขี่รถบรรทุก2รายในอำเภอเทิงและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยถูกดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทั้งเรื่องของการครอบครองและการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
4: การจับกุมครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากการจับกลุ่มกลุ่มผู้กระทำผิดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบตัดและลำเลียงไม้ในพื้นที่ภาคเหนือกระทั่งนำไปสู่การขอศาลเข้าตรวจค้นกระดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็ไปพบเศษไม้รวมถึงไม้ท่อนขนาดใหญ่ถูกอำพรางให้ดูเป็นไม้เก่าต่อมาเจ้าหน้าที่สะกดรอยติดตามรถบรรทุก2คันที่หลบหนีออกจากพื้นที่จนสามารถสกัดจับได้เมื่อวันที่6กันยายนพร้อมของกลางที่ซุกซ่อนอยู่
1: เรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจตรีอเนกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางหน่วยงานได้มุ่งเน้นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจากการลักลอบตัดไม้ไปจนถึงกลุ่มนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะนายทุนชาวจีนและเวียดนามที่มีความต้องการไม้ประดู่สูงมากหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินรวมถึงหากพบความเชื่อมโยงก็จะมีการพิจารณาดำเนินตามกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานเพียงพอและคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับนายทุนชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ทางด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุนะครับว่าทางกรมป่าไม้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามแหล่งที่มาของไม้พร้อมกับเตือนนะครับว่าหากพบการตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดครับ
4: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569นะคะเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างจิตสำนึกดูแลและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองเพื่อส่งต่อสายน้ำที่สะอาดและระบบนิเวศที่สมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไปค่ะนายธีรชุนบุญยสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแถลงถึงการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสายน้ำรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันดูแลใช้ประโยชน์จากแม่น้ำคูคลองอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพื่อส่งต่อแหล่งน้ำที่สะอาดและสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการพลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองรวมถึงการเดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงงานจะจัดในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 12:30 นถึง 15:30 นนะคะที่สวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำค่ะ
8: เรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองทั้งในเรื่องของใช้ประโยชน์แล้วกระทบกับสิ่งที่เป็นลักษณะ เรื่องของการเก็บการระบายของแม่น้ำลำคลองครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาของปริมาณน้ำที่มากแล้วก็ต้องใช้เขาในการระบายในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็กระทบจากเรื่องคุณภาพครับในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการของแม่น้ำลำคลองเนี่ยเป็นเรื่องของการระบายนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้สิ่งนี้เป็นมาตรฐานนะครับในการที่จะระบายน้ำออกมาสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อแม่น้ำลำคลองเราจะได้มีคุณภาพ

0: ที่ดีนะครับอีกเรื่องก็คือแม่น้ำลำคลองเนี่ยในบางที่นะครับเป็นจุดเด่นที่สามารถที่จะสร้างหลายๆเรื่องได้ที่เกิดเป็นมูลค่าขึ้นมานะครับเพราะชุมชนหลายที่ก็ทำนะครับเป็นไม่ว่าเป็นตลาดน้ำหรือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนครับขอให้ช่วยร่วมมือกันในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตการเจรจาภาษีสหรัฐที่ใกล้จะได้ข้อสรุปสำคัญแล้วนะครับภาษีทรัมป์นั้นกลายเป็นประเด็นการค้าโลกตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเมื่อผู้นำสหรัฐประกาศเก็บภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA ซึ่งกรณีของไทยนั้นตอนแรกถูกเรียก 36% นะครับก่อนจะเจรจาจนเหลือ 19%อย่างไรก็ตามครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการเก็บภาษีภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้นำสหรัฐก็เลยใช้กฎหมายการค้า1974มาตรา122นะครับเรื่องการแก้ปัญหาดุลการค้าเก็บภาษี 10% แทนอย่างไรก็ตามมาตรการนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะครับและการบังคับใช้ก็สิ้นสุดไปแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดสหรัฐก็เลยใช้อีกมาตราหนึ่งครับก็คือ301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมกรณีของประเทศไทยนั้นถูกไต่สวน2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกไม่มีมาตรการต่อสินค้านำเข้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับไต่สวนจบแล้วนะครับถูกเรียกเก็บภาษี 12.5% ส่วนเรื่องที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างยังรอผลการพิจารณานอกจาก301แล้วสหรัฐยังเปิดการทำความตกลงการค้าหรือว่า ART นะครับเพื่อปรับดุลการค้าระหว่างคู่ค้าซึ่งตอนนี้ถ้าไทยกับสหรัฐไทยเป็นฝ่ายเกินดุลครับความตกลงนี้ครอบคลุมทั้งการจัดการอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันหลายชาติปิดดิว ART นี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถูกสหรัฐเรียกภาษีลดลงการปิดดีล ART ให้ได้จะทำให้ไทยรักษาความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดอันดับที่1ของไทยมูลค่าสูงกว่า2ล้านล้านบาทและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในประเทศมากกว่า 400,000 ตำแหน่งครับ
1: ก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะน่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าเป็นไปด้วยดีมากและสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือขั้นตอนรายละเอียดนะครับคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอไปยังสหรัฐเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวก็จะนัดหมายให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาโดยตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏว่าสูงสุดในรอบ6เดือนและก็ดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3จากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เช่นกันครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI ประจำเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ระดับ 53.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และสูงสุดในรอบ6เดือนเนื่องจากผู้บริโภคคลายความกังวลจากราคาน้ำมันที่ไม่สูงจนเกินไปประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสติดต่อกันเป็นเดือนที่3และราคาพืชผลทางการเกษตรหลักปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกนะครับและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2อยู่ที่ระดับ 41.8ภาพรวมความเชื่อมั่นดีขึ้นในทุกภูมิภาคและเกือบทุกด้านจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามดัชนียังต่ำกว่าค่ากลางที่50นะครับสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าปัญหาค่าครองชีพสูงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กระทบการค้าต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้นสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดและความเสี่ยงจากอุทกภัย รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมอาจจะเป็นช่วงสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจากปัจจัยทั้งสงครามตะวันออกกลางนโยบายการปรับโครงสร้างพลังงานการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐรวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงประมาณการ GDP ทั้งปีครับขยายตัวที่2ถึง 2.5% ตามเดิมครับ
2: แต่จุดเปลี่ยนประเทศไทยนั้นอยู่ที่เดือนกันยาและเดือนตุลาคมซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ1ภาวะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจะไปกดดันราคาน้ำมันว่าจะเป็นอย่างไรและอาจจะพ่วงไปถึงในเรื่องของการเจรจา ART ว่าไทยจะถูกภาษีจากสหรัฐในอัตราที่เรายังส่งออกได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือไม่และประเด็นสำคัญต่อเนื่องอีกอันนึงคือสถานการณ์การเมืองครับซึ่งอาจจะกดดันทำให้คนนั้นขาดความเชื่อมั่นได้ทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะว่านโยบายของรัฐจะทำต่อเนื่องหรือไม่มันเหลือพื้นที่ในการใช้งบประมาณไม่เยอะแล้วนะเพราะมันต้องลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยและที่สำคัญคือมันเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและต้องทุ่มในเรื่องของ7ธุรกิจรายได้สูงอุตสาหกรรมรายได้สูงคือมันจุดเปลี่ยนประเทศไทยคือต้องทำให้เศรษฐกิจไทยโตเกิน 3% เร็วที่สุดอย่าใช้เงินแจกเงินโอนมันทำให้เศรษฐกิจไทยป้อแป้อย่างเงี้ยพยุงไว้โต2.5มาเนี่ย
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026นะครับครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดรองรับการค้าการลงทุนในอนาคตครับคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026จะวางทิศทางระบบไฟฟ้าของประเทศไปจนถึงปี2050เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสินค้าคาร์บอนต่ำและการไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นในห่วงโซ่การผลิตรวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก็คือระบบส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้านะครับที่จะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 3-7 แสนล้านบาทโดยจะใช้เงินลงทุนจากการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแผน PDP 2026ยังบรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักนะครับกำลังการผลิตรวมสูงสุด 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของ IAEA ก่อนพิจารณาเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคตแผน PDP 2026จะมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนในทุก 2-3 ปีตามสถานการณ์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจขณะที่ภาครัฐก็มีแผนสำรองด้วยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานหรือการใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานที่มั่นคงสะอาดและราคาเหมาะสมครับดีป้าเปิดเผยอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568โต 22.66% นะครับมูลค่าทะลุ3ล้านล้านบาทตามการลงทุนด้าน AI ศูนย์ข้อมูลและการค้าออนไลน์ขณะที่การส่งออกฮาร์ดแวร์เติบโตเกือบ 40% แต่ว่ายังต้องติดตามผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐและ AI ครับที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนลักษณะงานบางประเภทครับคุณสุภกรสิทธิชัยรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568มีมูลค่ารวมกว่า 3.87 ล้านล้านบาทเติบโต 22.66% จากปีก่อนหน้าตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลทั่วโลกรวมถึงการขยายตัวของการค้าออนไลน์ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์บริการและโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนที่มาตรการภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้กลุ่มที่ขยายตัวสูงสุดก็คือบริการดิจิทัลนะครับเพิ่มขึ้น 28.04% ตามมาด้วยฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเติบโต 24.04% ขณะที่ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เติบโต 16.08% เป็นการเติบโตสูงสุดในรอบหลายปีด ด้านการส่งออกฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 38.79% นะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 119% และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มขึ้นกว่า 92% ขณะที่การนำเข้าลดลงครับ 4.81%ส่วนการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะบุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ที่มีมากกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 37% สะท้อนว่า AI ยังไม่ได้กระทบการจ้างงานในภาพรวมแต่ก็เริ่มเห็นผลในงานประจำและงานประมวลผลพื้นฐานซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลงส่วนในปีนี้ยังต้องติดตามมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับที่อาจจะกระทบต่อคำสั่งซื้อและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะต่อไปครับสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับรณรงค์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกบริเวณท่าน้ำนนทบุรีและตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมุ่งสื่อสารกับประชาชนโดยตรงตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ออกไปเลือกตั้งนะครับขณะที่สปส.ก็จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่กระจายเสียงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนนะครับนายจ้างสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบบริการตนเองและแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งนะครับ27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมครับ
3: หลังจากที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนอย่างไรนะคะสถานที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีใครบ้างและหมายเลขประจำตัวเป็นอย่างไรนะคะวิธีการลงคะแนนจะลงคะแนนอย่างไรแนะนำค่ะว่า1เมื่อท่านทราบว่าท่านอยู่สถานที่เลือกตั้งใดนะคะเช้าขึ้นมาค่ะท่านถือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเดินเข้าไปคูหานะคะในการลงคะแนนค่ะใช้วิธีการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความท่านจะต้องจำหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและเข้าคูหาไปการเขียนเป็นหมายเลขอาระบิกนะคะ1คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เขียนหมายเลขผู้สมัครไม่เกิน7หมายเลข
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ประธานวุฒิสภาเปิดงาน Senate Forum 2026นำเครือข่ายวิชาการ22สถาบันร่วมผนึกกำลังนำงานวิจัยมาใช้กันกรองกฎหมายและจัดทำนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาร่วมเปิดงานสัมมนาถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายวิชาการประธานวุฒิสภาระบุว่าโครงการนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาโดยเฉพาะด้านการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน22หน่วยงานอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างสีสันก็คือการโชว์สเต็ปเต้นของหุ่นยนต์จากบริษัทพัทยาโดรนแอนด์โรบอติกเซ็นเตอร์ที่นำนวัตกรรมมาจัดแสดงนะคะมีทั้งหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านแล้วก็มีหุ่นยนต์สุนัขตรวจจับความปลอดภัยและช่วยกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่มาตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะแต่ตัวก็จะมีชื่อของเขาด้วยสำหรับงานครั้งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงรอบสระมรกตออกเป็น6โซนค่ะทั้งนิทรรศการวิชาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารสุขภาพเทคโนโลยี BCG เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ
2: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
3: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
2: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
3: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
4: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
3: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
5: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้มีคณะผู้แทนหน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนมาเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างกันด้วยโดยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Radio and Television Administration จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตข่าวและรายการของสถานีโทรทัศน์รวมไปถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานและการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ความร่วมมือด้านเนื้อหาและการต่างประเทศรวมไปถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการเตรียมการปรับตัวในยุคการปฏิรูปองค์กรคณะผู้แทนสื่อจีนยังได้แสดงถึงเจตนาอันดีในการร่วมมือกับ NBT ทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกันและการส่งเสริมการใช้ AI ในการพัฒนางานด้านสื่อมวลชนการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศและยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยและจีนอีกด้วย
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: วิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่16พร้อมแถลงทิศทางยุทธศาสตร์4ปีมุ่งยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายใต้แนวคิดหลัก Integration Globalization Sustainability ผ่าน3เสาหลักที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นวิชาการด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมแต่ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในอีก 4-5 ปีข้างหน้ามีจุดให้บริการหลักที่จังหวัดสกลนครและสุพรรณบุรีเพื่อรองรับนิสิตแพทย์และดูแลประชาชนในพื้นที่ชูจุดเด่นในการบูรณาการการเกษตรเข้ากับสุขภาพและเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาอัพสกิลและรีสกิลควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเกษตรสมัยใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาจเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็นต่ออาชีพได้ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปรับตัวและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างมีสติโดยเน้นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และคุณธรรมพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยพร้อมปรับการเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริดใช้ระบบการเรียนแบบเปิดที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเองและสร้างบันไดแห่งโอกาสในการประกอบอาชีพปีการศึกษา2568ยังมีผู้สมัครเรียนกว่า 46,000 คนในจำนวนนี้ยังคงมาสอบมากกว่า 60% สะท้อนว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานนายรัฐศักดิ์สุขยิ่งประธานกรรมการบริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับวัดปลูกศรัทธาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มบุญหนุนนำให้น้องได้เรียนรู้ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณเจ้าคณะแขวงลาดกระบังและเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 10,000 บาทขณะที่นายรัฐศักดิ์สุขยิ่งร่วมสมทบเงินสนับสนุนโรงเรียนอีก 10,000 บาทมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน54ทุนพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน269ชุดรวมถึงน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านพัดลมอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคนสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการร่วมเติมเต็มรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีค่าจ้างค้างจ่ายตามโครงการระบบการอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-work permit โดยทางตัวแทนระบุว่าบริษัทได้เริ่มดำเนินการผ่านระบบ e-work permit มาตั้งแต่ช่วงตุลาคม2566จนถึงขณะนี้ทางกรมการจัดหางานยังคงมียอดค้างจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทสะสมรวมกว่า715ล้านบาทนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคว่าข้อกำหนดใน TOR เดิมใช้ข้อมูลประมาณการที่ต่างกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปัญหาจึงได้ทำข้อเสนอแผนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถรองรับต่อปริมาณคำขอและการผลิตบัตรใบอนุญาตทำงานได้มากขึ้นหรือกอช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั่วประเทศจับมือ AAS เปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการออมแห่งปีมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกอช.ที่ออมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My AAS รับสิทธิ์รับ AAS Point สูงสุดถึง3เท่าตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นอกจากนี้สมาชิกกอช.ยังคงได้รับสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาล 100% ตามช่วงอายุและสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีซึ่งเปรียบเสมือนการได้รับผลตอบแทนทันทีที่ออมโดยเข้าร่วมง่ายๆใน3ขั้นตอน1ดาวน์โหลดและเข้าแอปพลิเคชัน My AAS 2เลือกเมนูออมเงินกับกอช. 3ทำการเปิดบัญชีหรือส่งเงินสะสมตามยอดที่ต้องการเพื่อรับสิทธิ์รับพอยต์อัตโนมัติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกอช. 02-049-9000หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน My AAS
1: Thank you. ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมมีการขยับลงมาตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับมีฝนตกสะสมด้วยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำท่วมฉับพลันส่วนพื้นที่ที่มีน้ำน้อยก็ต้องเตรียมในการกักเก็บน้ำด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ

0: ฝนจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะ9กันยายนนะคะฝนหนักมากค่ะจะเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนะคะสุรินทร์รวมถึงภาคตะวันออกนะคะในพื้นที่จังหวัดตราดจะไล่ลงมาในซีกนี้ค่ะจากนั้นวันที่10กันยายนค่ะพื้นที่ฝนตกหนักจะเห็นว่าขยายวงกว้างมากขึ้นตั้งแต่บางส่วนของภาคเหนือขยายพื้นที่มาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาถึงภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันที่11กันยายนนะคะฝนหนักจะขยับลงมาชัดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในโซนตอนกลางของประเทศไทยจะเกิดฝนหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีสาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะพาดผ่านอยู่ในโซนตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางรอบนี้นะคะจะขยับลงมานะคะเข้ามาสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้พื้นที่ฝนเปลี่ยนไปจากพื้นที่ตอนบนก็ลงมาสู่พื้นที่ตอนกลางต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันที่12และวันที่13กันยายนจะมีอีกหนึ่งตัวการเข้ามาเสริมในบ้านเราก็คือลมหนาวมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวนี้เขาจะดันร่องมรสุมลงเข้ามาอีกนะคะลงไปถึงตอนกลางของประเทศไทยเฉียดกับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่งผลให้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงชัดเจนนะคะในวันที่12กันยายนและ13กันยายนพื้นที่ตอนบนฝนจะลดลงตั้งแต่ตอนกลางของประเทศจะมีฝนเกิดขึ้นภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร9-11 กันยายนวงไว้เลยนะคะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วชะล่าใจกันไม่ได้เลยค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT2HD
4: มีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่ร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เส
1: พสื่อสตินี่ๆรู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังค์ทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณเป๋าตังช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังจองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังและเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดน

0: ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับคำขอทุเลาการบังคับตามเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้าศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: นี่ยายจะว่าไปไอ้การไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายในตอนเนี้ยมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะ
2: ก็แน่ละสิเพราะทำให้ครอบครัวเราสามารถใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที
3: ่คุณตาคะแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
1: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
3: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรหรอคะคุณตา
1: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
4: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ

0: สงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
2: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบ

อนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พลอยกมลชนกรับหน้าที่ประจำการอยู่กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งชุดที่ดิฉันสวมใส่วันนี้นะคะเป็นชุดไทยจักรพรรดิหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงามหรูหราและเป็นทางการสูงสุดโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นชั้นนอกห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยดิ้นทองและลูกปัดชายสบายทิ้งยาวท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นยกไหมหรือผ้ายกทองจับจีบหน้านางและมีชายพกเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีงานมงคลสมรสช่วงค่ำและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยอีกหนึ่งรางวัลใหญ่อันทรงคุณค่าน่าภาคภูมิใจของบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบในหลากหลายวงการกับการประกาศรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ให้สื่อมวลชนได้ทราบพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเที่ยงวานนี้ค่ะ
1: นับเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความภาคภูมิใจสำหรับบุคคลในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงไทยอย่างการประกาศผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสำหรับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติถือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่แผ่นดินสามารถเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ทั้งด้านผลงานและการดำเนินชีวิตโดยในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขาทั้งสิ้น595คนแต่มีศิลปินชั้นครูและปูชนียบุคคลในวงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติรวมทั้งสิ้น12ท่านจาก3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สีท่านได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วศิลปินสายประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลช่างภาพพิคโตเรียลอาร์ตระดับโลกนายพรธรรมธรรมวิมลผู้ถวายงานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินผู้โดดเด่นด้านการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนักเขียนเจ้าของรางวัลกวีซีไรท์และนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนอาวุโสเจ้าของฉายานักเขียนอารมณ์ดีและสาขาศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสาขาที่แฟนข่าวบันเทิงต่างจับตามองมาก

ที่สุดเพราะมีทั้งศิลปินหมอลำเพลินระดับตำนานเจ้าของเสียงร้องและท่วงท่าการลำที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอุทิศตนสืบสานวัฒนธรรมอิสริมณีนักร้องและนักดนตรีไทยสากลรุ่นใหญ่นายวิชัยปุญญยันต์หรือต้อยพิงค์แพนเตอร์วงสตริงคอมโบยอดนิยมในยุค 70-80 ที่มีผลงานเพลงซิกเนเจอร์ที่ใครหลายคนต่างจดจำและร้องตามได้อย่างรักฉันนะ

0: นักเปียโนคิตตกวีและครูสอนเปียโนระดับแถวหน้าของประเทศไทยผู้สร้างชื่อเสียงและนำความงดงามของดนตรีไทยสู่เวทีสากลมาอย่างยาวนานมีรางวัลการันตีมากมายรวมถึงรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ประจำปี2549จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยณัฐจนตรารักษ์ขณะเดียวกันในฝั่งของศิลปะการแสดงด้านศาสตร์ภาพยนตร์ละครก็ตกเป็นของศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพลวิรุณรักผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงไทยอย่างเป็นระบบด้านนาฏศิลป์ไทยโขนมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและผู้สืบทอดศาสตร์การแสดงโขนตัวยักษ์ระดับบรมครูนายสมศักดิ์ทัตติผู้ทุ่มเทในการวางรากฐานและสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิงและนาฏศิลป์ไทยมาอย่างยาวนานและนายตรึกปลอดฤทธิ์ศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดกระบี่บรมครูผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงลิเกป่าหรือลิเกบันดูนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านโบราณของภาคใต้ไม่ให้สูญหายไป
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้เอาใจผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของการแสดงสดต่างๆที่หาชมยากจากทั่วโลกกันบ้างนะคะกับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่ก็เปิดรอบการแสดงแล้ววันนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569ค่ะ
2: เรียกว่าไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะมีโอกาสได้ชมการแสดงระดับโลกครอบคลุมทั้งการแสดงบัลเล่โอเปร่าและการเต้นร่วมสมัยค่ะและนี่ถือเป็นโอกาสครั้งพิเศษกับการกลับมาของปรากฏการณ์สุดประทับใจสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะที่คนไทยอย่างเราจะได้ชมการแสดงระดับ World Class ผ่าน12การแสดงจาก9ประเทศทั่วโลกที่นี่ที่เดียวค่ะ
3: สนใจอย่างล้นหลามจากผู้ที่ชื่นชอบชมการแสดงระดับโลกหลายๆแขนงตั้งแต่เปิดฉากวันแรกเลยแหละค่ะสำหรับ Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งประเดิมด้วยโชว์การบรรเลงมหากาพย์แห่งเสียงเพลงสุดตราตรึงโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยการรวมตัวกันของศิลปินชั้นนำจากนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การอำนวยเพลงของวาทยากรระดับโลกคอนสแตนตินโอเบเลียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ถึง4ครั้งร่วมด้วย6นักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกชวนสัมผัสบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกสุดอมตะและบทเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานพร้อมการบรรเลงสดร่วมกับ Royal Bangkok Symphony Orchestra วงดนตรีออเคสตราระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกของศิลปะโอเปร่าและภาพยนตร์ซึ่งอาจดูเหมือนเส้นขนานที่อยู่กันคนละยุคสมัยแต่แท้จริงแล้ว2ศาสตร์นี้กลับร้อยเรียงและอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์สัมผัสจุดบรรจบที่งดงามเมื่อบทเพลงคลาสสิกไม่ได้ถูกกักขังอยู่แค่ในโรงละครแต่คือเสียงที่มอบชีวิตให้กับฉากระดับตำนานบนแผ่นฟิล์มฮอลลีวูดและดื่มด่ำไปกับท่วงทำนองอมตะจากลาโบแอมตูรันดอตคาร์เมนที่ถูกนำไปขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์อย่าง The Godfather Bohemian Rhapsody Mission Impossible เพื่อพิสูจน์ว่าแม้ปราศจากแผ่นฟิล์มพลังจากเสียงร้องสดและวงออร์เคสตราเต็มวงก็สามารถเนรมิตประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และตราตรึงใจได้ยิ่งกว่าครั้งไหนๆซึ่งจากการแสดงเปิดม่านครั้งนี้ก็เรียกเสียงปรบมือและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย

0: ไปเปิดประสบการณ์ผ่านการแสดงระดับโลกครั้งนี้กันได้อีกหลายชุดนะคะใน Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่จัดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเดือนหน้าที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช็ครอบการแสดงต่างๆและจองบัตรได้ที่ www.bangkokfestival.com ค่ะ
1: ภูมิใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ภูมิใจนี้ที่เพราะว่าเราเป็นผู้จัดงานแต่ว่าภูมิใจว่ากรุงเทพนี่เราสามารถทำขนาดนี้ได้ค่ะก็คือว่าเรียกให้คณะใหญ่ๆมากลับมาเมืองไทยนี้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าดีมากเลย proud มากๆเลยค่ะ
0: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักชกมวยสากลไทยเราชุดลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะล่าสุดวันนี้ท่านนายกสมาคมก็ได้เดินทางมาให้โอวาทกับทัพนักชกไทยทั้งชายและหญิงก่อนลุยมหกรรมกีฬารายการใหญ่ระดับเอเชียซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเรามีหวังลุ้นเหรียญค่ะเน้นเลยเฉพาะเลยจากมวยหญิงค่ะนายพิชัยชุนหามวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะได้เดินทางมาให้โอวาททัพนักชกทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนแข่งขันเวลาประมาณ12วันด้วยกันนะคะท่านนายกสมาคมก็ยอมรับค่ะว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีหลากหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรุ่นน้ำหนักคือเน้นไปที่เวทใหญ่โดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ทำให้โอกาสลุ้นเหรียญทองไม่ง่ายค่ะขอลุ้นจับสลากแบ่งสายแล้วก็ขอดูทีละรอบสำหรับการแข่งขันนะคะแต่ท่านนายกก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะมีเหรียญทองเน้นโดยเฉพาะเลยมวยหญิงจากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงค่ะ
2: ดังนั้นก็ถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็เรารู้ครับว่าศึกเอเชียนเกมส์เนี่ยมันเป็นน้องๆโอลิมปิกครับใกล้เคียงกันเลยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์นี่ก็คือโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกก็พอๆกันนะครับดังนั้นก็ถามว่าการเตรียมการเราก็ต้องเตรียมการอย่างดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกีฬามวยเนื่องจากทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะนั้นเวลาจำนวนรุ่นเนี่ยถ้าเราต่อยกันจริงๆเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้อง13รุ่นผู้หญิงต้อง12รุ่นเพราะนั้นรวมแล้วชายหญิงเนี่ย25รุ่นนะครับมีตั้งแต่น้ำหนัก49จนกระทั่งถึง91บวกอย่างเงี้ยทั้งชายหญิงจะต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะถึง80อะไรเป็นต้นทีนี้พอไม่มีเนี่ยตัดลดเหลือไม่กี่รุ่นเพราะนั้นพอเหลือไม่กี่รุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นเล็กๆก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็พูดง่ายๆว่าเราก็จะเหลือรุ่นที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักก็กระโดดด้วยนะครับบางทีรุ่นอย่าง57โลผู้หญิงไม่มีเงี้ยก็ต้องโดดไป60กิโลนะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความพร้อมไหมท่านคงจะเห็นว่าเราก็มีความพร้อมขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เราก็มีนักมวยที่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าที่อยู่ในทีมเนี่ยผมมองตัวไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆ
1: สำหรับทัพกำปั้นไทยส่งไป11รุ่นนะครับแบ่งเป็นชาย6คนซึ่งมีนักมวยหน้าใหม่3คนและมวยหญิง5คนซึ่งมี1คนลุยเอเชียนเกมส์ครั้งแรกก็คือณัฐนิชาจงโปร่งกลางโดยทั้งหมดจะเดินทางไปยังนาโกย่าคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์โค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมส์ซึ่งจะเริ่มวันที่21กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักตะกร้อไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาจำนวน24คนลุยศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12คนและทีมหญิง12คนลงชิงชัย4รายการครับได้แก่ทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงโดยทีมชาย12

0: คนประกอบด้วยตัวเสิร์ฟกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และกฤษดาสังวังตัวฟาดพุทธิพงษ์ภักดีจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นและภูตะวันโสภาตัวชงพิเชษฐ์พันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินพันมกรและวุฒินันท์คำสนอครับ
1: ส่วนทีมหญิง12คนค่ะประกอบไปด้วยตัวเสิร์ฟนะคะวิภาดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือตัวฟาดสมฤดีปรือปรักมลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงศ์ส่วนตัวชงค่ะมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและรัชนีกรแซ่เฮงนะคะสำหรับตะก้อตั้งเป้าหมายคือทุกอีเวนท์ที่เราลงแข่งขันเป้าหมายเดียวที่ต้องการคือ4เหรียญทองค่ะดูข่าวคราวของวงการกรีธากันบ้างค่ะเรื่องราวของเทพบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็เชื่อมั่นว่าการซ้อมเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสมาคมบอกว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเพิ่งเดินทางกลับจากการเก็บตัวและแข่งขันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนกลับมาฝึกซ้อมที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองจากทีมกรีฑาระยะสั้นอย่างน้อย1เหรียญทองเน้นเลยนะคะจากน้องภูริพลบุญสอนค่ะส่วนคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพ
0: บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง100เมตรและ200เมตรเปิดเผยว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นรายการที่ตนเองเฝ้ารอนะครับเพื่อกลับไปแก้มือจากครั้งก่อนที่มีอาการบาดเจ็บแม้คู่แข่งหลายชาติจะมีความแข็งแกร่งแต่ส่วนตัวหวังว่าจะทำลายสติให้ต่ำลงไปอีกจนถึงระดับ 9.8 วินาทีโดยจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและเชื่อมั่นว่าการซ้อมที่เข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จครับในเอเชียนเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าหมายไว้14-15เหรียญทองนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำได้ตามเป้าไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัยเกือบ700ชีวิตจาก46ชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยที่เก็บตัวไปไอจินาโกย่านานรวม6เดือนเต็มร่วมกันต้องคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจากกลุ่ม11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทควันโดมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูจิสูและอีสปอร์ต
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮาส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
0: อย่างไรก็ตามจากงานแถลงความพร้อมของแต่ละสมาคมในงาน Meet the Pace กีฬาเอเชียนเกม2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมด6ครั้งทุกสมาคมกีฬาได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายปรากฏว่าจาก46สมาคมกีฬามีเพียง9สมาคมหรือว่าเพียง9ชนิดกีฬาเท่านั้นที่มีความมั่นใจจะนำเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬา

0: กัน14เหรียญทองโดยมาจากตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองขณะที่คูราตยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกีตาร์เรือใบและอีสปอร์ตตั้งเป้าชนิดกีฬาละ1เหรียญทองส่วนกีฬาอื่นๆที่คาดว่าจะมีเซอร์ไพรส์และแฟนกีฬาชาวไทยอยากให้คว้าเหรียญทองมากที่สุดในเอเชียนเกมหนนี้คือวอลเลย์บอลทีมหญิงซึ่งผลงานล่าสุดคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าจะทำผลงานได้ดีอาจจะคว้าเหรียญทองไอจินาโกย่า2026ได้นั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกถึง2คนเวฟวีรพลวิชุมาเป็นเจ้าของสถิติน้ำหนักรวมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายส่วนอีกคนฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของแชมป์โลกท่ากินอันเจิ๊กรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองเอเชียนเกมคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมนี้เท่านั้นชนิดกีฬาใดจะไปถึงบ้างชนิดกีฬาใดอาจจะสอบตกบ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องของกีฬาเท่านั้นหากทุกคนทำเต็มที่เต็มความสามารถเชื่อว่าความสำเร็จก็จะมาหาพวกคุณเองในไม่ช้าเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน
1: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการมวยไทยประจำปี2569ค่ะมีการมอบรางวัลทรงคุณค่ายกระดับมรดกชาติสู่ระดับสากลค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการกีฬามวยในวันมวยไทยประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะคาวาลิคาซ่ารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬามวยไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับมอบโอวาทให้กับทุกท่านด้วยค่ะ
2: ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยรวมทั้งสิ้น48รางวัลครอบคลุมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและองค์กรผู้ให้การสนับสนุนรางวัลที่สำคัญคือนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายเป็นของทศพรศรีพรมมาหรือว่าขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชายเป็นของอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงนิรวรรณตั้งจิวหรือว่าเสน่ห์จันทร์ศักดิ์ชำนิและนักมวยไทยดาวรุ่งอาชีพดาวรุ่งครับเป็นของพัชรนันท์พันนาคครับ
1: ทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณมากครับส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของเจ้าไหลมอร์เรย์เมดิเตอร์เรเนียนครับ
3: ค่ะรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะส่วนตอนนี้เรา4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราชสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรบัติยราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมนิมมังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 นณศาลาดุสิตดาลัยสุจินตดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2519เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คน

เจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิวดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบรารังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสมนัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์พาซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมา

รงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภาณแดงเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบเอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ยาเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจหญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความเป็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดหลักในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอน

0: จริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
3: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
2: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: คือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้มั้ยครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยละกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
2: พ่อพ่อผมโดนแฮก
1: คุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
3: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
5: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

เกิดความสามัคคีคิดได้ก็เป็นความดีของเขาเป็นความเข้มแข็งของเขาและของคนที่เขารักแต่ถ้าคิดไม่ได้ไม่เข้มแข็งก็กลับคืนสู่วงจรเดิมแล้วก็มีปัญหาเดิมๆพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแด่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางเมื่อวันที่7ธันวาคม2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลและประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีและระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาต่อมาในปี2544ทรงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2และยังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1รวมแท้ยังจบการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจากสำนักเนติบัณฑิตยสภาในปีการศึกษา2548และทรงเดินทางไปศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงศึกษาจนถึงการทรงงานได้ทรงทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งได้รับการถวายรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสหประชาชาติในด้านต่างๆได้แก่รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัล Medal of Recognition จากองค์การสหประชาชาติในปี2552ถวายการเป็นองค์ทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในปี2552ถวายการเป็นทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2560นอกจากนี้ยังทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากมายตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันจบการศึกษาในปี2543เริ่มทรงงานเป็นนายทหารพระธรรมนูญในตำแหน่งร้อยตรีและต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อหน้าต่างประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงกลับมาสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยในปี2549และทรงงานในฐานะพนักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีโดยทรงว่าความในคดีต่างๆทั้งคดียาเสพติดและคดีอาญาทั่วไปด้วยพระองค์เองมาตลอดต่อมาในปีพุทธศักราช2555ถึง2557ทรงโอนไปรับราชการกระทรวงการต่างประเทศและทรงดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอาทิเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียและเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557ได้ส่งองค์กลับมารับราชการเป็นพนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูและได้ย้ายไปทรงงานในกองคดียาเสพติดซึ่งได้ส่งว่าความในคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นจำนวนมากจนเป็นที่มาของการตั้งโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้ทรงเลื่อนตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดระยองซึ่งในขณะที่ทรงงานในจังหวัดระยองได้ทรงงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการบูรณาการเครือข่ายปฏิบัติการในการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์

2564ทรงโอนมารับราชการฝ่ายทหารดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และได้รับพระราชทานยศพลเอกหญิงในขณะที่ทรงงานเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ได้ทรงอบรมและฝึกทางการทหารในหลายๆหลักสูตรรวมทั้งทรงเรียนรู้การเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยด้วยการฝึกเป็นพลทหารและการฝึกทางทหารในระดับสูงเช่นโรงเรียนเสนาธิการทหารเป็นต้นนอกจากการรับราชการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงงานในโครงการและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการและมูลนิธิต่างๆมากมายเช่น 1. มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่จะเห็นว่าเมื่อประเทศประสบกับปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆทุนยังชีพและโรงครัวพระราชทานจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตลอดมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันนอกจากการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแล้วยังส่งงานในเชิงรุกเพื่อทำงานในเชิงของการป้องกันภัยพิบัติโดยมีการนำภาคประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเตือนภัยพิบัติจากทั่วประเทศโดยปัจจุบันมีเครือข่ายจำนวน19เครือข่ายที่เข้ามาช่วยงานในเชิงการป้องกันและมีการส่งเสริมให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้สร้างงานสร้างอาชีพจนเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายในร้านเพื่อนพึ่งพาในงานเทศกาลต่างๆ 2. โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังด้วยทรงเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและหากให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการศึกษาการสร้างอาชีพน่าจะทำให้ผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงตนเองและกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมอีกครั้งโดยทรงเข้าใจถึงคำว่าโอกาสจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆด้วยการนำทักษะอาชีพใหม่ๆเช่นการขายของออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำหลักธรรมของศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจรวมทั้งทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังในแบรนด์อินสปายจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจนมีความสวยงามและถูกนำไปวางจำหน่ายในร้านโกลเด้นเพลสสาขาต่างๆและห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังระหว่างที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำในช่วงต้นปี2565ได้พระราชทานแนวทางการจัดทำโปรไฟล์ผู้ต้องขังและการแมทชิ่งตำแหน่งงานกับความรู้และทักษะของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การมีงานทำในสถานประกอบการที่เป็นภาคเอกชนปัจจุบันมีเรือนจำตามโครงการกำลังใจแล้ว22แห่งซึ่งเรือนจำต่างๆเหล่านี้ยังคงน้อมนำแนวทางพระราชทานข้างต้นมาปฏิบัติเพื่อการสร้างโอกาสและสร้างคนดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราว5แห่งรวมทั้งทรงนำเกษตรแบบอุตสาหกรรมมาใช้ณทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันเรือนจำและทัณฑสถานดังกล่าวกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีผู้คนมาเรียนรู้และท่องเที่ยวจำนวนมากจากการทรงงานในโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังด้วยคำว่าโอกาสและการไม่ทอดทิ้งผู้กระทำผิดที่พร้อมปรับปรุงตนเองจึงนำไปสู่การนำเสนอโมเดลในระดับสากลและต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องโมเดลดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules รวมทั้งเป็นจุดก่อเกิดของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ที่เป็นสถาบันระดับประเทศที่มีมาตรฐานการทำงานในด้านกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้เคียงกับสถาบันชั้นนำของประเทศต่างๆในโลกซึ่งถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการทรงงานที่ทุ่มเทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจซึ่งถือเป็นความสำเร็จในเชิงคุณภาพ

้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวตามโครงการกำลังใจกระทำผิดซ้ำเพียงร้อยละ 10.16 แต่ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศจะมีอัตรากระทำผิดซ้ำเฉลี่ยร้อยละ 34.64 รวมทั้งมีคนต้นแบบที่สามารถประกอบอาชีพสุจริตและพร้อมที่จะเปิดเผยตนเองกับสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆในเรือนจำอีกจำนวนมาก 3. มูลนิธินภาและโครงการ BBG เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551และต่อมาขยายผลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอดีตผู้ต้องขังผู้พิการและมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นภาอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธินภาได้ดำเนินงานภายใต้แนวทางพระราชทานคือสโมสร BBG ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำได้แก่กีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันและมีเด็กที่ประสบความสำเร็จจนเป็นเด็กต้นแบบและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามสโมสร BBG จำนวนหลายครั้งซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสามินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเคยรับสั่งว่าไม่ได้ต้องการให้เป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ต้องการให้น้องๆในสถานพินิจมีน้ำใจนักกีฬาจึงใช้กีฬาเป็นสื่อนำเพื่อการเป็นเด็กที่ดีของสังคมต่อไป 4. โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยปฏิบัติในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายอย่างเสมอภาคเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งริเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2563เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีได้เดินตามความฝันของตนเองผ่าน3กิจกรรมหลักคือการบริหารจัดการน้ำการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพโดยการทำงานจะบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานสำหรับการเริ่มต้นดำเนินการได้เริ่มต้นณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและต่อมาในปีพุทธศักราช2565ได้ขยายไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11แห่งซึ่งจากการดำเนินโครงการเพียง2ปีเศษได้เกิดผลงานที่งดงามเป็นรูปธรรมในหลายๆด้านเช่น 1. มูลนิธิเชฟแคร์เข้ามาจัดทำโครงการสานฝันปั้นเชฟและหางานในตำแหน่งเชฟหรือผู้ช่วยเชฟ 2. โรงเรียนวัดราชาธิวาสรับเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกทักษะมวยไทยที่ราชายิมจำนวน4รายเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและส่งเข้าแข่งขันตามรายการต่างๆ

น้องบัวพิชยะสโมสรฟุตบอลจากไทยลีกรับเด็กและเยาวชนจำนวน2รายเข้ารับการฝึกเพื่อต่อยอดอาชีพด้านกีฬามีเด็กต้นแบบที่ประกอบด้วย 1. แม่อดิเทพเมืองเจริญหรือน้องกรีนเยาวชนจากสถานพินิจซึ่งปัจจุบันเป็นนักมวยเยาวชนและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครไปแข่งขันระดับภูมิภาค 2. พลร่มจึงน้อมนำแนวทางการพัฒนาทางเลือกจนถึงปัจจุบันการดำเนินงานของมูลนิธิใต้โครงการเป็น3โครงการในพระราชดำริของพระซึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นองค์ประธานโครงการประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพระราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังแบ่งเวลามาฝึกฝนทางกระโดดร่มโดยทรงมีวินัยในการฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆตามห้วงเวลาแข่งขันการวิ่งในประเภทต่างๆตั้งแต่มินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนเอ็ดรวมทั้งยังทรงร่วมในการแข่งขันไตรกีฬาในหลายแมตช์การแข่งขัน

ซึ่งในการเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งแต่ละแมตช์ทรงวางตัวอย่างเรียบง่ายเสมือนเป็นนักกีฬาทั่วไปยังความชื่นชมแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการตลอดมาและสำหรับการกระโดดร่มที่นอกจากจะเป็นกีฬาที่ทรงฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่เมื่อทรงมารับราชการทหารได้ทรงฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลและการฝึกฮาโลและฮาโฮซึ่งเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังคงทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกมากมายนานับประการเช่นเสด็จแทนพระองค์ในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บรรพบุรุษต้องขังเจ้าหญิงนักกฎหมายเจ้าหญิงผู้ไม่รู้จักคำว่าพอ

0: นะเลิศจากการแข่งขันหลายผ้าไหมในระดับประเทศและยังมีผ้าไหมผืนงามที่มีลูกเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงงานทอผ้าของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการปั่นเส้นไหมและถักทอจนได้ผ้าไหมลวดลายวิจิตรสวยงามทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ผลิตด้วยมือตั้งใจซึ่งโครงการกำลังใจได้ฝึกฝนผู้ต้องขังที่มีความสนใจจากไม่มีความรู้สู่การเป็นช่างทอที่มีความสามารถระดับประเทศ
1: จากที่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคำถามแรกก็คือก็แค่บอกกับตัวแค่ถามตัวเองว่าจะอยู่ยังไงในนี้ให้ดีค่ะพอมีโอกาสได้มาอยู่โรงงานทอผ้าแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านที่พระราชทานที่พระราชทานโครงการกำลังใจมาค่ะทำให้พวกเรามีโอกาสได้ฝึกวิชาชีพด้านงานทอผ้าค่ะเพื่อนๆหลายคนในที่นี้นะคะจากที่ไม่เป็นอะไรเลยทอผ้าจนเชี่ยวชาญค่ะชำนาญแล้วก็ได้รับรางวัลค่ะพวกเรามีอาชีพจากการขายผ้าค่ะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองในนี้และบางคนส่งเงินกลับบ้านด้วยค่ะถ้าก็เป็นเพราะพระองค์ล่าสุดก็คือวันที่13ธันวาคม2564ค่ะท่านเสด็จมาที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเพื่อประทานความรู้เรื่องการออกแบบและการให้สีแล้วก็การทอผ้าโดยใช้สีธรรมชาติค่ะเพราะว่าคือท่านอยากให้เราทอสีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีธรรมชาติค่ะ
0: ห้องเสื้อนารีเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จจากโครงการกำลังใจที่ตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีความสวยงามประณีตอันที่เป็นที่ประจักษ์ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ส่งให้คำแนะนำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551ถึง2564และได้พระราชทานแพทเทิร์นเสื้อผ้าและกระเป๋าเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เป็นแบบอย่างในการฝึกฝนและผลิตสินค้าออกจำหน่าย
2: ตอนแรกที่แม่เข้ามาเลยคือแม่ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าพอมาที่นี่และได้มาอยู่ในงานห้องเสื้อนารีแม่ก็มาฝึกทำแม่ก็ประทับใจในคำพูดของท่านคำหนึ่งที่ท่านพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรที่มันอยู่ไกลตัวให้เรามองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะของทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเราก็สามารถเอามาเป็นแบบหรือว่าเป็นแรงขัดดันในการที่เราจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งได้ไม่จำเป็นต้องมองอะไรไกลๆเลยพอหลังจากวันนั้น
0: หญิงเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ต้องขัง

0: ึกงานที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเหมือนเป็นการฝึกอาชีพพนักงานบริการนวดทำให้หนูทรงเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งหนูมองว่าการที่หนูก้าวพลาดมาหนูยังมีคุณค่าในตัวเองพระองค์ยังคงเห็นคุณค่าในตัวหนูเองคนอื่นอาจจะตาหน้าว่าเนี่ยทำผิดนะติดคุกนะแต่ในทางกับการพระองค์กับมองเห็นว่าถึงคุณจะเป็นผู้หญิงหลังกำแพงแต่คุณก็ยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย
1: ์แม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพแล้วแต่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จะยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังที่มีชีวิตใหม่หลังกำแพง
2: มาผู้ต้องขังหญิงทุกคนในชั้นศาลหญิงเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามแบบของรูแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพคนค่ะที่ชั้นศาลหญิงจะสืบสานต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการกำลังใจโครงการแม่แลกเด็กราชทานปันสุขนะคะเรื่องของการถักทอผ้านะคะและตลอดถึงการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆจะน้อมนำคำสั่งสอนปฏิทานนะคะแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจไว้ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกค่ะ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เล็งเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนผ่านการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ที่มั่นคงแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นและให้กำลังใจแปลเปลี่ยนความกลัวและความล้มเหลวในชีวิตก่อนเข้าสู่รั้วกำแพงให้กลายเป็นความหวังและรากฐานแห่งชีวิตที่มั่นคงกลับไปสู่สังคมและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุนทรีมารับฟังบทเพลงเพราะๆในรายการแว่วหวานตำนานเพลงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเจียงใหม่ NBT นอตช่อง11ซึ่งรายการนี้นะครับ NBT นอตช่อง11ร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้ครับซึ่งในช่วงแรกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับชมบทเพลงรักเอ่ยรักข้าด้วยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการครับบทเพลงที่2จากรักด้วยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์และแถมหนึ่งบทเพลงพลาล่อเนื้อด้วยคุณธนพลศรีรัตน์เชิญรับชมได้เลยครับ

เป็นจะได้พ้องครับกับ2บทเพลงแรกที่ทางรายการนำมาฝากกันในวันนี้ชมบทเพลงจุดใต้ตำตอขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันคุณตรีรดาสิงคานและคุณเจษดาพลอยมอนครับแถมหนึ่งบทเพลงบทเพลงใจรักขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันครับเชิญรับชมได้เลยครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมบทเพลงลูกกรุงเพราะๆแบบนี้ได้ในรายการของเฮาสำหรับวันนี้จะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงดาวสังคมโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงแหมนึ่งบทเพลงรักฉันคนเดียวขับร้องโดยคุณพี่ปลายจีมิสิกครับแล้วปิ๊กมาพบกับนักกรดวงดีได้ใหม่ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงทางดิจิตอลทีวี NBT นอตช่อง11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ็นชีวิตใบไม้รวมเป็นร่มเงาโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชาย
2: ชอบผู้ชายที่ลุคดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่สายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาค่ะ
3: สนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคต

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ามาพอความบันเทิงส่งเข้ามาเจ้าน่าสนใจก็เลยเอามาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่างในวันนี้เจ้าเข้ามาคุณผู้ชมจะนำมาออกรายการจะเย็นนะเจ้าน้องนะเจ้าน้องวิ่งมีหัวยิ้มที่หัวใจเจ้าก
1: ันตัวนะเจ้าฝากติดตามกัน
0: คุณผู้ชมส่งเข้ามาตัวนะเจ้า

0: คือรายละเอียดในร้านกูโคนทุกอย่างมีความหมายสื่อถึงแม่แจ่มหมดเลยลายบนปืนเอาก็เลยถามจากอ้ายพนักงานเปิ้ลก่อนเราว่าที่จีนองแม่แจ่มกินรสชาติจะใดคนที่นี่ได้กินจะอันเป๊ะรสชาติบอกเลยว่าดั้งบองทอดขอบอกว่าหากินยากขนาดต้องลองล้ำมาเหนือก็ต้องมิกซ์แอดิกเล้งแซ่บคือบอกว่าถูกอ่ะมันล้ำต้องมาลองเอาไปค่ะนี่มิโซะเจ้าเหนือและชอบติดซุดลาบคั่ววิจัยลาบคั่วฟิลป้าอุ้ยคือมันจะมีความครบเครื่องขอสารภาพว่าเคยกินเมนูนี้แต่ก้าวคนเดียวมดเกิงถ้วยน้ำพริกถั่วเน่าไข่มากจินควายต้องเมนูนี้แกงแคจินควายแห้งไข่สายเข้าไอติมมะพร้าวแพทย์ค้นพบว่าถ้ากินกู้กันขนมวงไอติมมะพร้าวแล้วก็ส้มมันเข้ากันแบบเฮ้ยอย่าจานนี้คงแค่รสไอติมมะพร้าวที่นี่เจ้าออกตัวบ่ได้อวยม่วงน้ำปลาหวานปันเนอรสชาติแม่แจ่มนี่เติงแต่กูคนคือจะปาป่อแม่มากินแฮมลำดั้งเดิมแต่แต่กู้จุดในนี้แฝงไปด้วยกลิ่นเทสแม่แจ่ม
1: ร้
2: านนี้รีวิวน่าคุณผู้ชม
1: แม่
2: ข้าเจ้ากะมาหาเอฟซีที่ส่งคลิปถึงเข้ามาขนาด
1: แม่เจ้าแม่แจ่มมาเจ้ามีกาเส้นติดโจ๊กน้ำล้ำพอไปโต้ยเนี่ยน้ำลายกืนโอ้ถ้าจะต้องได้ไปแอลสักเตือนเน
2: า
1: ะ
2: คุณผู้ชมอ่ะไปพอกันเลยเจ้า
0: อันนี้คือเมนูที่ได้มิชลิน
3: โอ้ที่เราปลูกแล้วให้เรากินเนี่ยเหรอ
4: ใช่เราเขาปลูกเองผักที่นี่แนะนำเลย
3: ต้นน้ำมันล้ำ
4: เป็นผักหวานใส่หม
3: ู
4: แดงไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันยังไง
3: เหมือนกันตรงคำเมา
4: ส์ต้นมาต้นคนนี้ต้นโอ๊ตต้นมาเป็นโย
3: มโคตรน้อยไหม
5: เมื่อกี้เขาไปเก็บไปเลย
4: ใช้ซ่อมตะเกียบไหมคะ
3: นี่ได้ผมก็เด็ด
2: แสดงว่าล้ำ
1: หันเปิ้นกินก็เป็นดีล้ำเนี่ย
2: ถูกต้องต้องไปพวกเราคุณผู้ชมเจ้าเลยกันก็ดีเมืองอย่าต้องไปเขาได้คุณผู้ชมอันนี้เปิ้นชื่อว่าร้านกลิ่นล้ำกลิ่นพอกันนะคุณผู้ชมเจ
1: ้าแกงผักหวาน
2: แกงผักหวานไข่มดส้มข้าเจ้ามากแต่ข้าเจ้าลิ้นเน
1: าะนั่นแหละ
2: ค่ะต้องไปเขาได้คุณผู้ชมเป็นลิ้นรอสักครั้งในชีวิตพาครอบครัวไปก็ดีเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันก็มีอ่ะลองไปพอในคลิปนี้เปิ้นบอกว่าคนเมืองเหมือนกันแต่เรียกต่างกันเจ้า
6: เมืองแปะเนื้อลำปางเจ้า
7: เนื้อละปูน
6: ทำแรกนะคะต้มตำ
8: ตำส้ม
6: ตำต้ม
7: ตำมาเต
6: ้ปลาต่าง
8: มาแก้ว
6: มาม่าน
7: มากุ้ย
6: หอมป้อป้า
7: ผักชีใบเลื่อยไอเทวีย
6: าสูขี้โย
7: บุรีขี้โย
6: ผ้าเช็ดตัว
8: ผ้าตุ้ม
2: ก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่มันคู่กันเนาะคุณผู้ชมเจ้าหน้าห้าขนาดเลยเจ้าตึงอะไรอย่างก็คุณผู้ชมก็เอามาแชร์กันได้นะเจ้าเรื่องการเรื่องของภาษาเนาะ
1: เจ้าถือว่าเป็นเสน่ห์ของนี่สำเนียงนี่จากที่ไหนเอ๋อู้ตัวเป็นคนบ้านใดเอ๋อเขาจะถามตีกันว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆตัวนะเจ้าหน้าห้ากันขนาด
2: เจนซีอ่ะเจนซีประเดี๋ยวมันจะอู้กัมโบราณอย่างเฮาได้ก่อนฮะลองไปพอเจ้า

0: อย่างอ่ะ
1: กระดุม
0: เออต่อไปคำต่อไปสายน่าจะเคยได้ยินคำว่าผ้าตองผ้าตองเอ้ยได้อยู่เป็นคนเมียงได้อยู่คำสุดท้ายคำสุดท้ายอย่างผู้คนไข่หูพ่อว่ากระเปงคือไอ้อย่างเว้นมาบอกพิงค์หน่อย
2: เองกระเปงอีว่าก
3: ระเปง
2: มาเคยได้ยิน
3: ได้ยินก็คืออย่างเตียวอ่ะคือเตียวมาก่อนแล้วมันตั้งนายเป็นเตียวตั้งหน้าเป็นแม่นก็เลยห้องกระเปงตั้งนายเป็นเตียวนะแต่ว่าตั้งหน้าเพิ่นเป็นกระโปรงไงเคยใส่อยู
2: ่เคยมีอยู่แต่มาหัวเขาว่ากระเปง
3: เ
2: ดิมเจ้าหรือว่าไข่หูข้าเจ้านี่มาหัวเนาะยังเป็นเจนซีอยู
3: ่
2: แตกต่างแล้วมันหลากหลายแล้วแต่คุณผู้ชมเนาะยังเฮายังงงกันเลยอ่ะ
3: เ
2: นาะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสักเก่าเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองช่วงที่2เจ้า

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารหนึ่งรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นผ้าฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได
6: ้ค่ะแบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม
7: ่ได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
9: รายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2กันต่อเจ้า
10: ในคลิปนี้คุณผู้ชมเจ้าจะปาไปพอกันเรื่องของเมนูที่เมื่อเฮาเป็นลูกเป็นหลานจะปิ๊กบ้านเนี่ยต้องได้กินตลอดของข้าเจ้าเนี่ยอาจจะแตกต่างในคลิปนี้ขึ้นไปในใจก่อนเดี๋ยวไปพอในคลิปนี้ก่อนว่าเมนูที่คุณผู้ชมจะได้กินคณะกลับบ้านเนี่ยเป็นเมนูอะไรอย่างเดี๋ยวไปพอในคลิปนี้กันเลยเจ้า
11: เมนูติเวลาปิ๊กบ้านบัดได้กระตึงบองแม่เนี่ยหึงกินเมนูนั่นของทุกคนคือเมนูอย่างเจ้าเคยซื้อน้ำพริกอ่องติกุ้งเทพกินแล้วมันหวานนะแล้วมันล้ำมันหวานจะเลี้ยจะเกี่ยมยังไงไม่รู้นี่เลยค่ะเมนูแรก It's the first time ตอนถึงบ้านดิฉันกินเป็นน้ำพริกอ่องจ้าพี่น้องจ๋าอย่างวันเนี้ยน้องสาวปิ๊กบ้านเมนูแรกติแม่เนี่ยหึงกินก็คือนี่น้ำพริกอ่องค่ะน้ำพริกอ่องฝีมือแม่นะคะแล้วเห็นแบบนี้นะเธอเพชรและอร่อยนี่ไปกินที่อื่นในตีไหนตึ้มยังเคยซื้อน้ำพริกอ่องติกุ้งเทพกินแล้วมันหวานน่ะมันเหมือนของเด็กประถมเลยอุ๊ยแรงไปปะมันหวานจริงๆนะสมัยประถม

0: ผมอะน้ำพริกอ่องหวานแล้วมันล้ำแต่พอไงมาปุ๊บกินเผ็ดได้ปั๊บแม่เนี่ยน้ำพริกอ่องเผ็ดๆคือกินไว้ล้ำไม่เหมือนน้ำพริกอ่องที่กินสมัยโรงอาหารโรงเรียนเลยมันหวานจะเลี้ยจะเกี่ยมยังไงไม่รู้คนละแบบคนละเมนูเลยงงมากเพราะว่าตอนเสมอน่ะมีความทรงจำเวลาโรงเรียนเนี่ยน้ำพริกอ่องหวานหวานนำหวานตามแล้วจางเหมือนหมูซับพัดเขียวส้มน้ำพริกอ่องตีไหนมันกระตึ้มล้ำเต่าฝีมือแม่ของกาซัมห้าไม่ได้เลยแรงเลยปะมันสมีรสมื้อของแม่ติมันแบบมีเสน่ห์อย่างท่านบางอย่างนะน้ำพริกอ่องอ่ะแล้วดูผักลวกฉ่ำมากอร่อยอ่ะกินก็มันแตงนี่มันแตงขมอีอ่ะมันแตงหนูเลยพานกะรสมันเขือไม่กลับข้าวละฉันไม่มักข้าวอร่อยอ่ะแล้วทางอีสานมีเมนูไหนบ้างเวลากลับบ้านแล้วแบบบอกให้แม่ทำให้กินน่ะส่วนใหญ่คนเมียงน่ะหลายๆคนเปื่อนฉันคนใกล้ตัวส่วนใหญ่จะเป็นเมนูนี่จะน้ำพริกอ่องฝีมือแม่คือ the best อย่าปิกมาบ้านบ่ได้กระตึ้งได้กินน้ำพริกอ่องสลวดเลยจริงๆแล้วสำหรับฉันน่ะไม่ค่อยมีเมนูที่ request แต่ว่าสมมติว่าไปอยู่กรุงเทพเหมือนๆไปเฮียนไปทำงานกูไปบ้านปีใหม่สงกรานต์วันหยุดกลับมาบ้านได้นะก็จะบอกให้แม่เนี่ยเมนูก็ข้าวเมียงตีเฮาขยากินส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละน้ำพริกอ่องผักเซียวลวกนึ่งผักนึ่งหรือผักลวกเนี่ยผักนึ่งผักเซียวกับน้ำพริกอ่อง
1: ไปที่หม้อแมนพูดถึงว่าคนเหนือเนี่ยยังกินยังแมงบ่มกินข้าวกินไม้แต่ต้องมีผักเนาะคุณผู้ชมเจ้าเมนูที่ปิ๊กบ้านได้กินก็เตือนเมนูอย่าง
2: ของปีจะเป็นแกงฮังเลเจ้า
1: โอ้ยอย่างมันดีอย่างมันดูล้ำ
2: แม่แบบด้วยความที่แบบได้ปลากันเมินนะสมัยเฮียนะแม่ก็จะแบบตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจอย่างที่เฮาบ่ค่อยได้กินก็จะแปลงเฮากินเนี่ยแปลงตั้งแต่ปลาแมลงแล้วจากตาเฮามาเจ้าเอีย
1: อย
2: ่
1: ามาคอย
2: ม
1: า
2: ตายเอีย
1: ของเฮา
2: จะกับจะเปยเด้อ
1: โอ้ยน่ากินเหมือนกันตา
2: จานข้าวโถ่2ถ้วยพุ่นนะ
1: อู้ละหันภาพอู้ละเหลิมขยักละอ่ะถ้าเฮาเจ้าได้ปิกบ้านนี่แหละอยู่นะคุณผู้ชมปิกบ้านเตื่อนะต้องเป็นแกงผักล้าแกงผักล้ากับน้ำพริกตาแดงใส่เฮ็ด
2: ใส่เฮ็ดหูหนู
1: ถูกต้องอันนั้นคือซิกเนเจอร์แล้วก็อุ่ยแคบหมูแฮนเอาให้มันเปื่อยๆนะคุณผู้ชมหม้อขนาดเลยเจ้า
2: เข้าน่ะ
1: บอกเลยเจ้าว่าหลายถ้วยแต่ว่ากินได้ตึงติดเพราะว่าอีแม่นะแปลงเฮากำนานเฮากินได้ตึงติดน่าประหลาดอยู่เหมือนกันนะเวลาบอกว่ามักอยากจะไปดีบอกอีแม่เจือเนาะแปลงเฮากินแต่นะ
2: เออปัญหาเขาล่อ
1: โอ้น้องความน้องความเอ็นดู
2: แม่เจ้า
1: แต่แปลงเฮากินตึงติดก็บ่ไหวนะคุณผู้ชม
2: แม่เจ้าย
1: ังมีแหมคลิปมันก่อเจ้า
2: คลิปแหมคลิปหนึ่งนะเจ้าอันนี้เฮาจะปาไปพอ
1: แม่วันนี
2: ้ของดีในก้อนกลมๆว่ะ
1: อันยังนะ
2: ลองทายซิเมนูอะไรเป็นอันยังอีตนะ
1: ในก้อนมน
2: ในก้อนกลม
1: ๆอันยัง
2: มาวูมีหลายอย่าง
1: ลองไปพอในคลิปนี้เลยเจ้าม
3: ีไผ่โฮจักก้อนกลมๆนี่ก็เป็นห้องว่าอย่างครับเอาไปย่างอย่างล้ำแต่ถ้าไผ่กินข้าวอยู่ก็เลื่อนผ่านก็เน้อขั้นตอนย่างนี่บางคนบอกมากระทะจะคิดเยอะหน่อยแต่ถ้าไผ่มากนอกจากล้ำแล้วเป็นว่าอันนี้มันของดีเลยนะนี่มาพาพอตั้งในนู้ว่ามันมีอะไรอย่างครับจะแม่นที่เคยกินกันก็กินแห้งขนาดไปแล้วนี่สีเขียวๆนี่ก็คือเพี้ยแกงัวนะครับคืองัวจะมีสีกระเพาะเนาะอันนี้เป็นกระเพาะที่3ครับส่วนเพี้ยแกนี่กินบ่ได้เนี่ยเขาจะล่างเอา30กรีบที่มีลักษณะแผ่นทับซ้อนกันหลายจานเหมือนสมุดหนังสือนี่ไม่อยากกำกินครับส่วนเพี้ยที่กินได้จะห้องว่าเพี้ยอ่อนครับจะอยู่ในไส้อ่อนตั้งในจะเป็นน้ำเพี้ยสีเขียวๆรสชาติขมอำลำเลยครับเป็นของดีมีโภชนาการสูงเลยนะนี่ขั้นตอนล่าง30กรีบมันก็จะอิดหน่อยนะครับคือล่างสัก 4-5 หน้าเต้าหน้ามันใสปุ๊นะนี่ครับพอล่างแล้วมันก็จะเหมือนผ้าสีดำๆเหมือนผ้าคีริ้วเลยแต่ผ้าคีริ้วมันจะอยู่แหมกระเพาะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ล่างจนน้ำใสหมดละขั้นตอนต่อไปก็มาล่างเอาสีดำๆออกครับแต่ถ้าใครชอบกินธรรมชาติก็บ่ต้องคัดก็ได้ครับวิธีคัดก็คือใส่ปูนขาวลงไปครับตักน้ำใส่น้อยหนึ่งที่นี่ก็ถูๆเลยแล้วขาบสีดำๆจะไม่มีกินก็จะก่อยๆลุดออกไปครับพอมันลุดแล้วก็เอาหน้ามาล่างปูนขาวออกครับล่างเต้าฟองมดกับถั่วเสร็จแล้วครับเขาก็จะได้30กรีบขาวๆใสๆจี้เลยครับวันนี้เขาจะมาแยกแกงอ่อมนะครับใส่เกลือสะไคร้ใบมะกิ่วลงไปในน้ำต้มครับแล้วก็มาซอยเนื้อให้เป็นตีนจี้ครับรวมถึงผักคีริ้วตัวจากนั้นเก่า30กรีบไปลวกกับน้ำฮ้อนสักกำหนึ่งน้ำติดใส่สะไคร้กับใบมะกิ่วเมื่อกี้นะครับพอซุกแล้วก็มาพักให้มันเย็นหรือจะแช่น้ำไว้ก็ได้ครับระวังนี่ก็ซอยขาซอยขมิ้นให้พร้อมครับแล้วเก่า30กรีบมาซอยได้เลยเสร็จแล้วก็มาตำเครื่องครับใส่เกลือขมิ้นหอมเตี้ยมพริกแห้งตะไคร้ซอยหอมแดงแล้วก็ตำรวมกันเลยตำเต้าเรียกเลยไปขั้นตำกับใส่เครื่องปั้นได้ครับพอมันเรียกแล้วก็ใส่เม็ดผักป้อมลงไปครับเส เสร็จแล้วก็จิ้มตะกั่วกับพริกแกงใส่จิ้มลงไปก่อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับที่นี่ก็คั่วมันหอมเลยแล้วก็ใส่สะใบนางลงไปแต่ถ้าไผ่กวนเหนียวก็ใส่ไว้ตอนไก่สุกก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำล้างคกแล้วก็เติมน้ำมาได้ลงไปสักครึ่งหม้อรอต้นน้ำมันเดือดบดๆก็ให้ใส่ขี้เพี้ยอ่อนลงไปเลยครับเอามีดแตงหูเลยจะเอาขมหน้าขมน้อยแล้วแต่ความชอบเนี่ยแล้วก็ใส่เลือดลงไปน้ำจะได้ข้นๆครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหมูลงไปน้ำเดือดกำลังเหมาะเลยแล้วก็ใส่หางปลาป้อมขาอ่อนซอยสะไคร้ตัดเป็นตอนๆครับอมเล่าแหมสักครึ่งชั่วโมงและก็ไม่ได้ลืมเติมน้ำเนี่ยระหว่างนี้เขาก็มาย่างย้ำต่อเครื่องย้ำก็มีหอมแดงสะไคร้พริกขี้หนูใบมะกรูดหอมเตี้ยมเครื่องปรุงก็มีเกลือผงนัวพริกป่นที่นี่ก็กลนๆเลยครับและกระบีบมะนาวใส่ตามความชอบเลยเนี่ยยิ่งนักยิ่งล้ำครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วย้ำสะใบนางครับอาจจะใส่ข้าวคั่วครับหอมดวนด้วยก็ยิ่งเหมาะเลยเนี่ยตอนนี้แกงอมเขาก็ได้สีละใส่ข้าวฟอมลงไปก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟเลยครับสูตรนี้ก็จะเข้มข้นหน่อยเนี่ยหน้าตาเป็นจะได้พอกเหมาะก็ครับอันนี้ย้ำสะใบนางครับอย่างเหมาะพร้อมแล้วก็ยกเสิร์ฟเลยครับไผ่ย่ากับต้อยมาเนี่ยมาจิ้มย้ำสะใบนางก่อนเวลาเคี่ยวมันจะก้อนๆกับยางข้นใส่น้ำเพี้ยลงไปตัวก็จะรู้สึกขมหวานตัดกินได้อย่างดีเลยขมๆจะมีประโยชน์นะครับมีสารอาหารตัวคือวิตามินเอนไซม์และกับแบคทีเรียชนิดดีที่ช่วยย่อยระบบอาหารและสารแมกนีเซียมจะช่วยขับลมเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ต้องปรุงสุกกุ้งข้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคกับพยาธิด้วยครับจะได้กลับบ้านกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ
1: เมนูห้องกําปืนคมเมืองมีหลากหลายใครเอาไปย่างกับยังกินกันจะได้ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้าเน
2: า
1: ะจะได้เอาไปอะแดปกับเมนูแต่ละบ้านตุ๋ยนะเจ้าม
2: ีหลากหลายแต่แต่เลยนะเจ้าสำหรับของกินคนเมืองเนาะ
1: ถูกแล้วเจ้าอ่ะไปพอกันปลาไปขึ้นดอยปลาไปสัมผัสธรรมชาติกันพ้องช่วงหน้าฝนกลิ่นซีซั่นจะอีคุณผู้ชมเจ้าอากาศกำลังดีเลยจะปลาไปเตียวขึ้นดอยคุณผู้ชมเปิ้ลบอกว่าเป็นดอยลังกาน้อยอีหรอเออมันเคยได้ไปกำเตื่อมันเคยได้ยินตัวคุณผู้ชมบรรยากาศจะขึ้นมอกใดลองไปพอกันได้รายการเลยเจ้า
4: เดินป่าดอยลังกาน้อยลุยปักหมุดวัดแม่ตอนเอารถจอดที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินไปเดินผ่านทางในชุมชนและนี่คือจุดเริ่มต้นสู่ดอยลังกาน้อยลุยแค่เริ่มต้นก็แวะถ่ายรูปตลอดทางกูจะถึงกี่โมงเริ่มเดินตอน8โมงอากาศกำลังดีแถมมีหมอกในตอนเช้าขาขึ้น4โลทางเดินอย่างชันสภาพนั้นไม่ต้องถามฟิตมาหน่อยก็ดีนะครับดอกเปราะภูเหลืองช่วงนี้เริ่มบานแนะนำทุกท่านแวะถ่ายรูปตรงจุดนี้ก่อนทางขึ้นก่อนถึงยอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทั้งปีนทั้งป่ายบอกได้เลยว่าอย่างเหนื่อยแต่วิวข้างบนรับรองว่าโคตรสวยครับถึงแล้วยอดดอยลังกาน้อยเหนื่อยนิดหน่อยกินข้าวอร่อยแน่นอนข้าวห่อใบตองต้องซื้อมาลองทานที่นี่ฟิวอย่างดีรสดีอย่างเยอะเชียบทางขึ้น4โลทางลงอีก6โลลุยระหว่างทางลงคุณจะพบลำธารอีกเป็น10สิ้นสุดทางดินถึงอย่างคอนกรีตขนอย่างผมนั่งรถกลับคนละ20ครับ
5: เดี๋ยวป
4: อลังกาน้อยอยากให้ทุกคนต้องมาลองใครมาลองแล้วคอมเมนต์ป้ายยาด้านล่างนี้เลย
5: เดี๋ยวปอ
1: บรรยากาศดีขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมนอกในการเดินเทรลหรือว่าจะไปเดินป่าอีกก็ต้องเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลเส้นทางให้ดีกันก่อนจะไปตุ๋ยนะจ้า
2: แม่นเจ้าขออย่างเดียวต้องมีกู้ไปเนอะ
1: ถูกต้องห้ามไปคนเดียว
2: ถ้าไปคนเดียวอันตรายนะเจ้าต้องมีกู้ไปต
1: รง
2: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าปากันไปพอความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวปาหยันไปบอกเพื่อนบอกว่าคนเฮาจะอู้ความจริงภายใน3วินาทีนะแต่ก่อน
1: อันนี้เป็นกันว่าสกิลกันเลยอีกอ
2: ่
1: ะอ๋ออ่ะไปพอเจ้า
2: เจ้า
6: คนเฮามักอู้ความจริงใน3วิแรกโอ้ให้เอาเมียใหม่ก่อน
7: เอาเห็มแล้วมาล่อถามกันอย่างอี้เห็มแล้วตัวก็ฮู้ว่าเปิ้นน่ะฮักตัวเข้าใจก่อถึงแม้ว่าตัวจะหน้าเหมือนจักกิมแต่เปิ้นก็ฮักตัวจากภายในบ่ใช่ภายนอกเข้าใจก่อเออโอ้ตัวถ้าเปิ้นปล่อยตัวไปอ่ะใครจะไปเอาตัวตัวก็ย่องอยู่กู้กับเปิ้นแม่นก็เปิ้นเนี่ยกู้กับตัวไงแม่นครับ
6: โอ้ให้เอาเมียน้อยก่อน
7: เอามายี่หยังเอามายี่หยังฟังคือมันสุดคือมันเสี่ยงก่อนไม่ใช่อย่างง้างเอาง้างเอาอย่างเดียวโอ้ตายกะเอี้ยเอามายี่หยังเมียน้อยอ่ะแม่นก็เอานักๆกะเอานักหมายถึงเอาใจตัวนักๆกะแม่นก็โอ้สภาพอย่างเงี้ยปากเน่าปากหนอนปากขั้วปากอย่างเงี้ยแซมแบมแบมแบมแบมอย่างเงี้ยครับผัวอย่างเงี้ยมันซ่อหาไหนมาได้แล้วตัวหาผัวถึงเจ้าตอนแรงอย่างเงี้ยมันซ่อหาไหนถึงมาหมีแล้วตัวนี่เกิดมากู้กับเปิ้นตัวนี่จะเป็นไม้เท้ายอดทองกระบองยอดบ่เขือเลย
6: แล้วคิดใครเอาบอกคุณก
7: ็เอาม
1: ันต้องเจอดีซะอีกเนาะเนี่ยเป็นการวาดความไวความจริงเนาะใน3วินาทีคุณผู้ชมลองเอาไปใช้กันได้นะเจ้าแต่ว่าก่อนเอาไปใช้ก่อนระวังตัวกันไว้

0: นั่น
1: เจ้าตังที่ดีเนี่ยนะป้าตึงว่าจะตอบจะอันอย่างเนี่ยต้องมีสติก่อน
0: ถูกต้อง
1: กึดก่อนตอบเนี่ยแหละเจ้าถ้าตอบไปเลยก็ไม่ได้
0: อยากจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเจ้าคุณผู้ชมช่วงต่อไปเจ้าไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก่อคนเมืองแต่ก่อวันนี้ขอเสนอคำว่า
1: สาวจีจ้า
0: สาวจีแปลว่าสาวแรกรุ่นสาวน้อยสาวกำลังเติบโตสาวบรรสะพรั่งน
1: ี่
0: เน
1: า
0: ะได้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ก็เป็นคำเมืองเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันเจ้
1: า
0: เสียดายขนาดเจ้าคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเจ้าเดี๋ยวปิ๊กมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้าคุณผู้ชมแต่สำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าอาราตัยแชร์ต่อนะเจ้าต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะเจ้าจบดีมีความสุขกันผู้ท่านผู้คนเนาะแล้วเราจะมาปะกันใหม่เนาะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร
0: ์
1: ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเจ้า
0: สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ขอให้ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากขบวนการเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของขบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงวันนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

0: เพื่อกดลิงก์จะลดค่าไฟบ้าน
1: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
2: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจ่ายพอฮึ
4: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือ

ื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรายการ NBT Today วันนี้พาทุกคนมากันที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาคมผู้สูงอายุหล่มเก่าสมาคมแห่งนี้เขาทำให้ผู้สูงวัยในพื้นที่สุขภาพดีและมีความสุขเคล็ดลับของเขาจะมีอะไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะชวนคุณผู้ชมทุกคนคะมาทำความรู้จักกับสมาคมผู้สูงอายุลมเก่ากันนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงแรกของรายการนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณแม่ทิพย์นายกสมาคมผู้สูงอายุลมเก่าสวัสดีค่ะแม่ทิพย
1: ์ค่ะ
0: จริงๆต้องเรียกพี่แต่ขออนุญาตเรียกคุณแม่วันน
1: ี้เรียกแม่ดีกว่าน
0: ะคะก่อนอื่นเลยค่ะแม่ทิพย์ค่ะแม่ทิพย์เล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าสมาคมผู้สูงอายุลมเก่าของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะแม่ทิพย์
1: ค่ะคือตอนแรกนะคะการก่อตั้งของเรานะคะคือได้รับความร่วมมือจากข้าราชการบำนาญ นะคะแล้วก็ประชาชนแล้วก็ในรัฐงานรัฐและภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้มีชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุของเราในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก่อตั้งมาประมาณกี่ปีแล้วคะแม่ทิพย
1: ์สมาคมเราก่อตั้งมาประมาณ2ปีแต่ว่าเราเพิ่งเปลี่ยนจากสมาคมนะคะมาเพิ่งได้ประมาณเดือนที่แล้ว
0: ค่ะแล้วการทำงานของเรานะคะกลุ่มผู้สูงอายุของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะว่ามี2กลุ่มด้วยกันนะคะทำงานเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง
1: คือของชมรมเราจะมี2ชมรมใช่ไหมเชื่อมโยงกันคือชมรมอังกะลุงก็จะวิธีการคือเราจะนำสมาชิกภายในชุมชนภายในหมู่บ้านของเราที่มีความพร้อมแล้วก็มีเราจะมีกิจกรรมที่ดีๆที่จะป้อนให้ทั้งสองชมรมค่ะส่วนชมรมฝึกสมองนะคะก็จะเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่านะคะ ที่เรามาเปิดเครือข่ายที่นี่นะคะก็ทำให้สองชมรมเราได้มีความรักความสามัคคีมีความผูกพันกันแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ
0: สิ่งสำคัญ
1: นี้ค่ะ
0: ใช่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่อำเภอลมเก่าของเรานั่นเอง
1: คือเราจะมีคือเราจะมีชมรมผู้สูงอายุหรือชมรมสมาคมผู้สูงอายุล่ะค่ะเราจะมีการครบทุกมิติเลยค่ะคือมิติด้านเศรษฐกิจนะคะด้านสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมด้านสุขลักษณะของเราค่ะ
0: คือการยังไงบ้าง
1: คือเสร็จด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าซึ่งกลุ่มทอผ้าของเรานะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็จะมีอาหารแปรรูปค่ะอาหารแปรรูปก็จะมีพวกมะขามพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจัดจำหน่ายแล้วในที่นี้ค่ะคือรองอุปนายกของเราก็เป็นมีโรงงานแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงอาหารแปรรูปคือมะขามแปรรูปค่ะค่ะ
0: ทั้ง5มิติ
1: ค่ะ
0: ครบจบในกลุ่มของเราเลย
1: ครบค่ะครบหมดค่ะ
0: แล้วก็จากการดำเนินงานนะคะจากการทำกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยแล้วก็ทำให้ผู้สูงวัยในพื้นที่ของเราเนี่ยได้เห็นคุณค่าในตัวเองยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะคือเราก็จะชักชวนให้มาเล่นให้ทำกิจกรรม กิจกรรมของเราแล้วก็ร่วมงานต่างๆเช่นชมรมอังกะลุงของเราก็จะไปร่วมออกงานพิธีมงคล แล้วก็งานศพงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปตามนั้นอย่างพิธีที่ผ่านมาวันอัฐิมีบูชาที่วัดทุ่งธงชัยเราก็นําอังกะลุงของเราไปร่วมแสดงค่ะ
0: ค่ะแล้วกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราดึงเอาศักยภาพของผู้สูงวัยแต่ละคนเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินการในกลุ่มของเรายังไงบ้างคะพี่ทิพย
1: ์กิจกรรมต่างๆนะคะเราก็เห็นความสามารถของแต่ละท่านอย่างในที่เนี้ยก็มีครูฝึกนะคะ
0: คือ
1: ความสามารถของครูฝึกท่านก็เป็นหน้ามีหน้าที่ฝึกสอนอย่างเดียวแล้วความสามารถของสมาชิกอังกะลุงเราก็สุดยอดเพราะที่มานะคะดูหน้าตาสิคะใครจะบอกว่าอัพ60ขึ้นคะ
0: ไม่เชื่อเลยเพราะว่ายังสาวยังสวยยังหล่อทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเราก็จะมีสตาฟที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนี้เขาเรียกสตาฟนะคะคือจะเป็นผู้ฝึกสอนก็จะมีคุณครูที่ให้การฝึกสอนแล้วก็จะมีสมาชิกในนี้ที่เป็นผู้นำด้วยค่ะ
0: นะคะแล้วกิจกรรมของกลุ่มเราเนี่ยค่ะสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรายังไงบ้างมันส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ก็ทำให้ผู้สูงอายุเรามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความพึงพอใจในตัวเองที่จะอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอายุนะคะคือเราคำนึงถึงว่าทุกวันนี้เราจะทำอะไรทำอะไรให้ได้ให้ทำแล้วเรามีความสุขค่ะ
0: แล้วกลุ่มของแม่ทิพย์นะคะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะดึงผู้สูงอายุออกจากบ้านให้มาติดสังคมปกติเนี่ยติดบ้านติดลูกติดหลานบางคนเนี่ยอาจจะถึงป่วยติดเตียงเลยเราทำยังไงให้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราเนี่ยมาติดสังคมแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้
1: คือเราจะมีกิจกรรมให้ทำค่ะมาร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมทางศาสนานะคะกิจกรรมอย่างที่ผู้สูงอายุอย่างฝึกสมองอย่าง ังกลุงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกสมองไปในตัวคือจะทำให้ในเกี่ยวกับชะลอความเสื่อมของสมองไปด้วยค่ะจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่จะได้เห็นครั้งต่อไปนี้นะคะแล้วก็ชมรมอังกลุงนี่ไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายๆนะคะต้องฝีมือทั้งนั้นคือทุกท่านต้องมีโน้ตมีอะไรของท่านที่จะมาเล่นอังกลุงให้เราแล้วเพลงส่วนมากตอนนี้เล่นได้ประมาณ 40-50 เพลงแล้วนะคะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
1: อันนี้คือเราเลือกมาเนื่องด้วยจำกัดเวลาแค่ให้เราแค่3นาทีหรือ4นาทีที่น้องอ้อมมานะคะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะเรียกได้ว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้เห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยทำแล้วมีความสุขนะทำแล้วเป็นประโยชน์กับสุขภาพของผู้สูงอายุน
1: ะ
0: เมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็อยากมีส่วนร่วมก็เลยเป็นแนวทางที่สามารถดึงผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราได
1: ้
0: น
1: ะคะ
0: จากวันแรกจนถึงวันนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่คะ
1: มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
0: ่ะ
1: ตอนนี้ของอย่างสมาคมผู้สูงอายุของเราก็ตอนนี้สมาชิกประมาณ700กว่าคนแต่เราก็รับเพิ่มเรื่อยๆเราจะรับตั้งแต่ประมาณอายุ55เพื่อเตรียมความพร้อมไปในใบสวของเรานะคะ
0: สวที่แปลว่าสวย
1: สูงวัยแต่ตอนนี้ดิบคิดว่าถ้าสวคือมันจะโบราณหรือเราจะแก่ไปแต่เราใช้คำว่าชวผู้เชี่ยวชาญชีวิตค่ะ
0: โอ้โหชวผู้เชี่ยวชาญชีวิตขอคำจำกัดความของผู้เชี่ยวชาญชีวิตเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: คือทุกท่านที่มาเนี่ยค่ะคือมีประสบการณ์ชีวิตสูงมากแต่ละท่านประกอบอาชีพและก็ประสบผลสำเร็จทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วกลุ่มของแม่ทิพย์เนี่ยขอเคล็ดลับได้ไหมดึงเอาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญที่เขาใช้ชีวิตมาก่อนเราเนี่ยดึงเขาออกมายังไงบางคนอาจจะขี้อายไม่กล้ามาร่วมกิจกรรมมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะบอกกล่าวเพื่อนให้มันเกิดประโยชน์ในกลุ่มได้ยังไงเราดึงศักยภาพเขาออกมายังไง
1: ก็เริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นกิจกรรมทางศาสนานะคะทางศาสนาเราสูงวัยอยู่แล้วใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็พร้อมที่จะออกมาทำกิจกรรมตรงนี
0: ้เราชอบศาสนาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาศาสนามาเป็นตัวนำเลย
1: ใช่ค่ะตัวนำแล้วทุกท่านจะไม่เคอะเขินเพราะว่าศาสนาใครๆก็ทำได้ใครๆนับถือได้เพราะเรานับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว
0: นะคะแล้วกลุ่มผู้สูงวัยนะคะกลุ่มที่เราใช้ชีวิตมานานแล้วนะคะปัญหาสิ่งที่เราเจอแล้วเรามาร่วมแก้ไขกันยังไงบ้างอาจจะเป็นด้านสุขภาพเรามีวิธีการดูแลกันยังไงบ้างหรือว่าจะเป็นด้านความจำอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการดูแลคนในกลุ่มของเรายังไงบ้าง
1: คือพูดถึงด้านความจำนะคะแล้วก็มีศูนย์ฝึกสมองให้นะคะก็ศูนย์ฝึกสมองเนี่ยจะช่วยในระบบความจำตลอดแต่ด้านอังกลุงทั้งความจำทั้งความสามารถพิเศษค่ะที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะคะใช้ความสามารถพิเศษล้วนๆเลยค่ะ
0: แล้วในอนาคตจะมีการต่อยอดความสามารถของกลุ่มเราไปในทิศทางใดบ้างคะจะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาในกลุ่มของเรายังไงบ้าง
1: ค่ะก็ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมการอยู่แล้วเราก็ถามสมาชิกว่าสมาชิกเราพร้อมที่จะรับแต่นวัตกรรมใหม่ๆของเราไหม
0: uh-huh.
1: ถ้าพร้อมเสร็จปุ๊บเราก็ยินดีที่จะนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเพื่อการเป็นการต่อยอดไปในอนาคตค่ะ
0: นะคะฝากถึงผู้สูงวัยที่เขาชมรายการของเราอยู่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกลุ่มของแม่ทิพย์เชิญค่ะ
1: ค่ะก็ฝากผู้สูงอายุหรือผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตนะคะเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของเราแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวเลขนะคะ70 80ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วก็คือกิจกรรมตรงนี้คือทุกคนมาด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆแล้วเขาเห็นภาพพจน์อย่างวันนี้ค่ะต้องขอบคุณน้องอ้อมมากเลยนะ
0: ยินดีค่ะ
1: ได้รู้ว่าจะถ่ายทําทีวีหรือว่าจะอะไรเตรียมพร้อมตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะน้องอ้อมตั้งแต่น้องอ้อมบอกแล้วค่ะค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไง
1: คือทุกท่านพร้อมมากค่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: แล้วก็ทางสมาคมนายกสมาคมก็พร้อมที่ยินดีและซัพพอร์ตของทั้งชมรมเพื่อจะเป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุด้านระดับประเทศค
0: ่ะและก็มาถึงที่นี่วันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับนี่เลยสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะอังกลุงซึ่งเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของสมาคมของเราเหลือเกินวันนี้นะคะแม่ๆทุกคนจะมาโชว์ฝีมือในรายการของเรานะคะว่าอังกลุงที่บรรเลงจากฝีมือของแม่ๆพ่อๆทุกคนนะคะฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงความไพเราะจะเป็นยังไงบ้างและผู้สูงอายุทุกคนจะมีความสุขกับกิจกรรมนี้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสามารถความสนุกสนานของกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่ากันต่อเลยค่ะ

0: หลังจากเกษียณนะคะเป็นข้าราชการบำนาญครูนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำอะไรที่เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะก็นำความรู้ความสามารถในด้านดนตรีนาฏศิลป์ประสบการณ์ตรงโน้นมาใช้นะครับโดยการเป็นครูโรงเรียนครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มาเป็นครูสอนดนตรีนาฏศิลป์นะคะให้กับชมรมผู้สูงอายุทั้งศูนย์ฝึกสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหนุ่มเก่าแล้วก็สอนที่ชมรมอังกะลุงผู้สูงอายุไทยลมนะคะคือสูตรสอน2แห่งนะคะสอนด้วยกันนะคะเพราะว่าอังกะลุงนั้นจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขนะคะเห็นว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจร่างกายผู้สูงอายุจะมีความสุขคือเขาจะได้ร้องเพลงร้องโน้ตเพลงนะคะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแล้วบริหารสมองร้องโน้ตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขามีความสุขมากนะคะแล้วก็ในด้านจิตใจนะคะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจะชอบใจนะคะดีใจนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้นะคะตกมือเขาไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเสร็จแล้วพอมาร่วมกิจกรรมตรงนี้เขาจะทำได้ทั้งหมดทั้งร้องนะคะอย่างมีคำกล่าวที่ว่าการร้องเพลงทำให้อายุยืนยาวนะคะการฟังและการร้องการทำกิจกรรมทำให้อายุยืนยาวกว่านะคะอันนี้เราก็ใช้กลยุทธ์ตรงนี้นะคะทุกคนก็ชอบอกชอบใจนะคะโดยเฉพาะอังกะลุงนะคะซึ่งเป็นเครื่องตีนะคะซึ่งหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้นำเข้ามาเมื่อปี2451นะคะจากอินโดนีเซียชวานะคะแล้วก็อังกะลุงเนี่ยก็จะสอนเน้นให้ทุกคนมีความสามัคคีนะคะรักใคร่กลมเกลียวนะคะแล้วก็คือทุกคนอังกะลุงเนี่ยเราจะเล่นคนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องเล่นเป็นหมู่เป็นคณะนะคะก็คือแต่ละคนจะต้องรู้วินัยรู้หน้าที่ของตัวเองว่าถ้าไม่ถึงคีย์ของตัวเองที่จะเล่นก็ต้องหยุดนะคะเราก็จะเล่นตรงที่ว่าโน้ตของเรานะคะคือทุกคนต้องมีวินัยตรงนี้นะคะเคารพวินัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอังกะลุงเนี่ยจะสอนให้ทุกคนมีวินัยดีที่สุดนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าแต่ละคนก็เข้าใจนะคะก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: มีความสุขมากค่ะได้มีเพื่อนได้ออกกำลังได้พัฒนาสมองชะลอการสมองเสื่อมมาค่ะออกมาเด้อมูเฮาวะออกมามาหามูหาพวกเด้อบ้านเฮาเนี่ยสนุกสนานอยู่ดีเด้อสมองดีที่บ้านตาลเด้อ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับฝีไม้ลายมืออังกะลุงนะคะของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะสนุกสนานและก็มีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะแม่ทิพย์ได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะถึง1กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสมาคมผู้สูงวัยหล่มเก่านะคะนั่นคือกิจกรรมศูนย์ฝึกสมองนั่นเองนะคะหลายคนอยากรู้นะคะว่าสมองของเราสามารถฝึกได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ศูนย์ฝึกสมองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้านคางออมแล้วค่ะนั่นคือพี่แต้งค่ะสวัสดีค่ะพี่แต้ง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะเรียกแม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่แต้งค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่ากิจกรรมศูนย์ฝึกสมองของเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่แต้ง
1: จากการที่มีนักศึกษาแพทย์นะคะมาสำรวจแล้วก็พบว่าผู้สูงวัยของชุมชนเราและชุมชนใกล้เคียงเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมก็เกิดการประสานจากศูนย์ฝึกสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชว่าชุมชนพอที่จะทำได้ไหมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานทั้งผู้ฝึกและก็ทั้งตัวสตาฟนะคะก็ใช้คนในพื้นที่หมดเลยซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการบำนาญแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนของคุณพรทิพย์ด้วยนะคะ
0: ค่ะนะคะแล้วสตาฟของเรามีใครบ้างคะพี่แต้ง
1: มีพี่น้ำค้างค่ะพี่ติ๋มพี่ชุมแล้วก็พี่สั้นค่ะ
0: ค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับศูนย์ฝึกของเรายังไงบ้างคะหน้าที่หลักของเขาคืออะไร
1: หน้าที่หลักเราก็จะแบ่งกันเช่นยืดเหยียดกิจกรรมมือเพลงเกมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งกันไปว่าแต่ละท่านรับผิดชอบในเรื่องอะไรแล้วก็ในแต่ละรอบที่เราทำก็แบ่งหน้าที่ไปตามนั้นนะคะอย่างพี่ติ๋มรับเรื่องออกกำลังกายยืดเหยียดก็จะนำกิจกรรมตรงนั้นมาเป็นฤาษีดัดตนเป็นมณีเวทอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ดีอย่างพี่ชุมก็เรื่องการขับร้องหรือเรื่องเกมพาทำเกมง่ายๆให้ผู้สูงวัยได้ใช้มือนะประสานกับสมอง
0: แล้วตอนนี้ด้านหลังของเราเนี่ยผู้สูงอายุเขากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่คะ
1: กิจกรรมมือค่ะซึ่งเขาบอกว่าทุกการกระดิกนิ้วของมือก็คือการที่สมองเราสั่งได้เราสามารถทำได้
0: มือสามารถฝึกสมองของเราได้
1: ใช่ค่ะทุกการกระดิกนิ้วของแสดงว่าสมองเรายังสั่งงานได้อยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่เหมือนว่าให้ใช้ข้างที่ไม่ถนัดเช่นถนัดซ้ายก็ให้ใช้ข้างขวาค่ะแล้วก็สลับกันเช่นเราบอกซ้ายให้ยกขวาบอกขวาให้ยกซ้ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้สมองเนี่ยเหมือนกลับไปกลับมาเขาบอกว่าการฝึกสมองที่ดีก็คือทำสิ่งที่ไม่ถนัด
0: ต้องฝึกฝนเขา
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่กิจกรรมมือหรือการที่เราให้เขาตบมืออย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยค่ะก็จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะสามารถสั่งสมองตัวเองได
0: ้ค่ะแล้วถ้าผู้สูงวัยที่ชมรายการของเราอยู่นะคะอยากทำบ้างเขาสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมพี่แต้ง
1: ได้เลยค่ะ
0: ทำยังไง
1: เพราะว่าการฝึกสมองโดยที่มันไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็คือมือนี่แหละค่ะตั้งแต่หงิกหยุมกำแบหรือจีบแอลหรือนี้ก็ได้ค่ะ3นิ้วสลับนี่ก็คือสมองเราสั่งได
0: ้เป็นการฝึกสมองแล้วแค่นี้เอง
1: ค่ะหรืออย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตรงข้ามกันแล้วก็เปลี่ยนเห็นไหมคะว่าเราสั่งสมองได้สมองเราสั่งได้ว่าให้เราทำ
0: ค่ะ
1: ในกิจกรรมมือก็จะเน้นประมาณนี้แหละค่ะ
0: แล้วต่อวันต้องทำกี่ชั่วโมงทำมากขนาดไหน
1: ถ้าจะให้ดีจริงๆคุณหมอบอกว่าต้องเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถึงจะได้ผลทีนี้เราก็เน้นว่าแม่ๆที่ทำกับเราอ่ะสามารถนำไปเวลาดูทีวีค่ะสามารถก็นั่งทำไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร
0: ค่ะ
1: หรืออยากใช้ก็อาจจะใช้ของหลานๆก็ได้ค่ะ
0: ของเล่นลูกบอลแล้ว
1: ค่ะลูกบอลค่ะก็โยนสลับกันหรือก็ได้หมดเลย
0: ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลย
1: ใช่
0: ส
1: ิ่
0: งที่มีอยู่ในบ้าน
1: สิ่งที่มีอยู่ในบ้านใช้ได้หมด
0: ถึงแม้ไม่มีก็ใช้มือของเราได้
1: ใช่ค่ะอย่างเราเคยใช้ข้างขวาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ข้างซ้ายในการเช่นเราตักน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้างที่ไม่ถนัด
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้าเราทำได้ก็แสดงว่าสมองยังดีอยู่
0: นะคะแล้วกิจกรรมของเราตรงนี้ค่ะทำมาประมาณกี่ปีแล้วแล้วก็ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไงบ้างฟีดแบ็กผลตอบรับมาเป็นยังไงบ้าง
1: เราทำตั้งแต่ปี67นะคะได้งบประมาณจากม.พะเยามาทำวิจัยโดยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการฝึกสมองได้มา150,000แล้วก็ตอนนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะโดยเทศบาลให้งบมาสนับสนุนแต่ด้วยความที่งบมันน้อยเราก็เลยทำแค่เดือนละ2ครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่ก็จาก ที่เคยเคลื่อนไหวไม่ได้หรือว่าจําช้าหรือจากที่เราเคยพาทํากิจกรรมมือแล้วทําช้าเค้าก็จะทําได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแบบสื่อสารหรือเคลื่อนไหวอย่างคุณณภิรินทร์เนี่ยค่ะคุณณภิรินทร์นี่อยู่ติดบ้านจนกระทั่งมาศูนย์ฝึกสมองที่นี่แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลท่านก็สามารถลําวงหรือทํากิจกรรมพร้อมคนอื่นได้เลยดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราที่อายุเยอะสุดประมาณอายุเท่าไหร่คะ
1: คุณตาเลยค่ะ92คุณตา
0: 92
1: ค่ะ92
0: แต่ดูไม่เหมือน92เลย
1: คุณตาลายค่ะ92
0: คุณตายังแข็งแรงอยู่มากๆเลย
1: ค่ะคุณตามาทุกรอบขับจักรยานมาเองด้วยค่ะ
0: นะคะแล้วคุณตาเนี่ยคือเขาเห็นกลุ่มของเราได้ยังไงคือเราไปชวนคุณตาเข้ากลุ่มหรือคุณตาเนี่ยเขามาขอเข้ากลุ่มเราเอง
1: จากที่มีเราฝึกแรกๆนะคะก็มีอสมเราก็ให้อสมไปซึ่งเป็นในลูกทีมของเราค่ะไปชวนคุณตาแล้วก็พาคุณตามาก่อนหลังจากนั้นคุณตาก็มาเองนะคะทุกรอบ
0: ค่ะดีจังแล้วเสียงตอบรับจากลูกๆหลานๆคนในครอบครัวเมื่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยได้มาทํากิจกรรมในกลุ่มของเราเสียงตอบรับจากคนในครอบครัวเสียงตอบรับจากคนในชุมชนเป็นยังไงบ้าง
1: บอกว่าต้องมีต่อไปเพราะว่าการที่ผู้สูงวัยดูแลตัวเองได้สุขภาพดีเป็นการลดภาระการดูแลใช่มั้ยคะสามารถดูแลตัวเองได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ตามปกติก็คือไม่ให้เราหยุด
0: ใช่นะคะเขาบอกว่าเขามีคําพูดอยู่คํานึงว่าการที่เราจะมีความสุขได้เราต้องเริ่มต้นจากการที่เราสุขภาพดีก่อนอันนี้จริง
1: ใช่ค่ะเราต้องสุขภาพดีก่อนดูแลตัวเองเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: หมั่นขยับร่างกายแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วการที่กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมีความสุขก็เพราะว่า

0: หนึ่งได้พูดคุยใช่ไหมคะสองได้มีกิจกรรมในคนในวัยเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนคนในวัยเดียวกันแล้วเราก็เข้าใจกันซึ่งอันเวลาเราไปคุยกับลูกหลานเขาพูดเรื่องอะไรเทคโนโลยีเลยเราไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสื่อสารกันได้คุยกันได้มีเรื่องเมามอยในแต่ละรอบที่เราเจอกันก็เป็นความสุขของผู้สูงวัยในอำเภอหลุมเก่าเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะเราไม่ได้มีจุดนี้จุดเดียวมีจุดที่โรงพยาบาลก็มีนะคะ
1: จุด
0: มีโรงเรียนสร้างสุขมีศูนย์อังกะลุงเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมของผู้สูงวัยคนในวัยเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ที่เราจอยกิจกรรมกัน
1: แล้วแต่ละจุดเราทํางานเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง
0: ก็เชื่อมโยงโดยสมาคมผู้สูงอายุนี่แหละค่ะโดยอย่างเรามาเป็นสตาฟอย่างเงี้ยเราก็ไปทําให้จุดอื่นด้วยอย่างเช่นถ้ามีทางอบต.ประสานมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็แท็กทีมไปทําให้นะคะไปเอาศูนย์ฝึกสมองในการลงไป
1: ค่ะแล้วในฐานะที่พี่แต้งนะคะเป็นสตาฟของสมาคมผู้สูงวัยนะคะมานานแล้วนะคะพี่แต้งมีเคล็ดลับอะไรที่จะฝากถึงผู้สูงอายุที่ชมรายการของเราอยู่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรจะฝากถึงคนในครอบครัวให้เขามีวิธีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้มีความสุขอย่างไรเชิญค่ะ
0: ในมุมของตัวเองเนาะการที่เรามีคนหลายวัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันน่ะการเข้าใจซึ่งกันและกันหรือการที่เราสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะการที่ผู้สูงวัยดูแลตัวเองได้ก็คือลดภาระลูกหลานเข้าไปทํางานหรือว่าไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงอะไรเค้าก็ไม่ต้องห่วงแล้วเค้ารู้ว่าพ่อแม่แข็งแรงดูแลตัวเองได้เพราะในศูนย์ฝึกสมองเราไม่ได้ฝึกสมองอย่างเดียวเรายืดเหยียดเพื่อให้เค้ามีข้อเท้าที่แข็งแรงไม่ล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอสมเข้ามีส่วนร่วมว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถตามอสมได้เลย
1: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายอย่าติดบ้านเลยออกมาติดสังคมกันเถอะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอยากฝากถึงผู้สูงวัยทุกท่านนะคะว่าเรามีเพื่อนในวัยเดียวกันที่จะสามารถจอยความคิดหรือร่วมกันที่จะทำกิจกรรมเพื่อด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆได้นะคะให้ออกมาเถอะค่ะมาทํากิจกรรมด้วยกัน
1: ค่ะแล้ววันนี้ทราบว่ามีแพทย์แผนไทยมาร่วมกิจกรรมด้วยเค้ามาร่วมกิจกรรมอะไรกับเราคะพี่แต้ง
0: อ๋อแพทย์แผนไทยนี่จะมาเรื่องการยืดเหยียดแล้วก็ยาแผนไทยที่ใช้กับผู้สูงวัยนะคะมาร่วมทุกรอบเลยนะคะ
1: เค้าก็จะมาดูแลเรื่องสุขภาพให้ผู้สูงวัยนั่นเอง
0: โดยใช้ยาสมุนไพรไทย
1: เห็นไหมว่าสูงวัยอย่างเราก็สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยด้วยนะคะเป
0: ็
1: นการดูแลผู้สูงอายุแบบครบองค์รวมทุกมิติเลยสุขภาพร่างกายต้องควบคู่กันไปส
0: ุ
1: ขภาพแข็งแรงก็ต้องอยู่ในร่างกายที่ดีแล้วก็จิตใจที่ดีก็อยู่ในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่แต้งมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณสตาฟทุกคนค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานสูงวัยทุกคนนะคะวันนี้มีความสุขมากๆเลยที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับพี่ๆทุกคนที่นี่นะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้ค่ะสำหรับลูกๆหลานๆนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวค่ะอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นบุคคลที่มีคุณค่าหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจเติมความรักเข้าไปนะคะให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะอย่าติดบ้านเลยมาติดสังคมเพื่อให้เราได้มีความสุขไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาปากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับปากันเป็นประจำกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงข่าวดีจากสาวกระทรวงครับอาจจะเป็นทางด้านของคลิปผ่องที่เอามานำเสนอกันเดี๋ยววันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะไปปาคุณผู้ชมทำความรู้จักอะโวคาโดครับก็ภาคเหนือเขาก็จะเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดกันนักเหมือนกันเปิดมีการส่งเสริมการปลูกส่งเสริมการตลาดอันอย่างจะได้กันพองเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันครับเดือนนี้เดือนกันยายนคุณผู้ชมครับถามถึงวันสำคัญของเขาก็จะมีอยู่1วันครับที่เขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460หรือ109ปีตีผ่านมาครับนั่นก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยวันสำคัญอย่างอีครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการไปยังจังหวัดถึง76จังหวัดนะครับรวมไปถึงอำเภอ878อำเภอประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัด 7,842 ตีทั่วประเทศฮือประดับธงชาตินะครับณติดตั้งหน่วยงานพร้อมกับเจิญจวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาค

เรานี้นะครับ109ปีตีประเทศไทยได้มีวันพระราชองการจ้างแรงงานต่างด้าวครับตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนผู้ประกอบการครับสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องถูกต้องตามกฎหมายและบ่เป็นงานตีไปหลู่งานของคนไทยครับรัฐบาลนะครับตอนนี้แจ้งเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปฮืองดเว้นการจ้างงานหรือจ่ายบริการคนต่างด้าวตีบะมีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ตินะครับอนุญาตตามกฎหมายครับมีอะไรยังกันห้องก็คือมีงานหนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและขับรถครับเนื่องจากเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560ครับซึ่งหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีโทษตั้งแต่ตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวจำนวน1คนถ้าหากว่าผิดซ้ำแหมก็จะมีการจำคุกบ่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวตีจ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ย้ำนะครับว่าหนวดไทยบ่ได้ตัดผมบ่ได้เสริมสวยบ่ได้แล้วก็ขับขี่ยานพาหนะก็บ่ได้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับเปิ้นปรับนี่คือปรับต่อแรงงานต่างด้าว1คนเลยนะครับถ้าสมมติสถานประกอบการนั่นมีแรงงานต่างด้าว5คนก็เอา5คูณไปเลยครับก็จะบ่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลาติดกำหนดไว้ตัวเหมือนกันแรงงานต่างด้าวก็จะต้องส่งปิกประเทศต้นทางตัวอันนี้ก็ต้องประกาศฝากย้ำกันไว้ตัวครับถ้าหากว่าอยากได้แรงงานต่างด้าวมาเนี่ยการก็สามารถติดต่อที่สำนักงานจัดหางานทุกๆจังหวัดได้เลยนะครับเรื่องของครูไทยเป็นหนี้ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เลยดำเนินการครับช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูไทยที่มีประมาณ 1.14 ล้านบาทครับปะว่าบางคนถูกหักเงินเดือนเหลือใจในชีวิตประจำวันไปถึง 30% รัฐบาลก็เลยต้องเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบลดต้นทุนปรับโครงสร้างป้องกันหนี้ใหม่ครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บอกนะครับว่าบัดเดี๋ยวนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู116ตีมีสมาชิกกว่า 800,000 คนมีเงินกู้อย่างที่บอกนะครับว่า 1.14 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีการเฉลี่ยอยู่ที่ 5.60% และสูงสุดถึง 9% ครับโดยมีสหกรณ์15ตีก็ว่า 13% ตีกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7%ครับการแก้หนี้ครูมองว่าเป็นการลดดอกเบี้ยบ่ได้แต่ถ้าหากว่าต้นทุนในการหาเงินปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และก็ระยะเวลาชำระหนี้ยังบ่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็จะพลิกมาแหมรัฐบาลก็เลยต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูในแต่ละคนครับซึ่งก็สามารถสอบถามได้ในพื้นที่สหกรณ์ของท่านเพราะตอนนี้ก็ยังตีบอกแล้วครับว่าบางคนเงินเดือนออกมาแล้วนะครับรายได้บ่ถึง 30% ของที่มีอยู่มันก็อ่านบ่พอใช้จ่ายมันก็เลยยากคือครูเป็นหนี้ไปแฮมเรื่อยๆนะครับก็เปิ้นก็เลยเห็นใจก็เลยช่วยเหลือในส่วนนี้ไปต่อยเหมือนกันส่วนอาชีพอื่นๆก็สามารถสอบถามตั้งสหกรณ์ของแต่ละหน่วยงานได้เหมือนกันและครับเรื่องของการกู้เพื่อจะเอามาเฉลี่ยรวมแล้วก็อาจจะแบบปิดหนี้แต่อื่นแล้วก็เป็นนี่รายเดียวนะครับเผื่อจะได้แบบน้อยๆคือมีเงินปันผลมีอย่างช่วยเหลือกันไปก็ติดต่อได้สหกรณ์ของในแต่ละหน่วยงานเนาะเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าดูจากภาคเหนือเฮาก็จะมีฝนตกกันแถบตึงวันตัวเหมือนกันครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับภาพมือปรากฏการณ์เอลนีโยรุนแรงในปลายปีนี้นะครับขอความห่วงมืองดทำนาปลังครับรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกนะครับว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโยนะครับที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะยั่งฮือเกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนบัดเดียวนี้มีเพียงร้อยละ 60-70% ต่ออันครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกวสทนช
พื่อบริหารจัดการน้ำและขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภค

0: และของเฮือประชาชนทุกภาคส่วนห่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งปีนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้บางจังหวัดน้ำปลาไหลหลากฝนตกนักน้ำท่วมกันครับแต่ขณะเดียวกันปลายปีนี้เป็นต้นไปเขาจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นห้องว่าเอลนิโยแบบรุนแรงจนถึงต้นปีหน้าเลยครับเก็บน้ำไว้ตัวไว้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันแต่เรื่องของการทำนาปลังก็ต้องขึ้นไปโรงเรียนแล้วครับขณะเดียวกันเรียนไปก่อนแล้วก็ขึ้นคุณครูขึ้นเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดมาล่างของเล่นมาล่างของใจกุยางเพื่อจะให้เจือมันบ่ได้กระจายแล้วก็ติดต่อไปยังละอ่อนอื่นๆตัวเหมือนกันคือหน้าฝนมันมีหลายโรคเนาะแต่ละอ่อนน้อยต้องเฝ้าระวังแต่ๆสำหรับมือเท้าปากนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของไข้เลือดออกตัวเหมือนกันก็ต้องพอก้อยกันตัวครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพอความหู้จักของอะโวคาโดเปลี่ยนพื้นตีสูงเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเปิ้นมีสายพันธุ์อย่างพองและส่งเสริมกันจะได้กันพองเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ติดก่อนๆไกลปลาคุณผู้ชมไปพอต้นบอก
4: นั่นแหละครับ
5: ตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะ
4: ครับผม
5: แฮชก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
4: เรียกว่าครบวงจรใช่ไหม
5: ครับ
6: คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นโล
7: หมื่นโล
6: ครับ
8: ตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
9: โอ้ตลาดนัดชาวน้อยเนี่ยของเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นผักมีผลไม้ทุกอย่างดูน่ากินเต็มไปหมดเลยว่าแต่เราจะไปหาอะไรกินก่อนดีนะอ่ะเจอแล้วไปอะโวคาโดก่อนดีกว่าว่าแต่อะโวคาโด
10: แต่พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงครับผม
9: แล้วนี่มันเป็นอะโวคาโดที่มันต้องมีเรื่อง
10: บนพื้นที่สูงอากาศดีครับผมอะโวคาโดที่นี่นะครับเราปลูกภายใต้ระบบการทำเกษตรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะครับอะโวคาโดที่นี่รักโลกด้วยครับ
9: จริงอ่ะผมชักสงสัยและอยากเข้าไปดูแปลงอะโวคาโดที่ปลูกพันธุ์แท้จริงๆแล้วสิช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ย
11: ใช่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยและมันคือหน้าที่ของผม
9: ว้าว
11: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
9: สนใจสิครับผมอยากไปมากๆเลย
11: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดเอ้ายุทธชัย
12: สวัสดีครับ
11: เอ้าสวัสดีครับกำลังทำอะไรครับยุทธ
12: มาวันนี้มาดูแปลงอะโวคาโดพันแฮชของเกษตรกรครับว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับ
11: อะโวคาโดพันแฮชเนี่ยมันแตกต่างกับอะโวคาโดสายพันธุ์อื่นยังไงครับ
12: ในพื้นที่เราปลูกอยู่หลายสายพันธุ์นะครับตัวหลักที่เราส่งเสริมคือพันแฮชเพราะว่าที่นี่มันอากาศพื้นที่มันเหมาะส
11: ม
12: เพราะเรา 1,000 เมตรขึ้นแล้วก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็แนะนำให้เกษตรกรว่าให้ทำตัวแฮชเป็นหลักตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะพ
11: ัน
12: แฮชก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
11: เป็นที่หนึ่ง
12: ในท้องตลาดมันก็ไม่มีพันคู่แข่งขันละมันก็เลยกลายเป็นพันที่มีคุณภาพก็ดีกันนะคือมันแขวนต้นนานมากตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวอายุมากกว่า250วันถึง300วันเลยฉะนั้นก็จะมีเนื้อมันมีความอร่อยมากกว่าตัวพันธุ์อื่นครับ
11: แสดงว่าพระเอกมาตอนท้าย
12: ใช่ไห
11: มงั้นเถอะใช่ไหม
13: ปัง
11: ยุทธครับแล้วในเรื่องของการที่สปสมาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดพันธุ์แฮชเนี่ยครับเรามาช่วยเขาในงานส่งเสริมมีอะไรบ้าง
12: ก็เราเริ่มตั้งแต่

0: สวัสดีครับพี่อนุสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่อนุสิทธิ์ครับอันนี้เป็นอะโวคาโดทานแฮชใช่ไหมครับพี่โอ้โหพี่ผมเห็นพี่ปลูกเยอะมากเลยพี่ปลูกมานานหรือยังครับเนี่ย
1: ครับเข้าปีที่5แล้วครับ
0: เข้าปีที่5แล้วเหรอครับพี่โอ้โหแสดงว่าปลูกมานานพอสมควรพี่ครับปลูกอะโวคาโดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่ปลูกเองหรือว่ามีใครมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดพันธุ์แฮชครับพี
1: ่เริ่มแรกคือผมก็สนใจนะครับแล้วก็เลยซื้อต้นกล้ามาปลูกก่อน
0: อ๋อ
1: หลังจากได้2ปีนะไปขอความรู้จากสวพส.
0: สวพส.
1: ครับที่เขาให้ความรู้ทักษะในการดูแลเรื่องปุ๋ยยา
0: แล้วเป็นไงครับพี่ทางเจ้าหน้าที่ทางสวพส.ให้คำแนะนำพี่แล้วได้ผลดีไหมครับ
1: มันประหยัดเพราะสมมติจะใช้พวกชีวพันธ
0: ุ์ใช้สารชีวพันธุ์นะครับ
1: สมมติจะเน้นตัวนี้มากกว่าไม่เน้นเรื่องเคมี
0: ไม่เน้นเคมี
1: จะปลอดภัยต่อ
0: ปลอดภัย
1: ร่างกายตอนนี้คือให้ทางสวพส.เขาหาเรื่องตลาดให้ครับ
0: เรื่องตลาดก็มาช่วยใช่ไหมครับ
1: ครับเพราะว่าเรายังมีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าทางตลาดอะโวคาโดเนี่ยมันจะขายยังไง
0: ทุกวันนี้ตอนนี้เนี่ยผลผลิตในสวนของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับพี่ในเรื่องของอะโวคาโด
1: ปีนี้เข้าปีที่5แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10,000 โล
0: ครับโอ้โห10,000 โลนี่พื้นที่เท่าไหร่ครับกี่ไร่นะครับ
1: 7ไร่ครับ
0: 7ไร่ได้ตั้ง 10,000 กิโล
1: ทุกวันนี้ก็7เป็นอาทิตย์ละ 2-300 กิโล
0: 2-300 กิโลนะครับถามคำถามสุดท้ายทุกวันนี้พอใจไหมกับอะโวคาโดที่ปลูกอยู่ในสวนของพี่ทั้งหมดนี่ล่ะ
1: ผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าการที่เราไปทำพืชระยะสั้นมันจะใช้พวกสารเคมีเยอะอายุเยอะขึ้นเนาะกลัวว่าการจำไม่ไหวเรื่องสารเคมี
0: ปลูกอะโวคาโดดีกว่าครับแล้วก็ได้ใช้สารชีวพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ทุกวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
0: มีความสุขมากนะ
1: ครับ
0: โอเคครับพี่สุดยอดจริงๆครับพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเครื่องเดียวสร้างความยั่งยืนในระบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติและคนทั่วโลพบกันใหม่กับรายการ Hardy Highland พื้นที่สูงใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งพร้อมนิทรรศการและฐานเรียนรู้กิจกรรมแล้วอย่าลืมมาแวะเลือกช็อป
1: กิตติจุนาคเขาอู้กันเป็นประจำนะว่าอันดับหนึ่งก็คือผู้สูงวัยหรือผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นน้องนักศึกษาครับหลังๆดูเหมือนจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับวันนี้ตั้งตำรวจไซเบอร์เลยได้ออกมาเตือนแห่งกรรมหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาต้องระวังอาจจะโดนมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้มิจฉาชีพมักจะมาในรูปแบบใดกันพองสำหรับนักศึกษาไปพองกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ตอนนี้แก๊ง call center นะคะพยายามลักพาตัวนักศึกษานะครับหยุดดูคลิปนี้ด่วนครับถ้ามีเจ้าหน้าที่นะครับข่มขู่คุณครับว่าคุณเนี่ยมีความผิดนะครับห้ามบอกใครห้ามเอาภาพนั้นเนี่ยนะครับมาหลอกครอบครัวนะครับโดยจะข่มขู่ครับว่าลูกคุณเนี่ยครับถูกลักพาตัวอยู่นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้โดนทำร้ายเนี่ยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนเงินมาให้เลยนะครับนี่คือ virtual kidnapping นะครับที่ลักพาตัวครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่โดนลักพาจริงแต่พวกนี้นะครับมันจะอาศัยด้วยการสร้างความกลัวความเชื่อนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่กลัวและตกใจแล้วก็ยอมทำตามครับ3ข้อนะครับที่ต้องจำไว้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ1ครับเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่จะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับตอนนี้แก๊ง
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมจะมาในหลายรูปแบบนะครับก่อนจะจุคือเฮาแจ้งปอแม่ว่าเหมือนกับเฮาโดนลักพาตัวพองเพื่อจะได้เอาสตังค์มารวมไปถึงอย่างกรณีล่าสุดครับโทรมาหานักศึกษาแล้วบอกว่าได้ทุนไปเห็นต่อต่างประเทศแต่เอ๊ะดูเหมือนน้องจะมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดขึ้นมา

0: ต้องเอาสตังค์มาตรวจสอบครับละออนก็เลยมีความกลัวขึ้นมาเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะโอนสายไปให้ตำรวจซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับกลายเป็นว่าละออนยิ่งกลัวเข้าไปแหมขอสตังค์จากปอกับแม่ปอแม่กับเอ็นดูลูกครับกลายเป็นว่าสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่ถึงหมดปล่อยบ่ปออาจจะขายทรัพย์สินอาจจะต้องไปขอยืมสตังค์มาโอนให้เพื่อนไปตรวจสอบแหมครับย้ำกันนะครับว่าตำรวจแต่ไม่มีการวิดีโอคอลมาตรวจสอบหรือสอบสวนอย่างเฮาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วบาบดีตกใจถ้าเจอบอกว่าตำรวจจะขอวิดีโอคอลอู้กับเฮากดสายขวางได้เลยบ่ต้องตกใจแล้วก็บ่ต้องกลัวการข่มขู่ครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะตอนนี้เพิ่นจะฮื้อแล้วประมาณเดือนกันยายนครับแต่ว่าขณะเดียวกันมันจะมีข้อยกเว้น5กลุ่มคนเหมือนกันครับตีหากว่ายื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบ่ต้องแยกอันอย่างเพิ่มเลยนะครับก็รอแหมเตอประกาศสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30กันยายนรายละเอียดจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: กลุ่มหนังต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับบอกครับ
0: ก็มีเวลาทำอยู่คุณผู้ชมครับถึง30กันยายนนี้นะครับสำหรับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเราจะได้ใจพร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดทั้งเส้นคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเราจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครั้งต่อไปผมจะมีข่าวดีจากกระทรวงอัญญังพองมีเรื่องของการเตือนภัยอัญญังกันพองนะครับติดตามกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลขวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจริญจวนคนไทยกุคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทจากรัฐบาลชุดแรกเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตำรวจภูธรห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาอ้างรับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์เกษตรกรนครสวรรค์ได้รับผลกระทบเอลนิโยฝนน้อยพืชแห้งเหี่ยวคาดผลผลิตตกต่ำและขาดทุน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
5: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมล่างจอตอนนี้เข้ามาร่วมจัดรายการกันได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับ
6: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแจ้งพวกเราได้ค่ะ
5: นะครับรวมถึงวันนี้มีภารกิจอะไรอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับดูจากจุดไหนพิมพ์มาคุยกันได้สัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงตอนนี้จุดที่ท่านอยู่การจราจรฝนตกหรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ฝนเริ่มมาช่วงเย็นๆค่ำๆบ่อยขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามีหลายประเด็นนำมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับข่าวแรกวันนี้จึงไปเริ่มกันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดน่านจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลเป็นครั้งที่9เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารทั้งนี้นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
6: สำหรับครอบครัวที่ได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2ครอบครัวคือครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษและครอบครัว10เอกนิพิษพลอุตยราชตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
5: ครับ
6: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมคะมาแล้วสำหรับการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทจากรัฐบาลชุดแรกตั้งใจนำเงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายที่บ้านเลขที่188ตำบลบ้านสวนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงซึ่งเป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมา ต่างรู้สึกยินดีที่วันนี้ค่ะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐที่โอนเข้าบัญชีจำนวน 9,000 บาทเป็นวันแรกค่ะ
5: นายวิทยานะครับบอกว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีนะครับบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้ก็เป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในห้วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไปฟังเสียงกันครับ
0: สบานขอบคุณทางรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือปพทั้งอย่างครับพี่นะก็ปีนี้ก็ดีอกดีใจที่ว่าหน้ามันท่วมแบบนั้นปี68เนาะ
6: ขณะที่นายเปียกสุขรักบ้านเลขที่190บ้านสวนตาลที่ได้รับเงินเยียวยาค่ะได้กล่าวว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งค่ะไปซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นอันดับแรกค่ะ
7: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือเงินก็พันนี่ครับ
5: ทั้งนี้นะครับการจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยได้เริ่มโอนเข้าบัญชีผู้ประสบทกภัยวันนี้เป็นวันแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ทกภัยที่ผ่านมานะครับซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยผู้ที่มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับส่วนที่ผู้ประสบทกภัยท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินก้อนที่อนุมัติเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ประมาณหนึ่งนะครับ
6: แล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องส่วนมากเนี่ยพอได้รับเงิน 9,000 บาทแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันดับแรกคือการไปซ่อมแซมบ้านเรือนก่อนนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้เงินเยียวยาชุดนี้ด้วย
5: ครับนอกจากเรื่องของเงินเยียวยาแล้วนะครับยังมีความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าไปที่จังหวัดน่านเพิ่มเติมนะครับโดยจังหวัดลำพูนมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของบริจาคร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับที่ด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนนะครับร่วมกันปล่อยขบวนส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับ
6: ซึ่งจังหวัดลำพูนค่ะได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันที่4กันยายนโดยมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นค่ะมาร่วมมอบเป็นจำนวนมากแสดงถึงความห่วงใยจากพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนพร้อมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมข้อความที่ว่าส่งหัวใจลำพูนไปถึงน่านมีลำพูนจะไม่ลำพังผูกพันเคียงข้างฝ่าวิกฤตน้ำท่วมค่ะ
5: ครับ
6: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจของชาวไทยนั่นเองที่หลั่งไหลไปให้พื้นที่จังหวัดน่านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่อำเภอแม่สายกันบ้างซึ่งก็พอฝนตกแบบนี้ก็ร้อนๆหนาวๆกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางมณฑลทหารบกที่37ค่ะก็ได้ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่แม่สายประเมินสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะ
5: ทั้งนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ตลอดจนการวางแผนให้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอนะครับก็เมื่อวานนี้พื้นที่ที่แม่สายนะสะพานมิตรภาพเนี่ยก็เป็นภาพที่มีหลายคนกังวล นะครับก็ต้องบอกว่าฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยมีกำแพงแตกนะน้ำก็เลยทะลักเข้าไปทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่สถานการณ์ที่ใกล้จะปกติแล้วนะครับดังนั้นก็ยังไม่ประมาทนะครับยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเหมือนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวานนี้นะครับมีฝนตกอย่างหนักในพื้นที่เขตเมืองนะครับเขาบอกว่าทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการระดมสูบน้ำกลางดึกนะครับซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับนี่เป็นภาพเมื่อคืนวันนี้ที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังรอระบายหลายจุดจากฝนที่ตกหนักนะครับเช่นบริเวณชุมชนสีปิงเมืองตลาดประตูก้อมถนนระแกงใกล้ทางแยกตัดถนนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึง40เซนติเมตรการสัญจรก็ค่อนข้างยากลำบากครับเจ้าหน้าที่ต้องคอยบอกเส้นทางเพื่อให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยครับ
6: โดยก่อนหน้านี้ค่ะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเช่นจุดบริเวณหน้าร้านลาบต้นยางทางลงจากถนนมหิดลเข้าสู่ชุมชนสีปิงเมืองมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราระบาย 20,000 ลิตรต่อนาทีหลังจากเดินเครื่องระดับน้ำลดลงภายใน 3-4 ชั่วโมงค่ะซึ่งเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะทุกจุดก็เข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
5: ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกในเขตนครเชียงใหม่นี่ประมาณ80มิลลิเมตรใน1ชั่วโมงนะครับจริงๆถามว่าเยอะหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอาจจะอยู่ในเกณฑ์ก้ำกึ่งอาจจะไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่าทางหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าลอกท
6: ่อ
5: ของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะอาจจะต้องรอติดตามกันสักนิดนึงว่าในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่นะครับทางเทศบาลจะต้องมีแนวทางหรือว่าการเร่งดำเนินการนิดหนึ่งนะครับ
6: ใช่ค่ะ
5: เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของการสกัดยาจับยาเสพติดกันต่อครับ

่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้ข่าวแรกจะพาไปดูในเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีมาแทบทุกสัปดาห์หรือว่าทุกสัปดาห์เลยคุณผู้ชมคะซึ่งจังหวัดแพร่ค่ะตำรวจภูธรห้วยไร่ได้สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาค่ะอ้างว่ารับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์ค่ะนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางมายังด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่หลังสามารถสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาบ้าค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบและจำแนกสิ่งของต้องสงสัยก่อนตรวจพบยาบ้าค่ะประมาณ10ล้านเม็ดซุกซ่อนมากับสินค้าเครื่องจักสารขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการค่ะ
0: ผลปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลมาจากชุดปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ตรวจพบรถบรรทุกสีเหลืองนะครับหมายเลขทะเบียนราชบุรีบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันรถมีนายทิตินันท์อายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่มีการให้ข้อมูลนะครับว่าสินค้ารับมาจากอำเภอภูคำยาวจังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
1: จากการตรวจค้นค่ะพบพฤติการที่มีพิรุธจึงเปิดตรวจสอบสินค้ามีกระสอบต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในก่อนนำเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดพบเป็นยาบ้าค่ะบรรจุอยู่ข้างในประมาณ10ล้านเม็ดในลักษณะอำพรางด้วยการซุกซ่อนมากับเข่งจากสารไม้ไผ่ขณะที่ผู้ต้องหาค่ะให้การเบื้องต้นว่ารับงานขนส่งมาจากกลุ่มพ่อค้าที่ติดต่อกันผ่านกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรวมไปถึงบุคคลที่อาจมีส่วนร่วมในการสั่งการสนับสนุนหรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับลักษณะแบบนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับใครที่เป็นรับหน้าที
1: ่นะ
0: รับจ้างขนของรถบรรทุกอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบสินค้าของท่านสักนิดนึงเพราะว่าบางเคสเนี่ยก็เป็นการถูกจ้างมาจริงๆนะแต่ว่าบางเคสก็เป็นขบวนการนะครับทางตำรวจเองก็มีขั้นตอนแล้วก็การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันนะครับพาไปดูเรื่องของการจัดการกับคนตัดไม้ทำลายป่าบ้างนะครับกองกำลังผาเมืองส่วนที่กำลังป่าไม้ลุยสกัดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตรวจยึดไม้แปรรูป126แผ่นนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า 130,000 บาทครับกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3208หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าทุ่งช้างออกลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าบริเวณบ้านเฉลิมราชหมู่8ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านโดยมีการพบไม้แปรรูปถูกนำมาซุกซ่อนไว้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางแต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ครอบครองครับ
1: คุณผู้ชมคะจากการตรวจนับค่ะพบไม้แปรรูปทั้งหมด126แผ่นประกอบด้วยไม้ประดู่แปรรูป102แผ่นปริมาตร 1.8 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐค่ะ 126,000 บาทและไม้กระยาเลยแปรรูป24แผ่นปริมาตร 0.36 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐ 7,200 บาทรวมของกลางทั้งหมด126แผ่นปริมาตร 2.16 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายของรัฐรวม 133,200 บาทเจ้าหน้าที่ค่ะได้ดำเนินการบันทึกตรวจยึดของกลางตามขั้นตอนพร้อมขนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นน2ทุ่งช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและเร่งติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้กวดขันเป็นพิเศษนะฮะเมื่อวันก่อนนะก็มีเรื่องของการสกัดจับไม้ที่เชื่อว่าจะเป็นไม้เถื่อนนะแล้วก็เขาก็บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีเองก็เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องสาวเอาถึงตัวผู้กระทำความผิดระดับสูงเนี่ยมาลงโทษให้ได้ด้วยนะครับ
1: ก็คือจะสาวไปถึงตัวผู้ที่สั่งการเลยนั่นเองคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ถ้าใครพบเจออะไรที่ผิดสังเกตสามารถแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องราวดีๆที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะกสศจับมือภาคีเครือข่ายเปิดโครงการวิจัยยกระดับห้องเรียนยืดหยุ่นเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้เชื่อมโลกการเรียนรู้กับชีวิตจริงอย่างไร้รอยต่อค่ะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่นายอิฐปักกันทรผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศเปิดกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับต้นแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิสื่อชาวบ้านร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกสศโดยมีตัวแทนเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชนเยาวชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานค่ะ
0: โครงการดังกล่าวนะครับต่อยอดมาจากบทเรียนการทำงานในพื้นที่ทดลองโครงการห้องเรียนข้ามขอบเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ดำเนินงานในช่วงปี2568ถึง2569 ครงการนี้มีผลสัมฤทธิ์ว่าการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในแค่รั้วโรงเรียนเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงโลกการเรียนรู้เข้ากับโลกของชีวิตจริงและเป้าหมายสำคัญของโครงการก็คือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถสะสมสมรรถนะผ่านสถานีเรียนรู้ในชนบทและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้กับสู่ระบบการศึกษาหลักได้อย่างไร้รอยต่อครับ
1: ภายในงานค่ะยังมีกิจกรรมประกอบด้วยการเปิดตัวหลักสูตรห้องเรียนยืดหยุ่นเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้การเปิดพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชนและภาคีเครือข่ายรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อจากพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยสู่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และเชื่อมประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ
0: ครับเป็นโครงการที่ให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนแม้จะไม่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาว่าจะเชื่อมความรู้เนี่ยกลับมาในกระบวนการการเรียนรู้ที่อยู่ในกระบวนการหลักได้อย่างไรนะเพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากๆหลายคนเนี่ยไม่ถนัดการเรียนในห้องเรียนนะครับแต่ว่าพอไปอยู่ข้างนอกห้องเนี่ยโอ้เก่งเลย
1: เปิดการเรียนรู้เลย
0: ใช่นะครับพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเยาวชนนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย2569เสริมพลังคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงรายเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ที่หอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายโดยมีนางอธิตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายอดิศักดิ์เทพวงศ์ประธานสภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักครับ
1: ทั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดทักษะและประสบการณ์ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะ
0: ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับอาทิการแสดงศักยภาพของเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆการแข่งขันวงดนตรีสตริงของเยาวชนจังหวัดเชียงรายการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงองค์กรที่มีบทบาทสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนตลอดจนการแสดงจากศิลปินเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังยกระดับเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำผิดซ้ำค่ะที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดผ่านระบบซูมมีติ้งค่ะโดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำโดยขอให้ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการเฝ้าระวังและการประสานงานร่วมกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอกำกับขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนตามบทบาทหน้าที่นะครับพร้อมทั้งกำหนดช่องทางการต่อสื่อสารและการประสานงานให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพครับ
1: ด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ระบุว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณามอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมและให้ความสำคัญกับภารกิจดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้มีการเฝ้าระวังเป็นรายกรณีโดยเฉพาะผู้กระทำความผิดทางเพศเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมค่ะ
0: ครับเรื่องของผู้ที่เคยกระทำผิดแล้วรับโทษแล้วนะครับสังคมย่อมให้โอกาสครับแต่ว่าในกรณีที่มีการพูดถึงเนี่ยก็เป็นเคสที่อาจจะมีความรุนแรงนะหรือว่ามีลักษณะคำกระทำความผิดซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยทางภาครัฐเองก็จะต้องเฝ้าระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีกนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปเที่ยวบ้างดีกว่าพาไปดูของสวยๆงามๆนะครับซึ่งทางสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนประชาชนร่วมชมดอกกระเจียวและดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นที่ผลิบานพร้อมกันนะครับไปเก็บภาพความประทับใจและความสวยงามในช่วงปลายฤดูฝนนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูทุ่งดอกกระเจียวและดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์ที่เขาบอกว่ากำลังทยอยผลิบานอย่างพร้อมเพรียงกันในพื้นที่จัดแสดงของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศก็เหมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวก็สามารถไปชมความสวยงามหลากหลายของดอกกระเจียวและดอกปทุมมาได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรียนรู้ความงดงามหลากหลายของพืชได้ด้วยนะครับ
0: นอกจากความสวยงามที่ปรากฏในช่วงฤดูการผลิบานแล้วค่ะกระเจียวและปทุมมายังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของกระเจียวปทุมมาพร้อมใช้ช่วงเวลาแห่งการผลิบานนี้เป็นโอกาสในการพักผ่อนเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความงดงามของพันไม้ในบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร์ในช่วงปลายฤดูฝนนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะฮิตเลยทีเดียว
1: สวยงามเพราะว่าสียังเขียวอยู่นะครับแล้วก็มีดอกหลายๆดอกบานพร้อมกันอย่างในภาพเนี่ยตัวสวนอยู่บริเวณตรงข้ามคอนโนปี้คอนโนปี้วอล
0: ์ก
1: นะครับก็ใครสนใจไปชมกันได้สวยๆหลายดอกเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูจังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการเปิดตัวอาสาพลังงาน60คนจาก18อำเภอถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอซาสู่ชุมชนลดการเผาลด PM 2.5 สร้างมูลค่าเศษวัสดุการเกษตรค่ะที่อาคารห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายด้านพลังงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: ภายในงานมีการเปิดตัวอาสาพลังงานจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก18อำเภอรวมกว่า60คนครับทำหน้าที่เป็นเครือข่ายด้านพลังงานในระดับพื้นที่เป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้เทคโนโลยีและแนวทางการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมไปถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรและประชาชนในชุมชนต่างๆนะครับโดยอาสาพลังงานได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการฝึกปฏิบัติการผลิตไบโอชาโดยมีวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตถ่านไบโอชาและถ่านอัดแท่งในพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยครับ
0: สำหรับอาสาพลังงานที่ผ่านการอบรมค่ะจะทำหน้าที่เป็นคนกลางด้านพลังงานของชุมชนนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อร่วมกันลดการเผาลดปัญหา PM 2.5 และเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุการเกษตรค่ะแน่นอนว่าถ้าช่วงหลังช่วงหน้าฝนไปแล้วช่วง PM 2.5 ต่อคิวรอเลยนะ
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วหลากหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการลด PM 2.5 แล้วก็กระจายความรู้ให้กับประชาชนแล้วนั่นเองนะคะ
1: ซึ่งแนวทางการจัดการวัสดุทางการเกษตรเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับอย
0: ่
1: างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการเอาไปทำถ่านนะเอามาเผาแล้วก็ทำถ่านกันแต่ว่าจะเป็นถ่านที่ให้ความร้อนสูงแล้วก็มีความพิเศษนะครับหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกเอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปทำเป็นภาชนะน
0: ะ
1: ใครที่สนใจว่ามีแนวทางแบบไหนเนี่ยสามารถประสานไปทางเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือว่าขอแนวทางการนำเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเนี่ยไปใช้ได้น
0: ะ
1: ก็สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับแต่พาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดแพร่นะครับเขาบอกว่ามีการจัดกิจกรรมพม.สร้างสุขผนึกพลังเครือข่ายปักหมุดหยุดภัยอุ่นใจเมืองแพร่ด้วยระบบ ESS Help Me ครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งหงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดโครงการพม.สร้างสุขผนึกพลังเครือข่ายปักหมุดหยุดภัยอุ่นใจเมืองแพร่ด้วยระบบ ESS Help Me โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานกว่า350คนครับ
0: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะได้เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดแพร่ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด โดยมีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 29.73 ของประชากรประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจและครอบครัวที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นจังหวัดแพร่ค่ะจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกผ่านระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุบนแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักกับ11หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดแพร่ยึดหลักการทำงานแจ้งเร็วประสานไวเข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือตรงจุดส่งต่ออย่างเป็นระบบติดตามจนเกิดผลค่ะ
1: ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจนะครับทั้งการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบางจำนวน9แห่งและการเวิร์กช็อปประดิษฐ์ถุงผ้าปันสุขที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือประดิษฐ์ถุงผ้าจำนวน 1,800 ใบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง8แห่งในจังหวัดแพร่นะครับเพื่อใช้ในการใส่ยาให้กับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการแจ้งเหตุให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะก็เชื่อว่าพี่น้องในจังหวัดแพร่เนี่ยน่าจะได้รับความสะดวกสบายมากข
0: ึ้
1: น
0: และแน่นอนว่าผู้สูงอายุตอนนี้ก็คือถือว่าเล่น LINE เป็นอันดับหนึ่ง
1: นะ
0: เป็นโซเชียลอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุเลยด้วยซ้ำซึ่งการมี ESS Help Me แจ้งผ่าน LINE เนี่ยก็แน่นอนว่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณศศิพิมลสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณธีรพงษ์คุณวร

0: จากศรีพิมลนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบบ้านตามโครงการหลังเก่านะครับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับขออภัยนะครับงานนี้เป็นงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมเปิดพื้นที่เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนะครับที่บริเวณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่านายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานแพร่ขออภัยครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดการและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงในการนี้นางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครับ
1: ภายในศูนย์นะคะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินในจังหวัดพิษณุโลกการเข้าร่วมเขียนถ้อยคำแสดงความอาลัยนิทรรศการ8ชุดไทยพระราชนิยมจุดลงนามถวายความอาลัยศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและนิทรรศการดอกไม้จันทร์ทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์เปิดให้ส่วนบริหารราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าร่วมและร่วมแสดงความอาลัยในวันและเวลาราชการณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่าและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะไปดูกันกับอีกหนึ่งภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็มอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ของอำเภอวัดโบดค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่บ้านเลขที่12ทับ93หมู่ที่3ตำบลหินลาดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569ให้กับครอบครัวของนายทวีรัตน์จิ๋วสาราษฎรหมู่ที่3ตำบลหินลาดอำเภอวัดโบดได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำเนินการสร้างบ้านจำนวน1หลังเพื่อเป็นการให้มีที่อยู่อาศัยนะคะเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยเดิมนั้นมีสภาพทรุดโทรมและไม่คงทนถาวรโดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอวัดโบดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จจากนั้นในช่วงของเวลา 11:00 นที่บ้านเลขที่ 235/1 หมู่ที่4ตำบลวัดโบดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569รอมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวของนางเผือกเอี่ยมแป้นราษฎรหมู่ที่4ตำบลวัดโบดซึ่งก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกรณีซ่อมแซมบ้านเป็นหลังที่2ของโครงการนี้โดยบ้านเดิมนั้นมีสภาพทรุดโทรมและไม่มั่นคงแข็งแรงจึงได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ในการนี้นางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนายอำเภอวัดโบดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกกำหนดดำเนินการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้ง9อำเภอโดยสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีสร้างบ้านหลังละ 150,000 บาทและกรณีซ่อมแซมบ้านหลังละ 50,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น1,800,000 บาทนั่นเองครับ

0: ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดพิธีทอดพระป่าสมทบทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนหน้าอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีทอดพระป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้โครงการมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์แกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
1: สำหรับจังหวัดนครสวรรค์มีหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน36หมู่บ้านด้วยกันและชุมชนรวมที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว407หมู่บ้าน19ชุมชนรวมทั้งสิ้น443กองทุนทั้งนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะอยู่กับอีกหนึ่งกองทุนนะคะนั่นก็คือกองทุนหมู่บ้านนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เองมีการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านเร่งฟื้นฟูกองทุนกลุ่มเป้าหมายแก้ปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมมหาธาตุสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายวิสิทธิ์เบญจพิทักกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ปลัดจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
0: ในที่ประชุมรับทราบสถานการณ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รวม 1,471 กองทุนแบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน 1,430 กองทุนกองทุนชุมชนเมือง27กองทุนและกองทุนชุมชนทหาร14กองทุนโดยมี 1,068 กองทุนอยู่ในระดับศักยภาพดีถึงดีเยี่ยมด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมี 1,138 กองทุนยื่นขอรับงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนและ433กองทุนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่สมาชิกที่ประชุมมอบหมายคณะอนุกรรมการระดับอำเภอเร่งติดตามการบันทึกข้อมูลการเงินให้ครบถ้วนภายในกันยายน2569พร้อมเร่งฟื้นฟูกองทุนที่มีปัญหาการบริหารจัดการหรือหนี้ค้างชำระขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งทุนที่ช่วยสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ใหญ่ใหญ่เสียงอะไรอ่ะ
3: ไหนดูสิ
4: เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตร

0: มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา40นาทีครับมาติดตามในช่วงนี้ช่วงที่2หลังจากที่มีปรากฏการณ์เรื่องของฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือจะมีมากก็มากกว่าแต่ที่เราต้องเตรียมตั้งรับในขณะนี้ในปี2519คาบเกี่ยวปี2570ปัญหาใหญ่เลยครับคือปัญหาเอลนิโญที่จะเกิดขึ้นแล้งยาวร้อนนานนะครับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับผลกระทบจากเอลนิโญฝนน้อยพืชเหี่ยวแห้งคาดผลผลิตตกต่ำและขาดทุนเกษตรกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ยังคงได้รับผลกระทบจากเอลนิโญฝนน้อยพืชแห้งเหี่ยวแห้งคาดการว่าผลผลิตตกต่ำและขาดทุนหากฝนตกปริมาณไม่มากพอเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกระทบต่อผลผลิตทั้งข้าวและข้าวโพดโดยเกษตรกรบางรายเตรียมหยุดทำการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนื่องจากกังวลเรื่องปริมาณน้ำไม่เพียงพอชาวนาหลายรายบอกว่าแม้ในช่วงนี้จะเริ่มมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนในการเพาะปลูกส่งผลให้เกษตรกรยังคงได้รับความเดือดร้อนจากภาวะการขาดแคลนน้ำครับ
0: นางสายรมแม่นสุวรรณเกษตรกรหมู่ที่2ตำบลปางสักอำเภอแม่ปิ่นจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็บอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้เนี่ยรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมากเลยเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานและมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวโพดเมื่อมีอายุกว่า1เดือนนะคะซึ่งก็กำลังประสบปัญหาขาดน้ำส่งผลให้ลำต้นแคะแกนเหี่ยวเฉาแล้วก็คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลยแม้ว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกลงมาก็ตามขณะที่เกษตรกรผู้ทำข้าวโพดในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีแนวคิดที่จะหยุดทำการเกษตรหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบนี้ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการลงทุนทำนารวมถึงทำพวกข้าวโพดในช่วงน้ำช่วงนี้ตอนนี้เขาบอกว่าน้ำช่วงนี้ไม่เพียงพอจริงๆจริงๆเรื่องน้ำเนี่ยนะใครจะรู้เกินกว่าเกษตรกรเป็นไม่มีว่าตอนปีนี้แล้งไม่แล้งเพราะว่าเขาทำทุกปี
1: แบ่งเป็น2ประเภทครับอย่างพืชไร่ที่เห็นเป็นข้าวโพดเนี่ยอยู่นอกพื้นที่เขตชนประทานอยู่ในพื้นที่สูงบริเวณแม่เปิ่นแม่วงจะเป็นพื้นที่สูงดังนั้นหลังจากมีการประกาศของทางราชการเองในปัญหาเอลนิโญเนี่ยจะต้องหยุดทำการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากจะขาดแคลนเรื่องของน้ำที่จะมารับและเติมเต็มให้กับพืชหลักที่เขาปลูกอย่างแน่นอนแต่ในส่วนของปี2570ในช่วงปลายปี2519ที่มีคาดการณ์ว่าเราจะมีน้ำต้นทุนเข้ามาในเขื่อนหลักใหญ่ของภาคเหนือในลุ่มน้ำต่างๆเราต้องรอประเมินกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีน้ำที่สามารถเหลือใช้ได้ยาวๆอีก6เดือนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าต้นฤดูฝนในปี2570นั้นจะมาเร็วมามากหรือมาน้อยแค่ไหนดังนั้นการเก็บเงินน้ำต้นทุนเพื่อใช้จ่ายได้หรือเป็นคงคลังเพื่อเก็บสำรองไว้ในเขื่อนเนี่ยจึงมีความจำเป็นต้องบริหารอย่างรอบคอบนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะก็เปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจยกระดับบริการเพิ่มศักยภาพการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยค่ะที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษาให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการที่ไม่มาตรฐานแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงลดความจำเป็นในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศักยภาพที่สูงกว่าโดยมีแพทย์หญิงอังคณาอุปพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชรประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง2รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะ
1: แพทย์หญิงอังคณาอุปพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นปัญหาสำคัญ ดยเฉพาะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ต้องรักษาอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลจึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัยและรักษาลดระยะเวลาการรอคอยและการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้บอกว่าห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคหัวใจได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานลดการส่งต่อและอัตราการเสียชีวิตพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาระบบบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับบริการในครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องอันซีนไทยๆนะครับในการแนะนำโบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปริงหมุดหมายท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับที่วัดหนองปริงตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันซีนไทยเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยมหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงกำแพงเพชรโดยมีนายไพรัตน์ตันนิติสุภวงศ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปริงคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันต้อนรับนายอภินันท์มุสิกพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากครับ
0: จังหวัดกำแพงเพชรมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่โบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปริงได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน76รายการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างโอกาสทางอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของกำแพงเพชรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ก็หวังว่าที่วัดหนองปริงจะเป็นจุดหมุดหมายสำคัญในการเช็คอินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับในการแวะเข้าไปพักผ่อนและเสพศิลปะด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยครับ
0: ค่ะไปดูกันกับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกันค่ะคุณผู้ชมคะมีการจับมือกันกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจัดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70และศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่41ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนงานศิลปะไทยให้โด่งดังไปทั่วโลกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สรินทิพย์แทนธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่41โดยมีดร.จรัสดาวคงเมืองรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับและมีรองศาสตราจารย์วิรัญญาจิราธิกิจผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวรายงานณหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารวิสุทธิกษัตริย์ชั้น1มหาวิทยาลัยนเรศวรภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารบุคลากรนิสิตและนักเรียนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและชมผลงานพร้อมกับรับฟังบรรเลงดนตรีออเคสตราเครื่องสายจากศิลปินบุญช่วย สตริงแชมเบอร์เพื่อสร้างสุนทรียะและบรรยากาศในการรับชมนิทรรศการเน้นย้ำถึงบทบาทของศิลปินและศิลปะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจะลงใจในการจะลงความงามและสะท้อนเอกลักษณ์ถึงวิถีชีวิตของชาติจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะโดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยนปะสำหรับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่41ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ตุลาคม2569เปิดบริการทุกวันนะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นหยุดวันนักขัตฤกษ์ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารวิสุทธิกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับผู้ที่ต้องการเสพศิลปะนะครับระดับภาคเหนือตอนล่างก็ไปกันได้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะที่ฉันพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในช่วงของไทยช่วยไทยวันนี้ปักหมุดของดี NBT ชี้เป้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปช้อปชิมใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านโกเล็กป่าท่องโกตลาดใต้พิษณุโลกกันค่ะจะเป็นที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะปักหมุดของ DNVP ชี้เป้าจะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดใต้ค่ะตลาดสดเทศบาล1พิษณุโลกนะคะวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดค่ะว่าจะเป็นอะไรวันนี้ไปติดตามข้างในกันค่ะมาถึงตลาดใต้กันแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปักหมุดของ DNVP ชี้เป้าวันนี้นะคะร้านแรกจะพาไปดูกันก่อนเลยกับร้านโกเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกค่ะร้านนี้เขามีอะไรดีมีอะไรเด็ดเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
1: พี่คะขายตรงนี้มานานยัง
2: 30ปีแล้ว
0: ทำไมยังขายราคาเดิมอยู่เอ่ย
2: เราต้องลูกค้าก็ช่วงนี้ก็ตังค์น้อยเราก็ต้องช่วยกันแพงเกินเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์กันนะเนาะเราก็พอได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะแล้วใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้เนี่ยก็ได้ในราคาที่ย่อมเยาลงไปอีกทำไมถึงตัดสินใจเข้าไทยช่วยไทย
2: ลูกค้าเรียกร้องว่าเข้าไม้บอกเลยเข้าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเขาคนเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตังก็น้อยทุกปีก็จะได้เยอะนะปีนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: เป็นการช่วยลูกค้าประหยัดไปได้อีกทางนึงเนาะ

และทั้งหมดนี้นะคะก็จ่ายไปเพียงในราคา16บาทเท่านั้นเองซื้อ40จ่าย16บาทนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะใช้ไทยช่วยไทยแบบนี้นะคะปักหมุดของดี NDT ชี้เป้าจัดให้เลยที่ร้านของคนเล็กน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตลาดใต้จ้า

0: บอกแล้วของดีของเด็ดราคาถูกมีอยู่จริงค่ะ
1: สำหรับผมเองเนี่ยตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดโปรดเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีเวลาในช่วงนักขัตฤกษ์วันไหนหยุดไม่ได้ทำงานเนี่ยไปเดินตลาดตอนช่วงเช้าไม่ได้เพียงแค่ข้าวของที่มีคุณภาพและราคาถูกและอร่อยด้วยที่สำคัญยังมีอีกหลากหลายร้านรอคุณศศิพิมลมาแนะนำทีละร้านแล้วกันนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีกับสารวันที่กับอัยการแผ่นดินครับวันนี้เสนอตอนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจ

้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การเป็นบัตรหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

0: BT Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขครับเฮาป้ากันเป็นประจำตึงวันเวลาตีห้าจนถึงเวลาตีห้าเกิงดิจิทัลทีวีหมายเลข11และป้ากันแถมหนึ่งช่องต่างก็คือต่างเพจ NBT นอร์ครับวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนครับป้าคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ตำบลแม่นาอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่จะได้มาสนทนาธรรมกับพระปลัดสตายุธรรมทีโปเลขานุการเจ้าคณะตำบลปิงโค้งประธานพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3และเป็นเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ตำบลแม่นาอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นมัสการพระคุณเจ้าครับ
1: เจริญพรหลวงพี่เอก
0: ครับวันนี้ก็ได้มาแหมรอบหนึ่งสำหรับวัดราชประดิษฐ์ติดแจงดาวที่นี
1: ่สาธุครับ
0: ครับวันนี้จะได้มาสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าอาจจะมาเน้นในเรื่องของสุขภาพนะพระคุณเจ้าตามแนวของหลักธรรมแล้วสามารถช่วยเฮือพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอายุยืนได้ตัวได้เหมือนกันครับพระคุณเจ้าครับ
1: เจริญพรนะในส่วนการใช้ชีวิตนะในยุคสังคมปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสุ่มเสี่ยงในการเป็นอยู่การครองชีพต่าง
0: ๆครับ
1: ล้วนแล้วเกิดจากการกินการเป็นอยู่การดำรงชีวิตในอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็มีภัยเรียกว่าภัยยุคไฮเทค
0: ครับ
1: ในสมัยก่อนนี่บ่มีนะก็คือเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5 สิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยเงียบเป็นภัยคุกคามที่สมัยปู่ย่าตายายเรานี่บ่มี
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเผาให้เผาสวนก็บ่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในยุคที่โลกาภิวัตน์มันมีสิ่งเหล่านี้ที่บ่น่าจะเกิดขึ้นนะในยุคก่อนที่ปู่ย่าตายายเรายังตักน้ําบ่อกิน
0: ครับ
1: ยังบ่ได้ซื้อน้ํากินอย่างปัจจุบันนี้เฮาก็บ่น่าเชื่อว่าแหมน้อยเฮาจะได้ซื้อน้ํากินนะแล้วมาแน่ต่อไปในวันข้างหน้าอนาคตเฮาอาจจะได้ใช้เครื่องออกซิเจนซื้ออากาศหายใจก็ได
0: ้
1: ในบ่ฮู้ว่ามันจะเกิดขึ้นก่อในหลักธรรมของทางพระศาสนานี้การดำรงชีวิตจะได้นะคือมีอายุยืนนี่นะถ้าในตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาเฮานี่ก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องศีลพูดที่รักษาศีล
0: ครับ
1: เพราะว่าหลักศาสนาเฮาก็ต้องมีบ่ปนนะไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดนะที่อยากจะมีอายุมั่นขวัญยืนนะอายุ80 90นะ100ปีนะในทางพระศาสนาก็ว่าเราจะต้องรักษาศีลข้อ1ให้ได
0: ้ครับ
1: คือปานาติบาคือบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ทําชีวิตของสัตว์อื่นให้ล่วงไป
0: ครับ
1: นะถ้าเราฝึกเป็นประจําทําอย่างเนี้ยเว้นจากการฆ่าสัตว์บ่ว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นในทางพระศาสนาในทางหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรับรองว่าบุคคลผู้นั้นจะมีอายุมั่นขวัญยืนเพราะว่าบัตรบาลบ่ได้เบียดเบียนชีวิต
0: ครับ
1: สัตว์หรือบุคคลอื่นที่ตายตกไปแล้วก็จะมีของแถมอย่างนึงก็คือทํายังไงบ่คือเฮาเป็นโรคเป็นภัยเยอะ
0: ครับ
1: นะบ่มีโรคบ่มีภัยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนนี่ล้วนแต่ปรารถนาดังคําที่ท่านว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยถึงจะมีอายุมากแต่สุขภาพสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีบ่เจ็บบ่เป็นบ่เมื่อยบ่ไข้เป็นลาภอันประเสริฐความบ่มีโรคเพราะฉะนั้นทํายังไงท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังที่เฮาจะคือเฮาบ่มีโรคบ่มีภัยมาเบียดเบียนคือมีสุขภาพแข็งแรงนะก็คือในทางพระศาสนาแล้ว ท่านก็ได้สอนได้บอกไว้ว่าอย่าได้เบียดเบียนสัตว์อื่น
0: ครับ
1: เบียดเบียนในที่นี้ก็คือบัดทรมานสัตว์บัดทรมานสิ่งที่มีชีวิตบักกะขังดวงเนียวนะบักกะขังดวงเนียวบัดทรมานอย่างใด
0: ครับ
1: ดังเช่นว่าเราเอานกมาขังไว้ในกรงถามว่ามันสะดวกไหมมันสะดวกสำหรับสัตว์นะ
0: แ
1: ต่ต้องหาตื่นมาก็มีกินมีน้ำกินมีอาหารกินมีข้าวกินแต่ว่ามันสบายพี่เอก
0: ด้วยธรรมชาติของนกมันต้องบินข
1: ึ
0: ้นลงไปไกลๆได้ทุกตีทุกแห่งแต่เขามาจมกัดเป็นอยู่ในกรงน้อย
1: ๆเขาเรียกว่าสะดวกแต่ไม่สบาย
0: ครับ
1: มันทรมานไห
0: ม
1: ทรมานนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามที่เขาอยู่ตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: แล้วเรานํามาตักขังนงเหนียวเนี่ยมันได้รับความทุกข์ทรมานมันกระทําเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เฮาบุคคลที่ทําอย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: มักจะมีโรคมีภัยเป็นโรคเป็นภัยเยอะนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วท่านสาธุชนญาติโยมผู้ฟังถ้าเฮาหวังว่าเฮาอยากจะมีสุขภาพแข็งแรง
0: ครับ
1: บ่มีโรคบ่มีภัยมาเบียดเบียนนะเรากําบ่ต้องที่จะทรมานสัตว์หรือว่าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเพื่อได้รับความเดือดร้อนอย่างเนี้ยก็จะทําให้เรามีสุขภาพแรง
0: ครับ
1: ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บบ่มีโรคมารุมเร้าเฮาถ้าด้วยเหตุว่าบ่มีกรรมหนักนะ
0: ครับ
1: มันมีเหตุที่เป็นกรรมหนักจะทําให้มาบั่นทอนก็จะสามารถทําให้มีสุขภาพแข็งแรงได้อันนี้เป็นต้น
0: พอคุณเจ้าพูดถึงคําว่าการบ่เบียนเบียดสัตว์นี่บ่ได้หมายความว่าอันจะต้องแบบบักกินเปิ่นอย่างเดียวแต่เหมือนที่พระคุณเจ้าได้ยกตัวอย่างไปก็คือการตีเลี้ยงนกแต่เอานกขังไว้ในกรงอันนั้นก็คือเป็นแหมอย่างหนึ่งที่เขาควรจะเลี้ยงตัวเองเหมือนกันครับพระคุณเจ้าครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: มาบาน่าจะทํา
0: ครับ
1: นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามันเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เราก็บ่ควรจะไปจับไปยับเพิ่นมาม ากักมาขังไว้นะบนที่กล่าวไปข้างต้นว่ามันสะดวกแต่มันบ่สบาย
0: ครับ
1: นะธรรมชาติมันก็ต้องอยู่ของมันแบบนั้นนะถ้าเราไปแบบจํากัดมันในการอยู่การกินของมันมันทําให้อึดอัด
0: ครับ
1: แล้วก็เศษกรรมพวกนี้มันก็จะสะสมไปแล้วก็มันจะกลับมาหาเรา
0: ครับ
1: ไปหาหมดหาหมอบ่หายนะเนี่ยมันถ้าเราเว้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยม
0: ัน
1: จะทําให้เราห่างไกลจากโลคาพยาธิห่างไกลโรคไกลภัยนะก็จะอยู่ไปได้อายุมันควรยืนอย่างที่กล่าวไป
0: ได้ยินพระคุณเจ้าอุจิอิเราเอกคิดถึงตีมีคน2สามีภรรยาโพสต์ลงโซเชียลว่าคือ2คนเนี้ยแต่งงานกันมาเมินแล้วแต่บ่มีลูกสักเตื่อแต่กลับไปมองแหมอย่างนึงว่าเปิ้นเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาไว้เยอะพระคุณเจ้าครับแต่หมากับแมวที่เปิ้นเลี้ยงอยู่เนี่ยเอาไปทําหมัน2คนนี้ก็เลยมาคิดว่าเป็นเพราะว่าเอาสัตว์ไปทําหมันหรือเปล่าทําให้เรา2คนไม่มีลูกสักทีพระคุณเจ้าครับ
1: เจริญพ
0: ร
1: ในส่วนนี้อาตมาถ้ามองตรงนี้ก็มีส่วนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราผิดธรรมชาติเนาะไปทําหมันไปจํากัดเพิ่นน
0: ี่ครับ
1: มันอาจจะมีส่วนแต่บ่มากหรอกแต่ว่าเราต้องย้อนไปดูนะว่าในอดีตนะ
0: ครับ
1: ทําอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะแต่ว่าแต่ก็บ่ควรนะแต่มันต้องมีเหตุ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าบ่ต้องทําไปทั้งหมดบ่ใช่มันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่เราจะต้องไปทําตรงนั้นแต่ถ้ามันเกินกว่าเหตุเกินกว่าปัจจัยเราก็บ่ต้องไปทํา
0: ครับ
1: เราก็ปล่อยตามธรรมชาติหรือว่าเราก็บ่ต้องมาเลี้ยงดีที่สุดเพราะว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง
0: ครับ
1: แล้วเราต้องรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เรานํามาเลี้ยงและท้ายที่สุดเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม
0: อ
1: ันนี้จะเป็นปัญหาสังคมถ้าเลี้ยง
0: ครับครับ
1: มันจะทําให้เป็นปัญหามัน ไม่จบไม่สิ้นนะ
0: เหมือนกับอย่างก็กฎแห่งกรรมตีเปิ้นเคยทําเป็นละครออกมาว่าตอนเป็นละออนชอบเอาบัดทบใส่ขังคกแล้วก็จุดก็จะเป็นสิ่งติละออนแบบม่วนกันพอใหญ่ขึ้นมาคนคนนี้ประสบอุบัติเหตุก็คือปากเวอะหวะเหมือนกับขังคกที่เขาเคยทำไว้ตอนเป็นเด็กอันนั้นมันก็คือย้อนมา
1: จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าในศาสนาเรานะก็สอนให้เชื่อเรื่องกรรมผลของกรร
0: ม
1: ทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังเราหวังความสุขเราเกลียดทุกข์รักสุขชั้นใด
0: ครับ
1: สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ก็ต้องเกลียดสุขรักทุกข์มันเกลียดทุกข์รักสุขมันเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะทำมันอย่างเนี้ยเราก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราเราเกลียดทุกข์ยังไงเขาเหล่านั้นก็เกลียดอย่างนั้น
0: ครับ
1: เราหวังความสุขยังไงเขาก็หวังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยนะเราก็ต่างหวังความสุขความสบายเหมือนกันเราก็ย้อนมาว่าเราจะทํายังไงนะว่าการกระทําของเราจะไปเบียดเบียนผู้อื่น
0: ครับ
1: บ่เบียดเบียนตนเองแล้วสังคมนั้นหมู่บ้านนั้นบ้านเมืองนั้นก็จะอยู่กันแบบมีความสุขนะบ่เบียดเบียนกันอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขว่าอันนะ
0: ต้นรายการพระคุณเจ้าได้อู้ถึงเรื่องของการไม่กินทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อย่างเอียเอก็เลยย้อนไปถึงว่ามันก็จะมีเทศกาลกินเจต
1: ี
0: เฮาแบบพยายามแบบจะไปกินแบบเนื้อสัตว์ต่าง
1: ๆ
0: แต่ถ้าเฮามายากกันตลอดทั้งปีอย่างเอียมันก็จะยากเฮามีวิธีอย่างใดดีครับตีแบบควรเลี่ยงสัตว์ใหญ่ไปเลยหรือกินยังใดติมันดีต่อสุขภาพแล้วก็บ่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้ตัวเองครับว่าคุณเจ้าครับ
1: ก็อยากจะแนะนําให้เป็นกลางๆนะ
0: ครับ
1: ไม่อยากจะให้ไปยึดติดกับการกินอะไรพวกนี้นะให้ปฏิบัติพอดีเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ตนเองก็ไม่เดือดร้อนเพื่อนๆก็ไม่เดือดร้อนในการกินนะบางครั้งมีปัญหาเรากินเนื้อเพื่อนไม่กินแล้วก็ไปอยู่ออฟฟิศเดียวกันอยู่สถานที่เดียวกันเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะก็เอาที่ทําแล้วสบายใจสิ่งไหนก็ตามที่เราทําแล้วสบายใจนั่นคือบุญ
0: ครับ
1: นะไม่ต้องมีข้อจํากัดให้ตนเองไม่ต้องขีดกรอบให้ตัวเองว่าจะต้องทําแบบนี้จะต้องเอาแบบนี้เอาจนได้อย่างเงี้ยคือมัชฌิมปฏิปทาเอาแต่พอดีพองามเราไม่เดือดร้อนเพื่อนไม่เดือดร้อนและสัตว์ไม่เดือดร้อน
0: ครับ
1: กินได้ก็ทําใจให้สบายก็แล้วกันไม่ต้องว่าจะมังสวิรัติจะเจทั้งหมดเลยไม่จําเป็นนะในแต่มาคิดว่าอย่างนั้นเอาที่เราสบายใจและเราอยู่กับสังคมได้เพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมนะเราต้องพบปะผู้คน
0: เรา
1: ต้องอยู่กับคบค้าสมาคมเราก็อย่าไปฝืนให้มันมากพอดีพองาม
0: ครับ
1: นะใจเขาใจเรานะอย่าไปคิดว่าฉันจะต้องวิเศษอยู่คนเดียวทําได้อยู่คนเดียวเป
0: ็
1: นการเอาชนะกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติอ่ะนะเอาพอแต่พอดีนะ
0: ครับเพราะอย่างนี้หลายๆคนบอกว่าแต่ละปีกินจีนกินเองมาเยอะอันก็จะขอไถ่บาปด้วยการไปไถ่ชีวิตโคกระบืออย่างเงี้ยมันแลกกันได้ก็ครับพระคุณเจ้าจริงๆแล้วอ่ะ
1: ก็แลกกันได้ไหมไม่ได้หรอกครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าแต่คิดที่จะทํานั้นมันเป็นกุศลแล้วตอนที่เราคิดว่าจะทําจะไถ่ชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นกุศลกรรมละเป็นกรรมดีที่มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วเรายิ่งได้ไปทําอีกนี่มันก็ทวีคูณเพิ่มบุญขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นก็ทำได้นะเหมือนไม่ต้องมีข้อจํากัดอะไรอย่างมากมายคิดจะทําดีก็ทําไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองเยอะว่าต้องว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะอยากจะทําก็ทําไปเลยเพื่อมันสบายใจทําแล้วละผลของการทํานั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเรา
0: ครับ
1: ไม่ต้องคิดไปว่าเราจะทําแล้วคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างงี้บางคนใส่บาตรเนี่ยยังห่วงนะว่าตุ๊เจ้าจะเอาไปยังไงใส่บาตรแล้วไปทําบุญแล้ว ทุกเจ้าจะได้กินก็ทุกเจ้าจะเอาไปอย่างก่ออันนั้นเฮายังห่วงอยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการจาคะการบริจาคเนี่ยคือการตัดความตนีออกไปตัดความห่วงออกจากใจเข้าไปให้ทานแล้วก็เหมือนกรรมกรว่าเฮ้อทานแล้วบ่ดีคาดแก้วกินแหนงเฮ้อทานไปสละไปออกไปเปิ้นจะเอาไปอย่างเรื่องของเปิ้นแต่ส่วนเราที่เราได้ทํามันสําเร็จแล้วมันได้บุญแล้วนะอันนี้จะเป็นเทคนิคในการวางใจในการทําคุณงามความดีบ่ว่าจะเป็นการเฮ้อทานบ่ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติในการกินการอยู่ของเฮาก็ตาม
0: ครับ
1: เฮาอย่ามีเงื่อนไขและข้อแม้เฮ้อตัวเก่าทำได้แบบสบายใจทำได้อย่างอิสระอันนี้คือธรรมะของพุทธเจ้า
0: เพราะบางทีเขาได้ซองข่าวทำบุญพระป่ามาเขาก็จะทำไปอาจจะมีความจมเล็กน้อยว่าจะถึงพระถึงวัดหรือป่าห้องกับหมงหมู
1: ่
0: ก็คือทำเพื่อความสบายใจจะไปที่ไหนก็สุดแล้วแต
1: ่ถูกต้อง
0: ครับ
1: คือถ้าสมมติว่าเปิ้นเอาซองข่าวมาให
0: ้ครับ
1: ถ้าเขาใส่ร้อยหนึ่งเราบ่สบายใจเนี่ยเราก็ใส่20นะถ้าเราใส่20เราไม่สบายใจเราก็ลดลงมา
0: ครับ
1: เราถ้าในการที่เรากระทําลงไปอ่ะยิ่งเราไม่สบายใจเราไม่ต้องทํา
0: ครับ
1: มันไม่ได้บุญ
0: แต่บางคนบอกว่ามักจะแซวกันว่าทํา20บาทแต่ยกมือท่วมหัวของรางวัลที่1มันก็ส่งผลจะอั้นบ่ได้เหมือนกันว่าคุณเจ้าครับ
1: มันไม่อยู่ที่จํานวนนะมันอยู่ที่เจตนาเรา
0: ครับ
1: มันอยู่ที่เจตนาเราอยากเป็นเทวดาเราก็ต้องทําตัวเป็นเทวดาเราอยากเป็นสัตว์เดรัจฉาน
0: ครับ
1: เราก็ต้องจู้จี้ขี้บ่นเหมือนนกเหมือนสัตว์อ่ะมันจู้จี้ขี้บ่นอย่างนั้นเราก็ทําตัวเหมือนเดรัจฉาน
0: ครับ
1: เราก็จะเป็นอย่างนั้น
0: จริงๆการทําบุญมันบ่ได้บังคับอยู่แล้วมันก็พระคุณเจ้าครับ
1: ถูกต้อง
0: มี10บาทก็แล้วแต่กําลัง
1: ถ้าไม่สบายใจก็ไม่ทําก็ได้
0: อ๋อ
1: ครั้งหน้าค่อยทํา
0: ครับ
1: ครั้งหน้าสบายใจแล้วค่อยทําน่ะแล้วถ้าไม่สบายใจแล้วฝืนทํานี่มันไม่ได้บุญ
0: ครับ
1: มันบ่เกิด
0: เพราะยังบางคนเห็นว่าโอ้พอเลี้ยงเอี้ยงคําเปิ้นบริจาคกันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเปิ้นก็รวยติ๊กๆเฮาก็อยากรวยก็เปิ้นอันเฮาก็บริจาคเซาะสตางค์มาบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเปิ้น
1: อันนั้นเข้าใจผิด
0: ครับ
1: เข้าใจผิดทําทานเนี่ยแบบไม่ต้องมีจํานวนนะ
0: ครับ
1: ไม่อยู่ที่จํานวนอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความสบายใจความเริ่มใส่ของเฮาที่มีต่อผลของทานนั้น
0: ครับ
1: ว่าเราให้ทานแล้วเรามีความปิติก่อนให้มีความสุขมั้ย
0: ครับ
1: ขณะให้มีความสุขมั้ยให้ทานแล้วให้ไปแล้วมีความสุขมั้ย
0: ครับ
1: 3ขั้นตอนนี้มันต้องมีความสุขหมดนะทานที่เราให้เนี่ยมันถึงจะสําเร็จแต่ถ้าก่อนให้ก็ไม่มีความสุขระหว่างให้ก็มีสุขความสุขให้ไปแล้วยังลังเลสงสัยมันก็ไม่ได้อะไรนะ
0: อันก็บ่ทําอันก็บ่ทํา
1: ไม่ใช่บ่ทํา
0: ครับ
1: ก่อนจะทําทานก็ต้องทําใจของเราก่อน
0: ครับ
1: ทําใจของเราให้สบายก่อนทําใจให้เราเยือกเย็นให้สงบระงับก่อน
0: ครับ
1: ตัดความกังวลทั้งหลายออกไปทําใจให้ใสๆบริสุทธิ์
0: แต่จริงๆการทําบุญเนี่ยยังสมมุติวันเนี้ยวัดประกาศว่าจะสร้างวิหารสร้างโบสถ์พอเลี้ยงเอี้ยงคําเปิ้นบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เฮาบ่มีสตางค์เลยอันเฮาเอาแหงมาจ่วยแป้งอย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นถือการทําบุญทําอย่างนึงเหมือนกันครับ
1: อนุโมทนาบุญก็ได
0: ้ครับ
1: แค่ยกมือสาธุอนุโมทนาในทางพระศาสนาอนุโมทนาใหม่อยู่ในกุศลกรรม10ประการ
0: ครับ
1: อย่างที่เราคุยกันเนี่ยเรานั่งคุยกันเนี่ยเราให้ธรรมะกัน
0: ครับ
1: ธรรมสวนะใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมเห็นมั้ยนะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่ได้รับชมรายการนี้ก็ดีได้ยินได้ฟังธรรมะที่อาตมามาสนทนาธรรมกับโยมพี่เอก
0: ครับ
1: ได้รู้ในสิ่งที่บ่เคยได้รู้ได้หรือว่ารู้แล้วก็ได้ยินได้ฟังเห็นก็เข้าใจยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือบุญเกิดจากการฟังนี่ก็ได้บุญเหมือนกัน
0: บ
1: ่จําเป็นจะต้องมาให้ทานแล้วก็อีกประการหนึ่งที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าการรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันบุญทําได้ศีลไม่ไงรักษาศีล
0: เพราะอย่างบางทีอ่ะเอกมักจะเห็นคนบอกว่าไปทําบุญมาที่ไหนที่นี่แล้วก็ให้ทุกคนแบบ สาธุสาธุทั้งๆที่เอกไม่ได้ไปทําบุญตัวเปิ่นนะแล้วเอกไปเม้นคําว่าสาธุอันนั้นคือเอกได้บุญหรือว่าหรือยังไง
1: อนุโมทนา
0: อนุโมทนาใหม่อย่างเงี้ยครับ
1: อนุโมทนาคือบุญเกิดจากการอนุโมทนาสาธุอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่าเป็นการได้บุญตัวเปิ่นเหมือนกัน
1: คําว่าสาธุนี่ไม่ยากนะ
0: ครับ
1: แต่วันนึงเราสาธุกี่ครั้งคนไหนสาธุบ่อยคนนั้นได้บุญนะ
0: อ๋อ
1: สาธุนะ
0: ครับ
1: มันละเอียดอ่อนนะสิ่งเหล่านี้นะ
0: ครับอ๋อผมถึงมางงว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าวันนี้ไปตักบาตรแต่เช้ามาแล้วมีคอมเมนต์สาธุสาธุอย่างเดียวเอกว่าแล้วเราได้หอมสตางค์กระเปิ่นในการไปทําบุญแล้วเราจะได้บุญอย่างใด
1: เรายินดีในบุญที่ท่านทํา
0: ครับ
1: เราก็น้อมอนุโมทนาสาธุ
0: ครับอันนั้นก็เป็นแฮม
1: ต่อไปต้องสาธุบ่อยๆนะ
0: ครับต้องวันสาธุ
1: ใช่อาสาธุ
0: ครับ
1: สาธุ
0: ครับอันท้ายรายการอีกเดี๋ยวคือพาคุณเจ้าได้ฝากข้อคิดคือกับคุณผู้ชมทางบ้านเห็นสักน้อยแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญหรือว่าการบาเบียดเบียนสัตว์อย่างเงี้ยครับพ่อคุณเจ้า
1: หลังจากที่ได้ฟังข้างต้นว่าการรักษาศีลก็ดีการฮื้อทานก็ดีหรือว่าการสาธุในการอนุโมทนาในการทําความดีของบุคคลอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเล็กๆน้อยๆเหมือนดังธรรมบทพุทธพจน์ท่านว่าสุโขปุญญสอุจโยการสร้างสมบุญนําสุขมาให้ท่านสาธุชนหวังความสุขความเจริญก็เพิ่งสร้างสมบุญเล็กๆน้อยๆให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาการทําบุญเหมือนการอาบน้ําบ่ต้องมีใครเห็นแต่เราก็ควรที่จะทําทุกวันก็ฝากข้อคิดไว้กับศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่บ่ประมาทในบุญมันขนขวายหาบุญเล็กๆน้อยๆสั่งสมเอาไว้กับตนกับตัวแห่งท่านสุดท้ายที่สุดแล้วท่านก็จะได้พบกับความสุขความเจริญความแช่มชื่นความเบิกบานในจิตในใจของท่านนั้นเรียกว่าบุญขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังอย่างรายการสารธรรมนำสุขในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญประกอบไปด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิทานธนสารสมบัติเหมือนกันกู้คู่กู้คนเคาะหยาดกังวลเฮือถอยหนเคลื่อนง่ายหยาดเตียวต้องไฟมาลุมเหมือนหยาดแห่งน้ําตกใส่โกสุมดวงดอกปฐุมบติดอยู่ได้กรรมศาสนาองค์คําที่ไหวเฮอลุ่งเรืองไปอย่าละเฮออยู่ตามศีลกินตามธรรมะสนุกชื่นหน้ากันไปใจหยาจะนะกาเม่นไขมานอยู่สุขสําราญเหมือนกันตัวหน้าเหมือนกันกูคู่ในคนเนอสาธุ
0: สาธุครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุขนะครับต้องกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระปลัดสตายุธรรมทีโปเลขานุการเจ้าคณะตำบลปิงโค้งประธานพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3นะครับและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ตำบลแม่นาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาสนทนาธรรมกับเราในวันนี้สาธุครับ
1: สาธุเจริญพร
0: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุขเวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับไผ่ตีแม่แอลเจียงดาวสามารถแวะมาสักการะแล้วก็แม่แอลได้นะครับว่ามีอันพระนอนด้านหลังก็จะเป็นวิวงามขนาดเลยนะครับก็แวะมาได้ก่อนติดจะเข้าไปในตัวอำเภอเจียงดาวของเรานะครับเฮาจะปะกันไหมครับรายการสารธรรมนำสุขเวลา17:00จนถึงเวลา17:00เกิงดิจิทัลทีวีหมายเลข11และเพจ NBT North ครับวันนี้ผมเอกณรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วปะกันใหม่สวัสดีครับ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไร

0: ถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เราสามารถที่จะจัดการลำเลียงยาเสพติดได้นะครับในส่วนที่เป็นยาบ้าที่50ล้านเม็ด
2: ฉะนั้นผมจึงอยากเห็นประเทศนี้ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยคำว่าบูรณาการ
3: สวัสดีครับผมบั๊บนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เองรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการจัดการกับปัญหายาเสพติดแต่แน่นอนครับเราจัดการมาทุกยุคทุกสมัยพยายามจะเอาผู้กระทำความผิดผู้ที่ค้ายาเสพติดดำเนินการทางกฎหมายพยายามจะยึดทรัพย์จับขังคุกแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงจรนี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมเราครับผู้เสพยาเองเดิมทีก็บอกว่าเสพแต่ไปเป็นมาก็กลายเป็นผู้ค้าวงจรแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่สามารถเอาผู้เสพยากลับมาคืนสู่สังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เราจะไม่สามารถตัดวงจรนี้ได้แต่ว่าการตัดวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังและไม่ทำแบบเป็นองคาพยพหรือว่าบูรณาการร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ 3-4 ปีมานี้มีบุคคลท่านหนึ่งครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามสร้างเป็นรูปแบบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จและทำได้จริงๆด้วยนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารานันท์ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
2: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
3: ครับ
2: เราได้เห็นตัวอย่างจากที่อยู่ในพื้นที่ใน6อำเภอที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนน่ะมันระบาดมากจริงๆแล้วติดครอบครัวหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนทั้งตำบลอย่าว่าทั้งหมู่บ้านเลยมีกำนันบอกผมว่าเดือดร้อนทั้งอำเภอฉะนั้นเราเห็นเป็นปัญหาสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ย เราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
3: ้ดังนั้นท่านก็เลยจับเรื่องนี้มาหลายปีมาแล้ว
2: 3ปีกว่า2ปีที่เป็นผู้แทนยุคนั้นนะครับพอผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
3: ม
2: จะสู้เรื่องยาเสพติดไหมทุกคนมาสู้สู้ก็มาร่วมมือกันนะครับเรามาร่วมมือทำหาวิธีการนะครับใน6อำเภอทีนี้เนี่ยพอผมทำลองผิดลองถูกทำไปเราได้เริ่มจากขบวนการป้องกันแรกๆนี่ป้องกันทำไงเด็กจะไม่ไปเสพเสพแล้วมันจะทำไงจะมาบำบัดมันยังไงสุดท้ายมารักษายังไง
3: ครับ
2: เพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
3: ครับ
2: ผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที่เขาเรียกว่าโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเสนอครม.
3: ครับ
2: ครม.ให้ความเห็นชอบผมรับผิดชอบงานยาเสพติดงบส่วนเขาเรียกงบตรวจราชการของรองนายกเนี่ยผมเอาไปทำยาเสพติดทั้ง17จังหวัดในภาคอีสานพรรคภูมิใจไทยที่ผมสังกัดอยู่เอาโครงการผมเนี่ยบรรจุในนโยบายพรรคบรรจุในนโยบายพรรคที่เห็นว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดหลังจากนั้นก็

0: ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.อะไ
1: ร
0: มาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ
1: ่
0: แล้วก็ได้ข้อสรุปเสนอครม.เสนอรัฐบาลไปแล้วแล้วที่เราก็มาทำได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายเพราะเอิญช่วงนี้ก็มีเรื่องยาเสพติดมีข่าวว่าประเทศมีข่าวอย่างที่เราทราบข่าวเรื่องการขนเฮโรอีนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการทางผ่านของประเทศไทยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นี่มันคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางแล้วก็เดินเต็มสูบเต็มกำลังทุกบทบาททั้งเป็นส.ส.ทั้งเป็นรองนายกทั้งเป็นประธานสภารัฐบาลเองตอนที่ผมไปเป็นรองนายกรัฐบาลก็เราก็ได้คุยกับหน่วยงานก็ให้ความสำคัญถึงผมจะออกจากรองนายกมาแล้ว
1: ก็ยังให้ความ
0: ส่วนราชการเขาก็เดินต
1: ่
0: อเดินต่อนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราเห็นการพูดการคำสั่งอะไรมามากแล้วยังไม่เห็นภาคปฏิบัติน
1: ั่นแหละครับจะบอกเลยว่าถ้าอยากจะลงรายละเอียดของแต่ละมิติ
0: ต้องไปดู
1: คุยกับใครฮะ
0: ต้องไปดูพื้นที่ต้องไปดูพื้นที
1: ่
0: ดูพื้นที่ในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำปางมาศคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่เนี่ยนะครับหนองหงเนี่ยไปดูเลย
1: นั่นคือต้นทางที่จัด
0: การที่เราทำมาแล้ว
1: จริงจัง
0: ที่เราทำมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยใน3ปีกว่าๆเนี่ยเราได้ลูกหลานเราคืน 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการตั้งแต่ป้องกันตั้งแต่ฝึกอาชีพคืนทัศนะที่ดีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานบูรณาการถ้าไปดู
2: งั้นเอาอย่างนี้ครับท่านสมพลเกริ่นมาแล้วว่ามี4มิติเดี๋ยวเราจะลงไปยังพื้นที
0: ่
2: เพื่อไปดูรายละเอียดกับคนที่ทำจริง
0: ใช
2: ่แล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการมันสานต่อกันยังไงที่บอกว่าบูรณาการแล้วจะทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงๆในรัฐบาลยุคนี้ที่เอาจริงเอาจังเป็นวาระแห่งชาติงั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยมั้ยครับ
0: ได้ครับเชิญท้าให้ไปพิสูจน์ท้าพิสูจน์ได้พิสูจน์จากของจริงครับ
2: ตามไปดูครับ
0: ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเราเนี่ยมี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ก็คือ1ก็คือประเพณีดีผลิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด

0: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์ซึ่งในระหว่างการบำบัด16สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีทั้งผู้นำอสม.นะคะในท้องถิ่นที่จะติดตาม
1: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสําคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเล็กมากคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจําเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ

การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันนะครับเรามาทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถสกัดกั้นยาเสพติดในหมู่บ้านได้เนี่ยเราจะลดดีมานด์ถ้าไม่มีดีมานด์เนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการไม่มีความต้องการในหมู่บ้านยาเสพติดไม่มีทางที่จะเข้ามาได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: หลังจากที่เราสร้างเกราะป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการพาคนที่เคยพลาดเข้าสู่วงจรยาเสพติดกลับคืนมาสู่สังคมครับเรื่องนี้สำเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แค่ผู้ที่เคยพลาดนะครับแต่ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมครับเพื่อการกลับมาในครั้งนี้จะได้สำเร็จสักทีครับพูดถึงตัวประเด็นแยกสีผู้ป่วย อันนี้ก็มีผลตั้งแต่ต้นทางเลยว่า
1: ใช่ครับ
0: คนที่ติดยาเสพติดระดับเริ่มต้นระดับปานกลางระดับรุนแรงเราใช้วิธีการที่แตกต่าง
1: ใช่ครับคือเราก็จะคัดกรองตามแนวทางก็มีทั้งของกระทรวงแล้วก็แนวทางของไอ้โครงการที่เราทำก็จะแบ่งง่ายๆก็คือเขียวเหลืองแดงครับ
0: ครับ
1: ก็กลุ่มเหลืองก็จะมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากลุ่มสีเขียวก็จะง่ายหน่อยพวกนี้ใช้แล้วไม่ค่อยติดก็ใช้ลักษณะการบำบัดอาจจะบำบัดในชุมชนก็ได้หรือว่าการไปเข้าค่ายที่ทำในชุมชนซึ่งตามโครงการรัฐศรัทธาก็จะทำโครงการ7วัน9วันเอาคนมาให้เรียนรู้พวกนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดเยอะกลุ่มที่2คือเริ่มเสพติดละแล้วก็หรือว่าเสพหรือว่าติดเนี่ยพวกนี้จะยากหน่อยละอาจจะกลายเป็นสีเหลืองก็มีอย่างเช่นเริ่มมีการใช้ประจำใช้เสพประจำขาดไม่ได
0: ้
1: บางคนก็จะเริ่มมีอาการทางจิตเวทด้วยแต่ว่าจะไม่รุนแรง
0: กลุ่มนี้7วัน9วันไม่พอ
1: จะไม่พอครับ
0: ต้องมีความเข้มข้นยังไงต่อฮะ
1: พวกนี้ก็ต้องส่งต่อเข้าระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่เดิมก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบผู้ป่วยนอกแต่ว่ามันยากมากตรงที่ต้องนัดเข้ามาทำกิจกรรมบ่อยๆซึ่งก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปเสพซ้ำสูงในบางรายเนี่ยเราก็จะส่งเข้าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบ IMC เขาเรียกว่ามินิทัญลักษณ์ IMC ครับมินิทัญลักษณ์ก็จะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่ามินิทับ IMC กับมินิทัญลักษณ์ลองเทอมแคร
0: ์ต่างกันยังไงฮะ
1: คือเขาจะอย่างเช่นคนที่ป่วยมาช่วงแรกๆอย่างเช่นอาจจะมีการจิตเวชหูเขาหลอนได้ยินเสียงหูแว่วใช่ครับแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องให้เขาเริ่มฟื้นฟูกลับมาก่อนที่อาจจะประมาณสัก7-14วัน
0: ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยารักษาพอเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปที่เรียกว่ามินิทัญลักษณ์แบบ IMC คือพวกนี้จะอยู่ประมาณ28วันเริ่มค่อยๆฟื้นเขาขึ้นมาแล้วก็สอนให้เขาทำชีวิตประจำวันได้แล้วเขาก็โมดิเวชันให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเลิกยา
0: Oh. อ
1: ันนี้พวกกลุ่ม AMC นะครับ พอบางคนเนี่ยอาจจะคะแนนดีเลยหรือว่าคะแนนเริ่มสูงอย่างเช่นเขามีคะแนนประเมิน10ด้านนะครับเขาก็จะสามารถที่จะส่งคนไข้กลุ่มนี้เข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าลองเทอมแคร
0: ์
1: คือจะดูแลนานขึ้นละประมาณ4เดือนเนี่ยครับ เราก็จะเอาเขาเข้ามาสู่การบำบัดอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมเตรียมพร้อมชุมชนเตรียมพร้อมครอบครัวในการที่จะกลับเอาเขากลับไปคืนนี่ครับอันนี้คือระบบการรักษาในโรงพยาบาลต้องเข้าใจก่อนครับเรามีคนไข้ทั้งไม่ใช่เฉพาะคนไข้เสพยาอย่างเดียวเรามีคนไข้เบาหวานความดันโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่เต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยลองคิดสภาพโรงพยาบาลชุมชนทีนี้ถ้าเกิดเราเอาคนไข้จิตคนไข้ที่มีเสพยาและมีอาการทางจิตเวชเข้าไปอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเอะอะโวยวายเสียงดังแล้วก็ทำให้คนที่ควรจะได้พักผ่อนไม่ได้พักคร
0: ับ
2: มีหนักสุดก็ตอนนั้นก็เหตุเกิดประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีการผูกมัดเขาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะคะเขาก็จะสะบัดเตียงหักแล้วเขาก็จะลุกลากเตียงอ้อมตึกนะคะอ้อมตึกแล้วก็เอาไม้กั้นเตียงที่หักติดเขานะคะฟาดพัดลมฟาดหิ้งพระนะคะคือหักหมดเลยคนไข้กลุ่มนี้ฝั่งนี้ก็คือเขาต้องวิ่งหนีตายนะคะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลเราก็จะมีห้องแยกการมีห้องแยกก็คือแยกเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้เป็นระบบในการบริหารจัดการตั้งแต่มีห้องแยกขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ญาติ

0: แล้วก็พยาบาลที่ดูแลค่ะก็อบอุ่นใจมากขึ้นค่ะ
1: ในขั้นตอนการและบำบัดรักษาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งเขาต้องเรียกทางครอบครัวมาคุยอยู่แล้วจริงๆในกลไกไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามที่เขาทำได้ค่อนข้างดีอ่ะมันจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ1ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า social support แล้วก็ family support ก็คือสังคมอ่ะดูแลแล้วก็ครอบครัวเนี่ยช่วยกันดูแล

0: นั่นคือการบำบัดรักษาที่ครบวงจรและเข้มแข็งนะครับการมีส่วนร่วมของทุกคนจะช่วยทำให้เราได้บุคคลสำคัญคืนกลับไปสู่สังคมได้ครอบครัวได้คนรักได้คนที่มีศักยภาพคืนมานะครับและสิ่งเหล่านี้ความสำเร็จไม่ใช่สถิติทางตัวเลขที่สามารถทำได้ครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจและมันคือความรักและความศรัทธาที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงครับ
1: ดีมากครับที่ทำให้ผมเป็นคนเก่าครับที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกครับทำงานทั่วไปแถวบ้านครับแล้วก็หาปูหาปลาขายครับมั่นใจเต็มร้อยครับที่จะไม่กลับไปยุ่งยาเสพติดอีกครับ
2: อันก็ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมาคืนตอนนี้สบายใจ
3: แต่เบาหรือพ่วงหักเบาหรือพ่วงปาดธนาดีอยากให้ลูกนี่ลูกขึ้นยืนบนขาเจ้าของเอาจมูกตัวเองหายใจไม่ต้องไปหายใจรวมผู้ใด
4: ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมา

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
4: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาภายในสมัยประชุมหน้าฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
6: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะว่าแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษจำคุกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะแต่การที่ไม่กำหนดอย่างนี้ค่ะมันทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายยากแก่การปฏิบัติงานค่ะ
7: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพถ้าเราตรวจปัสสาวะคนเสพยาเสพติดเนี่ยค่ะแล้วพบว่าเป็นปัสสาวะม่วงหรือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมันก็จะเข้าเหตุในการเข้าบำบัดรักษาได้แต่ในกรณีของการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษาตามมาตรา 1-4 เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพ ข้าไปเข้าการบำบัดรักษากรณีแบบนี้ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตว่าเพิ่มคำนิยามในส่วนของกรณีของการครอบครองเพื่อเสพที่จะเข้าในส่วนของมาตรา113กับ114ว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
8: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
3: เอาละครับได้เห็นมิติทั้ง4มิติแล้วว่าอ๋อมันต้องร้อยเรียงแบบนี้มันถึงจะไปสู่ความสำเร็จแต่นี่คือแนวทางการจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
9: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติก็คือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
3: มาม
9: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นในที่ผมก็เห็นรัฐบาลขณะนี้ก็มีความเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราได้เดินไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีคณะอย่างที่เคยคุยกันนะว
3: ่
9: าเรากำลังยกร่างกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
3: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุกนี้เนี่ย
9: ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดเงินจะมางบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่ผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
3: มา
9: ช
3: ่
9: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
3: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
9: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
3: เราทำได้แน่นอนครับ
9: ทำได้ครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่9กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทธยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebookไลฟ์ของเรา MBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
2: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: กองทัพเรือจัดการซ้อมย่อยครั้งที่5ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำลังพล ฝีพายกว่า 2,200 นายพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเข้าประจำการพร้อมดำเนินการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2,569 ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งขบวนเรือเริ่มที่บริเวณสะพานพระราม8มุ่งหน้าสู่วัดอรุณราชวรารามโดยเน้นการฝึกจัดรูปกระบวนการรักษาตำแหน่งและระยะห่างของเรือรวมถึงการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงรักษาระยะและตำแหน่งของเรือให้ถูกต้องตามแบบแผนเพื่อให้ขบวนมีความเป็นเอกภาพสง่างามและสมพระเกียรติริ้วขบวนครั้งนี้ประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีการจัดลำดับขบวนในการฝึกซ้อมเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนำหน้าตามด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9อีกหนึ่งจุดเด่นของการฝึกซ้อมคือการออกแบบชุดแต่งกายสำหรับซ้อมของกำลังพลมีการออกแบบให้สอดคล้องกับสีของธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินโดยใช้เป็นสีประจำริ้วเรือช่วยให้สังเกตตำแหน่งของแต่ละริ้วได้อย่างชัดเจนทั้งริ้วที่1และ5สีแดงริ้วที่2และ4สีขาวและริ้วที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินและแม้จะเป็นการฝึกซ้อมและมีสายฝนโปรยลงมาแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาปักหลักเฝ้ารอชมความงดงามของริ้วขบวนเรือที่แม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมก็ยังคงหนาแน่นทั้งบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569ด้วยสำหรับพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปมีที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ซึ่งประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข098-279-0903และหมายเลข098-279-0914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะคะและให้มารับบัตรด้วยตนเองที่ห้องพ.ศ.บ.ท.ร.ชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
2: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงออสโลของนอร์เวย์แล้วนะครับเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5ครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปีติยินดีขอบคุณมากๆครับทั้งนี้ในภาพถ่ายพบว่ามีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีด้วย สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์จะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีย
1: ังคงติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แม้ว่าจะมีการประท้วงอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะใช้เวลา15ชั่วโมง40นาทีพิจารณาได้เพียง6กระทรวงค่ะก่อนที่จะปิดการประชุมไปในเวลาเที่ยงคืน40นาทีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาทตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยในช่วงเช้าถึงเย็นที่ประชุมก็สามารถพิจารณาได้2มาตราก็คือมาตราที่14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมาตรา15กระทรวงคมนาคมขณะที่ในช่วงค่ำที่ประชุมได้พิจารณามาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และต่อด้วยมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอของงบกว่า 14,375 ล้านบาทซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้ตั้งข้อสังเกตและคัดค้านการจัดสรรงบประมาณในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลางบประมาณ190ล้านบาท 6,003 ปีซึ่งประเด็นนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนก็ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าเนื่องจากพบรายการค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติเช่นค่าคอมพิวเตอร์และทุนสำรวจ83ล้านบาทค่าจ้างพัฒนาแพลตฟอร์ม50ล้านบาทค่ารายงานและประชาสัมพันธ์51ล้านบาทรวมถึงตั้งข้อสงสัยเรื่องเกณฑ์ความแม่นยำ85%ของระบบ AI ที่ใช้ประเมินสัตว์น้ำด้วย
2: ทางด้านนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่างบประมาณ 83.9 ล้านบาทในการรับมือสารพิษและโลหะหนักข้ามแดนแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงเน้นแค่การตรวจวัดและบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุพร้อมทั้งเสนอถาม3แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทูตวิทยาศาสตร์เจรจากับประเทศต้นน้ำและนำมาตรฐาน BAT BEP มาใช้ควบคุมเหมืองแร่โดยบริการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านเหมืองแร่พร้อมพิจารณาให้มีการตัดงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ5เพื่อนำไปปรับโครงสร้างเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางแทนการตามแก้ไขปัญหาในส่วนมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายเสนอตัดงบประมาณโดยเฉพาะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยขอตัดลดลง 10% เพราะไม่สามารถออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบังคับใช้ได้แม้ว่าผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลเพื่อบังคับใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Net Zeroขณะที่มาตรา18กระทรวงพลังงานนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าอุ้มผู้ประกอบการมากกว่าประชาชนพร้อมกับทวงถามถึง

0: ยุทธศาสตร์และทิศทางการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมของกระทรวงพลังงานเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนและการบริหารจัดการครับด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่เพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าที่แพงแม้วิกฤตพลังงานไม่ได้เริ่มต้นจากรัฐบาลหรือว่าภายในประเทศแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้บริหารอย่างจริงจังจึงต้องใช้งบประมาณสูงในการเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนครับ
1: ค่ะจากนั้นก็เป็นการพิจารณามาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับนะคะมีการแก้ไขและมีผู้สงวนคำแปรยติโดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ50นาทีก่อนที่ประชุมเห็นชอบด้วยมติ274เสียงไม่เห็นด้วย115เสียงงดออกเสียง52เสียงค่ะจากนั้นนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้สั่งปิดการประชุมในเวลาเที่ยงคืน40นาทีและนัดประชุมใหม่ในวันนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งจะเริ่มมาตรา20กระทรวงมหาดไทยรวมเวลาอภิปรายตลอดทั้ง2วันกว่า31ชั่วโมงทั้งนี้การอภิปรายผ่านไปได้เพียง19มาตราจากทั้งหมด41มาตราค่ะยังเหลือการอภิปรายอีก22มาตราวันนี้อีก1วัน
0: ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าการอภิปรายในครั้งนี้ประธานในที่ประชุมก็เน้นย้ำนะครับว่าต้องการให้อภิปรายทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นจะให้อภิปรายอย่างกว้างขวางวันนี้คือวันสุดท้ายติดตามทางหน้าจอ MPT to HD ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติมาดูงานบริหารบ้างนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับโดยสำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเป็นผู้ช่วยของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขยับขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายพรดอนสำหรับนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทยเส้นทางการเมืองเริ่มจากที่รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี2562ก่อนย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นสวนทางกับมติพรรคก่อนลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยช่วงปลายปี2565ขณะที่นายเอกภพกล่าวว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้โดยตั้งเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงการค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์ครับ
2: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึง รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ครับ
0: ทั้งนี้หากข้อเสนอใดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจริงในขณะเดียวกันหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้จะเป็นทิศทางการทำงานหลักของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในระยะต่อไปครับ
1: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังงานของ Local Hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีครับคาดว่าอีก1 สัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนโดยมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเดิมครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีมากสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการเจรจาคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรและจะจบในสาระสำคัญทุกประเด็นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อไหร่เรื่องนี้นางสุภจีกล่าวว่าไม่น่าจะเหลืออะไรเพราะประเด็นสำคัญจบแล้วเหลือแค่รายละเอียดคาดว่าภายใน1 สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์จากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้หากสรุปได้ชัดเจนการส่งออกของประเทศไทยก็น่าจะเป็นไปได้ปกติซึ่งตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้ฉันก็คิดว่าภายใน1 อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟแนลกันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังบอกอีกว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาเรียบร้อยแล้วจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดดีลการเจรจาอย่างเป็นทางการครับ
2: หลังจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังในสุสานชาวยิวภายใน7 วันนะคะหลังจากที่ไปพบร่างของชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่ถึง49 หลุมล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศพร้อมขยายผลเครือข่ายนอมินีถือครองที่ดินสร้างสุสานยืนยันว่าถ้าหากว่าพบผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ฌาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49 หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้10 กันยายนจะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง
3: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
2: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการฉบับมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3 คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงฉบับที่ภูเก็ตด้วยซึ่งร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบัดย่านสุขุมวิท ในกรณีเรื่องของสัญชาตินายพลพีบอกว่าถ้าหากว่ามีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินแต่ถ้าหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
3: ้บริษัทการชาบัตรเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตรที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตรที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: นี้ในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ
0: ยังอยู่ที่การเดินหน้าปราบปรามการกระทำความผิดนะครับกรุงเทพมหานครผนึกกำลังตำรวจ4สน.เดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยโดยมีการกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนจับได้แล้วเกือบ40คนครับทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักเทศกิจตำรวจ4สน.ประกอบด้วยสน.ทองหล่อสน.ลุมพินีสน.ปทุมวันและสน.บางรักจากการประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของคนต่างด้าวในลักษณะรถเข็นทั้งขายผลไม้ขายน้ำผลไม้และขายอาหารโดยเฉพาะในย่านถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตโดยในช่วง2เดือนจับผู้ทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนไม่มีเอกสารมาแสดงเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ว่าภายหลังแยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับ
4: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
5: 36ราย
4: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างละแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
2: อาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยอยู่นะคะ40อาชีพอย่างเช่นงานแกะสลักไม้หรือว่างานช่างฝีมือแบบนี้นะคะก็คือห้ามต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงระหว่างสถานศึกษากันบ้างนะคะโดยเฉพาะอุเทนถวายปทุมวันนะที่มีปัญหามาอย่างยาวนานล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งยุติความรุนแรงระหว่างอุเทนถวายและปทุมวันค่ะโดยมีการนัดพูดคุยทุกฝ่ายวันนี้พร้อมเดินหน้าย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดซึ่งตั้งแต่ที่ตนเองเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนก็ได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้ง2สถานศึกษาแล้วโดยขั้นแรกจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันนายชนันท์กล่าวอีกว่าในวันนี้ค่ะที่กระทรวงอว.จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปลัดและรองปลัดกระทรวงอว.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทนถวายและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

0: ทุมวันเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดสำหรับความคืบหน้าเรื่องของการย้ายสถานที่ปัจจุบันเตรียมไว้2แนวทางก็คือใช้พื้นที่นอกเมืองที่เคยตกลงกันไว้เบื้องต้นและพื้นที่วิทยาเขตต่างๆของราชมงคลตะวันออกนอกจากนี้ยังได้หารือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแผนการในอนาคตที่จะปรับปรุงพื้นที่พิพาทเดิมให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมงานวิจัยและการค้าขายซึ่งสอดพร้อมกับจุดเด่นของพื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนการเจรจากับกลุ่มแกนนำหรือว่าหัวโจกนายยศชนันยืนยันว่าต้องมีการเจรจาด้วยเหตุผลและหลักฐานทางกฎหมายนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากมีผู้บาดเจ็บก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวก็ถึงเวลาที่ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะล่าสุดเนี่ยขึ้นไปตีกันบน BTS รถไฟฟ้าถึงขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีการหารือยุติเรื่องนี้กันค่ะ
1: ทหารพรานบุกจับไรเดอร์ส่งยาบ้า 180,000 เม็ดครับได้ริมถนนจังหวัดนครพนมสารภาพว่าตระเวนส่งยาบ้ามาแล้วทั่วภาคอีสานเนื่องจากพ้นโทษแล้วไม่มีงานทำครับโดยร้อยเอกวันชาติเหมือนปืนผู้บังคับกองร้อยชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21นำกำลังลงพื้นที่ตรวจตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหลังจากที่มีสายข่าวจากฝั่งสปป.ลาวว่ามีการลักลอบนำยาบ้ามาส่งฝั่งไทยโดยขณะที่วังกำลังดักซุ่มอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข212เขตพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงก็พบรถยนต์ Honda City สีขาวทะเบียน3ขอไข่ออ่าง3942กรุงเทพมหานครมาจอดริมถนนจากนั้นคนขับซึ่งเป็นวัยรุ่นเดินมายกกระสอบปุ๋ยที่เป็นสิ่งของต้องสงสัยแล้วก็นำขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุมทันทีจากการตรวจสอบภายในกระสอบดังกล่าวพบมียาบ้าจำนวน90เม็ดรวมตรวจนับได้จำนวน 1.8 แสนเม็ดส่วนผู้กระทำความผิดทราบชื่อก็คือนายปิยศักดิ์อายุ31ปีชาวจังหวัดนครพนมและการสารภาพว่าตั้งตัวเป็นไรเดอร์รับจ้างส่งยาที่ลักลอบมาจากสปป.ลาวโดยใช้วิธีการเช่ารถเก๋งมารับจ้างตระเวนส่งลูกค้าทั่วอีสานได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ 100,000 บาทแล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยมีประวัติถูกจับกุมคดียาเสพติดตั้งแต่ปี2562เพิ่งพ้นโทษมาประมาณ2ปีแต่ว่าหันกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเพราะไม่มีงานทำไม่มีรายได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้มีการขยายผลต่อไปครับ
0: ส่วนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะรวมถึงพฤติกรรมเรียนแบบด้วยก็ทำให้หลายโรงเรียนค่ะก็ต้องจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตอย่างโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้เพื่อเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตให้กับน้องๆนักเรียนค่ะเมื่อวานนี้โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนหนีซ่อนสู้ด้วยการจำลองสถานการณ์กรณีคนร้ายเข้ามาภายในโรงเรียนแล้วอยู่บนตึกเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดยุทธวิธีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมตามแผนที่วางเอาไว้นายธรรมสรสุสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำร่องของจังหวัดอ่างทองเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนก็จะได้ทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจริงโดยทุกคนต้องทราบหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำอย่างไรเกิดเหตุแล้วต้องไปที่ไหนตามขั้นตอนเลยนะคะทางนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมจำลองสถานการณ์ได้ให้คำแนะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเรื่องของการขอความร่วมมืองดไลฟ์ในกรณีเกิดสถานการณ์จริงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการแจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยทุกคนค่ะซ้อมไว้นะคะเมื่อเกิดเหตุ

0: ัฒนาระบบบริการสุขภาพและมาตรการสนับสนุนครอบครัวน้อยไม่พอยังด้อยคุณภาพด้วยครอบครัวติดยาเสพติดขาดความอบอุ่นโดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวกลางเพื่อหาทางออกนำไปสู่การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:40 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ค่ะคุณหญิงแสงเดือนณ นครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์เป็นประธานในการประชุมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่ประชุมยังได้อนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น190คนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีคุณธรรมได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนะคะคัดเลือกจาก51จังหวัดเพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนจำนวน15คนประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์เด่นแก่ประชาชนและสังคมจำนวน53คนซึ่งครอบคลุมถึงตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงพลเมืองดีและจิตอาสาเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาจำนวน8คนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ27แห่งประเภทครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิคัดเลือกจากผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน93คนจาก58จังหวัดประเภทคนพิการเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน7คนและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นคัดเลือกจากหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน12หมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน2คนสำหรับการจัดงานและมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมรอบด้านทั้งด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสตรีเยาวชนชนบทและการศึกษารวมถึงเพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจจริงและเสียสละในการ

0: ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569โดยมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนางสาวพลอยธนิกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569พร้อมเปิดอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือโดยนายกรัฐมนตรีระบุในสารว่าการเรียนรู้หนังสือในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียงความสามารถในการอ่านและเขียนแต่ยังครอบคลุมถึงการคิดวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะดิจิทัลและการปรับตัวเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการรู้หนังสือเพื่อผู้คนโลกและความผาสุกรุ่งเรืองซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการรู้หนังสือเป็นมากกว่าทักษะพื้นฐานแต่ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพประชาชนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อการรู้หนังสือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเสริมพลังผู้คนปกป้องโลกและสร้างความผาสุกรุ่งเรืองพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้รวมถึงชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนงานและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งจากการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้นำสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาภูผาขามค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนำโดยนางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ที่มีชื่อว่าอันซีนไทยๆประตูมิติการเวลาภูผาขามโดยแนะนำส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยประตูมิติการเวลาภูผาขามตั้งอยู่บริเวณภูผาขามบ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นสำคัญก็คือมีภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายซึ่งเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่8ประมาณอายุไว้ราว 3,000 ถึง 3,500 ปีค่ะนอกจากนี้บริเวณดังกล่าวก็ยังมีซุ้มหินธรรมชาติขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายประตูอยู่บนหน้าผาด้านทิศใต้ของภูเขาห่างจากจุดค้นพบภาพเขียนประมาณ1กิโลเมตรนี่นะคะจากข้อมูลการตรวจสอบการวางตัวของซุ้มหินก็พบว่าสอดคล้องกับแนวตะวันออกตะวันตกค่ะซึ่งประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกในแนวทิศตะวันออกและตะวันตกและแสงอาทิตย์ก็จะสามารถส่องผ่านช่องกลางประตูหินได้อย่างสวยงามสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีภูมิประเทศธรรมชาติและภูมิปัญญาการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสำหรับประตูมิติการเวลาภูผาขามสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีนะคะช่วงไฮไลท์สำหรับชมปรากฏการแสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องประตูก็คือช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงวันวสันตะวิสุวัตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมการลงในปฏิทินไว้เลยนะคะคุณบุ๊กลางานไว้เลยนะคะไปด้วยกัน
1: อันนี้คือชักชวนหรือว่าบังคับ
0: บังคับไปเป็นเพื่อน
1: ทีนี้ถามว่ามีเงิน100บาทเที่ยวได้ไหมคุณจิตนา
0: เดี๋ยวนี้เที่ยวไม่ได้ค่ะหน้าปากซอยก็ไปไม่ถึงแล้วค่ะร้อยหนึ่ง
1: ที่นี่มีคำตอบนะอาจจะเที่ยวได้ก็ได้นะครับอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ติดตามจากรายงานครับ
2: ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องคิดไกลไม่ต้องไปเอาปิงอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
2: ถ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
0: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
0: แหล่งท่องเที่ยวสวยแล้วนะคะสภาพแวดล้อมมลพิษอากาศต้องไม่มีด้วยนะคะอากาศต้องดีด้วยค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันนะคะนอกจากแก้ในประเทศเราแล้วไทยและสปป.ลาวยังจับมือกันยกระดับความร่วมมือสิ่งแวดล้อมลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศด้วยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวค่ะ นายสุชาติกล่าวว่า MOU ฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนความร่วมมือจากกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งไทยจึงพร้อมทำงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนทั้งสองประเทศนอกจากการลงนาม MOU แล้วนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้แก่สปป.ลาวได้แก่อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสำหรับสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ลาวในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จริงทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการยกระดับความร่วมมือผ่าน MOU ไทยสปป.ลาวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: มาดูผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญกันบ้างคือฝนทิ้งช่วงตอนนี้ทำให้นาข้าวในจังหวัดอุทัยธานีกว่า 5,000 ไร่ต้องเผชิญยืนต้นตายนะครับทำให้ชนประทานจังหวัดต้องเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนไปเริ่มที่อุทัยธานีนะครับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงลากยาวนะอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่บอกไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเล็งหลังกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะที่เขื่อนวังร่มเกล้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอทับทันและอำเภอเมืองขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนได้แห้งขอดลงอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอนหนึ่งฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวในหลายตำบลของอำเภอเมืองกว่า 5,000 ไร่ได้ขณะที่โครงการชลประทานอุทัยธานีได้เดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาเพื่อทำการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาว15กิโลเมตรเพื่อส่งต่อไปยังคลองส่งน้ำชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ใน6ตำบลได้แก่ตำบลไผ่แบนตำบลโนนเหล็กตำบลทุ่งใหญ่ตำบลหนองเต่าตำบลหนองแกและตำบลหนองผังค่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแล้วลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับได้เร่งวางแผนรับมือสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนและก็ความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายด้านภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้จะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนลงพื้นที่รับผิดชอบและบริหารจัดการเฉพาะโซนทั้ง4พื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทรัพยากรและเครื่องมือให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาครับ
0: ค่ะก็เตรียมรับมือนะคะซูเปอร์เอลนีโญก็มีทั้งแล้งหนักแล้วก็ฝนหนักด้วย
1: ครับ
0: ช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะคะคุณผู้ชมออกจากบ้านพกร่มกันด้วยค่ะตอนบนฝนเพิ่มวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจะมีที่ไหนบ้างตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT 24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยมีฝนหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพ ดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้เกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรและมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดต้องเฝ้าระวังทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เนื่องกับข่าวภาคภาษาอังกฤษใน MBT World Brief ครับ
5: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. The Prime Minister has arrived in Oslo to represent His Majesty the King at Norway's Royal Funeral Ceremony.Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul has arrived in Oslo, Norway, to represent His Majesty the King at the funeral ceremony for King Harald V. In a Facebook post late yesterday, the Prime Minister said he had arrived in Oslo ahead of the ceremony. While walking along the route for the royal funeral, he was greeted by Thai people from the United States and Thai residents living in Norway.He said the meeting was warm and friendly, with both sides expressing their happiness and exchanging good wishes. Photos from the trip also showed Thraisuli Thraisaranakun, Secretary General to the Prime Minister, traveling with a delegation. The funeral ceremony for King Harald V is scheduled today, September 9th, at 1 p.m. local time in Norway at Oslo Cathedral.His Majesty the King has appointed the Prime Minister to serve as His Majesty's representatives at the ceremony. The Ministry of Interior is stepping up inspections of cemeteries nationwide following concerns over suspected nominee land ownership. Deputy Interior Minister Ponlapi Suwanchawi says he has ordered a nationwide inspection of around 1,200 cemeteries and cremation sites. The checks will cover permits, applicants and the religious affiliation of each site, including a cemetery on Jalan Kung Road where the remains of 49 Israeli nationals were reportedly buried. The cemetery is linked to a neighboring site separated by a wall. The Interior Ministry